0: แล้วนะ1 2 3สีอะไรครับสีอะไรเอ่ยสีแดงเก่งมากอ้าวคนไหนตอบสีแดงชูขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งหน่อยกี่คนเนี่ยอุ้ยหลายคนนะลิดรอนเด็กๆดูนะครับลิดรอนต้องพยัญชนะต้นคำสีแดงเป็นตัวอะไรครับตัวอะไรเอ่ย
1: ล
0: อลิงนะลออิดอลิดรออนอรอนลิดรอนนะครับอ้าวมาดูความหมายของคำว่าลิดรอนลิดรอนเป็นคำกริยานะหมายถึงตัดทอนคือตัดให้สั้นลงนั่นเองนะเช่นลิดรอนอำนาจลิดรอนสิทธิ์เข้าใจไหมลูกยกตัวอย่างเช่นอะไรเนี่ยก็เหมือนกับคำที่คุณครูเขียนมาให้บนหน้าจอเลยลิดรอนอำนาจก็คือหมายความว่าตัดอำนาจให้เหลือน้อยลงจากที่มีอำนาจบาดใหญ่ก็อาจจะโดนลิดรอนลงได้นะคำลักษณะแบบนี้คนจะมักเขียนผิดเป็นลิดรอนนะเป็นรอเรือจริงๆไม่ใช่นะครับต้องเป็นรออะไรรอลิงดีมากอ้าวทีนี้ได้คำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วเด็กๆต้องเอาไปทำยังไงต่อลูกใช้ให้ถูกแล้วก็อย่าลืมจดจำด้วยนะเดี๋ยวคุณครูเมื่อจบหน่วยที่2คุณครูจะนำคำศัพท์เหล่านี้มาเขียนตามคำบอกดูสิว่าคนไหนยังจะจำได้นะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกจำคำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้แต่งประโยคให้ถูกต้องด้วยนะครับอ้าวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องพระอภัยมณีกันต่อนะครับเรื่องพระอภัยมณียังจำตัวละครได้อยู่ไหม
1: จำได
0: ้จำได้บนหน้าจอมีใครบ้างนางเงือกและพระอภัยมณีสองคนนี้เป็นอะไรกันลูกเป็นผัวเมียใช่เป็นผัวเมียเป็นอะไรกันเป็นคู่รักกันใช่ไหมจริงๆแล้วคืออยู่ได้อยู่ด้วยกันไหม
1: ไม
0: ่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วทำไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะ
1: เพราะว่าพระอภัยมณีก็ไปรบ
0: พระอภัยมณีไปไหนนะไปสู้รบที่เมืองตัวเองชื่อเมืองที่พระอภัยมณีไปใครตอบได้บ้างใครจำได้เมืองอะไรนะเมืองพฤกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากหรือว่ากรุงพฤกนะครับอ่ะคุณครูให้รางวัลไป1ชิ้นก่อนตอบถูกคนแรกอ่ะไปสู้รบที่เมืองพฤกใช่ไหมทีนี้ปล่อยให้นางเงือกอยู่ที่ไหน
1: เกาะ
0: แก้วพิสดารอยู่กับใครฤาษีดีมากแสดงว่ายังจำได้มาดูต่อสองคนนี้เป็นใคร
2: สุสาคน
0: ไหนคือสุสาครซ้ายหรือขวา
1: ซ้าย
0: ซ้ายครูหรือซ้ายนักเรียน
1: ซ
0: ้
1: ายน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: ซ้ายนักเรียนตัวเล็กๆนี้ใช่ไหมลูกสุสาครเนี่ยตอนนี้อายุกี่ขวบแล้ว
1: สามขวบ
0: โอ้โหเก่งมากจำได้หมดเลยอายุ3ขวบใช่ไหมอยู่กับฤาษีที่ไหน
1: ที
0: ่เกาะแก้วพิสดารตอนนี้สุสาครมีของวิเศษกี่อย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยที่เรียนมาคืออะไรบ้างคืออะไรนะไม้เท้าวิเศษแล้วก็ม้านินมังกรใช่ไหมเด็กๆปลายทางยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับมีของวิเศษ2อย่างนะตอนนี้ส่วนพระฤาษีตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกอยู่เกาะแก้วพิสดารเหมือนเดิมนะไปดูต่ออ่ะมีพระฤาษีเหมือนเดิมคนเดิมทีนี้ลองดูสิเป็นตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาในเนื้อเรื่องกล่าวถึงหรือยังลูก
1: ยัง
0: ไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าคนนี้คือใครคุณครูยังไม่บอกนะหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าตัวละครที่จะโผล่มาในตอนนี้คือใครเด็กๆอยากจะรู้หรือยังอยากแล้วใช่ไหมเด็กๆปลายทางอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปอ่านบทกลอนเพื่อทบทวนเนื้อหากันดีกว่านะเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณนะลูกอ่านพร้อมกันดังๆได้ไหมอ่านได้ไหมได้นะอ่านพร้อมกันดังๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับอ้าวพร้อม1 2 3ปลิวตายไปตามคลื่นเหมือนเดินพื้นแผ่นตะลิ่งวิ่งหย่อย

0: หย่อยยิ่งลมกล้าม้าโลดกระโดดลอยพระหน่อน้อยนั่งชมยมมนาดูกว้างขวางหวางโหวงละโล่งลิ่วเห็นริ้วริ้วเรียรายทั้งซ้ายขวาล้วนละเมอเกาะใหญ่แต่ไกลตาอุปมาเหมือนหนึ่งแหนแลลิบลิบดูซิบทนี้ดูริ้วริ้วปลิวต่ายไปตามคลื่นนักเรียนเห็นอะไรในวรรคแรกเลยเหมือนกำลังเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกมีอะไรนะดูริ้วๆแสดงว่าอะไรกำลังไปริ้วๆ
1: ม้าน
0: ิ
1: ลมังกร
0: ม้านิลมังกรใช่ไหมกำลังไปตามคลื่นเหมือนเดินพื้นแผ่นตะลิงวิ่งหย่อยๆแสดงว่าแต่ว่าไปที่ไหนตามทะเลหรือตามพื้น
1: ตามทะเล
0: ตามทะเลแต่ว่าลักษณะการเคลื่อนตัวเนี่ยเหมือนเดินพื้นใช่ไหมแสดงว่าม้านิลมังกรเนี่ยเป็นยังไงลูก
1: เด
0: ิน
1: บนน
0: ้ำแต่ความชำนิชำนาญเนี่ยคือเหมือนเดินพื้นใช่ไหมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะไปกับสุดสาครทีนี้ยิ่งลมกล้ามาโลดกระโดดลอยยิ่งมีลมมานักเรียนนึกภาพในทะเลมันจะมีคลื่นใช่ไหมแล้วก็มีลมยิ่งลมแรงเท่าไหร่ม้านิลมังกรก็เป็นไงปะทะกับลมก็กระโดดไปอย่างรวดเร็วนะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็มองละเมาะเกาะใหญ่ก็คือมีเกาะต่างๆตามทะเลเนี่ยสุดสาครก็นั่งชมเกาะไปนะแล้วก็มีการบอกว่าอุปมาเหมือนหนึ่งแหนแลลิบลับก็เหมือนกับหนึ่งเปรียบเทียบว่าในทะเลมีอะไรลูกมีม้านิลมังกรแล้วก็สุสาครอยู่กลางทะเลตัวเล็กๆเหมือนกับมีแหนอยู่ในน้ำแหนเล็กๆใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้คือคำเปรียบของท่านสุนทรภู่นะครับอ้าวทีนี้มาดูคำถามสิบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงใครไม่มีชื่อคนแต่เราสามารถเดาได้ไหมมีใครลูก
2: ส
0: ุ
2: สาคร
0: กับใคร
2: ม้าน
0: ิ
2: ลมังกร
0: ดีมากสุสาครและม้านิลมังกรไปที่ไหนเอ้ยทำอะไรเขาทำอะไรบรรยากาศในบทเมื่อสักครู่นี้กำลังทำอะไรลูกกำลังเดินทางใช่ไหมแล้วไปที่ไหน
2: ไป
0: หาพ่อแต่เรายังไม่รู้ว่าจะเจอพ่อหรือเปล่าแต่เป็นบรรยากาศของการเดินทางใช่ไหมกำลังไปหาพ่อนะอ้าววันนี้เราจะมาดูต่อกันว่าสุสาครจะไปเจอพ่อหรือเปล่าแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเด็กต้องอธิบายความหมายของคำสำนวนจากเรื่องพระอภัยมณีก็คือตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกนั่นเองนะครับโดยจะต้องคาดคะเนเหตุการณ์และใช้เหตุผลประกอบด้วยแล้วก็อ่านจับใจความสำคัญเรื่องพระอภัยมณีซึ่งเราอ่านแล้วเนี่ยต้องอธิบายคุณค่าแล้วก็ข้อคิดได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านอยู่เสมอซึ่งอันนี้คุณครูก็จะเน้นย้ำในทุกๆชั่วโมงเลยนะครับเอาละตอนนี้เราไปเพิ่มเติมความรู้กันเลยครับพร้อมที่จะเข้าสู่เมืองกระเวกหรือยัง
2: พร้อม
0: หรือยังลูกพร้อมแล้วนะถามอีกรอบนึงไปเมืองกระเวกเพื่ออะไร
2: ตามหาพ่อ
0: ตามหาพ่อจริงๆแล้วเขาต้องการเข้าเมืองกระเวกไหม
2: ไม
0: ่เขาต้องไปเมืองอะไรลูกเมืองทะลึกใช่ไหมแต่ต้องผ่านเมืองไหนเมืองกระเวกซึ่งเป็นเมืองที่มีอะไรดุร้าย
2: ผ
0: ีดิบดุร้ายมากนะทีนี้เด็กๆลองคาดคะเนดูสิว่าจะเจอพ่อไหม
2: เจอ
0: ไหนใครคิดว่าจะเจอพระอภัยมณียกมือไหนใครคิดว่าไม่เจอไม่มีใครคิดว่าไม่เจอพ่อเลยเหรอมาลุ้นต่อนะว่าจะเจอหรือไม่เจอเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกันนะลูกมาดูต่อที่หน้า28ถึงหน้า36ตอนนี้เด็กๆเปิดเลยห้องเรียนปลายทางเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำหรือยังเอ่ยตอนนี้เพื่อนๆเปิดที่หน้าเท่าไหร่ลูก28แล้วนะเด็กๆสังเกตข้างบนจะมีหมายเลขตอนเอาไว้นะครับหน้า28เหมือนกันไหมลูกหน้า28จะมีอ๋อ27นะ27จะมีหมายเลข2ซึ่งเป็นการบอกชื่อตอนเอาไว้แต่ว่าบทร้อยกรองเนี่ยเราจะเริ่มที่หน้า28นะครับตอนนี้เปิดเลยห้องเรียนต้นทางตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: นะถ้าพร้อมแล้วนัก

0: ียนมาดูต่อกันเลยนะครับอ่ะดูที่หน้าจอคุณครูมีบทกลอนมาให้อ่านพร้อมกันพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: นะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งวรรคให้แล้วเด็กๆก็อ่านตามวรรคนะลูก1 2 3ถึงเมืองล่มจมสมุทรมนุษย์มวยประกอบด้วยยักษินีพวกผีดิบเห็นมนุษย์สุดอยากปากยิบยิบเสียงซุบซิบเสแสร้งจำแรงกายไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไปถึงเมืองอะไรเอ่ยเมืองอะไรลูกเมืองอะไรนะถึงเมืองล่มจมสมุทรมนุษย์หมวยแสดงว่าไปถึงเมืองที่มีอะไรมีอะไรลูกมีผีดิบแล้วนะสุสาครเข้าไปถึงแล้วระหว่างที่เดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปเจอเมืองผีดิบตรงนี้เป็นเมืองที่อยู่ในไหนในไหนลูกสมุทรแปลว่าอะไรสมุทรนั่นแหละแปลว่าอะไร
1: ทะเล
0: ลึกใช่ไหมมหาสมุทรเนี่ยคำว่ามหาแปลว่ายิ่งใหญ่จริงๆแล้วสมุทรก็คือทะเลลึกมหาสมุทรแปลว่าทะเลลึกที่แบบกว้างใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมลูกนะคำว่าสมุทรจำให้ดีนะแปลว่าทะเลนะครับอ้าวได้คำศัพท์คำแรกผ่านไปแล้วในเมืองอันนี้เนี่ยเมืองสมุทรเนี่ยมนุษย์มวยคำว่ามวยแปลว่าอะไรลูกทราบไหมมวยแปลว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ผีแปลว่าอะไรมวยแปลว่าตายเป็นเมืองที่มนุษย์ล้มหายตายจากแล้วจมอยู่ที่ไหนจมอยู่ในมหาสมุทรก็คือเมืองผีดิบนั่นเองนะประกอบด้วยยักษินียักษินีคืออะไรยักษินีย ักษินีคืออะไรลูก
1: ย
0: ักษินีก็คือพวกเหมือนผีปีศาจแล้วก็นางยักษ์นะลูกอยู่ในเมืองนั้นน่ากลัวไหมน่ากลัวแสดงว่าเข้าไปแล้วจะเกิดอันตรายหรือจะปลอดภัยจะเกิดอะไรลูกอันตรายหรือปลอดภัย
1: อันตร
0: ายนะทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยพวกผีดิบต่างๆบอกว่าเห็นมนุษย์สุดอยากปากยิบยิบเกิดอาการยังไง
1: อยากกิน
0: หิวอยากกินใครอยากกินมนุษย์นะแล้วก็มีเสียงซุบซิบนินทากันว่าแบบเนี่ยมีคนเข้ามานานๆทีจะมีใครหลงเข้ามาเป็นไงเสร็จโจรไหมเสร็จผีดิบไหม
1: เสร็จ
0: ผีดิบแน่นอนใช่ไหมลูกนะแล้วก็เสแสร้งจำแรงกายแสดงว่าพวกผีดิบเนี่ยจำแรงกายเป็นอะไรลูก
1: มนุษย
0: ์จำแรงกายเป็นมนุษย์เพื่อให้สุดสาครเป็นยังไง
1: หลงเชื่อ
0: แล้วก็เหมือนตายใจว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายอะไรเลยคำว่าจำแรงจึงแปลว่าอะไรเอ่ยแปลงร่างหรือแปลงกายนะหรือเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปมาดูเหตุการณ์ต่อมาเหตุการณ์ต่อมากุมาราม้าทรงเฝ้าหลงรบอ่านพร้อมกันนะลูกเที่ยวตลบไล่ผีไม่หนีหายถึง7วันมันไม่แตกไม่แยกย้ายจนม้าว่ายน้ำเวียนเจียนจะจมอ้าวเป็นยังไงเดินทางไปได้กี่วันแล้ว
1: 7 วัน
0: ใช่ไหมลูก7วันเนี่ยไล่ผีโดยใช้อะไรมีอะไรไปด้วยไม้เท้าแล้วก็ช่วยกันกับม้านินมังกรออกไหมชนะไหม
1: ไม
0: ่ชนะจนม้าว่ายน้ำเวียนเจียนจะจมม้านินมังกรเริ่มมีอาการเป็นยังไงตอนนี้จะจมน้ำแล้วเพราะเป็นยังไงลูก
1: เหน
0: ื่อยสู้กับผีมา7วัน7วัน7คืนเป็นไงเอาชนะก็ไม่ได้นะจนสุดท้ายอ่ะลองดูบทต่อมานะทั้งตัวสุดสาครก็อ่อนจิตเป็นไงลูกก็อ่อนจิตเริ่มเป็นไงอ่อนแอแล้วคือไม่ไหวแล้วอ่ะไม่รู้จะชนะได้ไหมไม่มีวี่แววว่าจะเอาชนะพวกผีดิบปีศาจต่างๆนี้ได้เลยรำลึกคิดถึงเจ้าตาที่อาสมคิดถึงใครก็พออยากจะแบบเอาชนะผีได้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็นึกถึงพระเจ้าตาขึ้นมาทันทีพระเจ้าตาตอนนี้อยู่ที่ไหน
1: อาสม

0: ผมใช่ไหมลูกก็คือกอกแก้วพิสดารนะอาสมจึงแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกกุฏิก็คือเป็นเหมือนศาลาที่อยู่ที่พักของพระฤาษีใช่ไหมเรียกอาสมก็ได้หรือเรียกกุฎีก็ได้นะมันมีหลายคำอ้าวต่อมาพอนึกถึงพระเจ้าตาเสร็จแล้วเด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาจะมาช่วยไห
1: ม
0: จะมาช่วยหรือไม่มาลองดูต่อนะพอเสียงดังงังเงงมากลางโรมเสียงอะไรดังมาเสียงอะไรดังงังเงงงังเงงงังเงงเสียงอะไรลูกเสียงระฆังเสียงระฆังของพระเจ้าตาเนี่ยก็ดังมานะปีศาจจมหายวับไปรับตาเกิดอะไรขึ้นพวกผีดิบปีศาจก็จมหายวับไปทันทีจริงๆแล้วพระเจ้าตาเนี่ยมาช่วยทันไหมทันเนาะสุดท้ายสุสาครเอาตัวรอดได้ไหมลูกเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะอาจจะเอาตัวรอดไม่ได้แต่ว่าท้ายที่สุดพระเจ้าตาก็รู้แล้วว่าหลานตกอยู่ในอันตรายก็เลยมาช่วยนะพอมาช่วยเสร็จแล้วปีศาจต่างๆก็หายไปหมดเลยก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆนะเดินทางต่ออันนี้คือรูปภาพเป็นไงลูกภาพบรรยากาศที่ครูเล่าให้ฟังว่าสู้กับผีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 7วันก็เอาชนะไม่ได้เนี่ยม้าเป็นไงหน้าตาม้านิมังกรเริ่มเหนื่อยหรือยังเหนื่อยแล้วสุดสาครก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยอันนี้คือปีศาจผีดิบต่างๆน่ากลัวเนาะอยู่กลางทะเลอ่ะทีนี้สุดสาครเด็กๆดูต่อนะลูกสุดสาครก็เป็นไงเดินทางไปเรื่อยๆจากสู้กับผีดิบ7วันก็ออกไปแล้วออกเริ่มออกจากเมืองอะไรนะชื่อเมืองอะไรนะเมืองของผีดิบอ่ะเมืองอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยเมืองกาอะไร
1: กา
0: ละเวกแล้วก็เดินทางไปประมาณ1เดือนออกจากผีดิบแล้วนะ7วันยังไม่นับนะลูกเดินทางไปเรื่อยประมาณ1เดือนก็เข้าเขตที่มีผู้คนอาศัยและเป็นไงรู้สึกสบายใจขึ้นมาหรือยังสบายใจแล้วแต่ว่าเด็กๆคิดว่าสุสาครจะไปเจออะไรอีกจะปลอดภัยดีไหมหรือจะไปเจอพยันตรายหรือจะไปเจออุปสรรคอะไรอีกไหมอ่ะลองเดาซิจะไปเจออะไรไม่ใครอ่านมาแล้วบ้างไปเจอใครลูกไปเจอชีเปลือยไม่ใครรู้จักชีเปลือยชีเปลือยคือใครเคยอ่านมาหรือยังเอ่ยชีเปลือยคือใครลูกอ้าวมาดูสุดสาครเนี่ยเริ่มเข้าเขตที่มีผู้คนแล้วก็ไปเจอชีเปลือยนะในบทกลอนบอกว่าจะกล่าวถึงความพรามแขกซึ่งแปลกเพศอยู่เมืองเทศแรมทางที่กลางหนครั้นเสียเรือเหลือตายไม่วายชนขึ้นอยู่บนเกาะพนมในยมนาไปเจอพรามชีเปลือยก็คือใครเอ่ยก็คือใครลูก
1: พราม
0: พรามใช่มั้ยพรามแขกซึ่งแปลกเพศก็คือคำว่าชีเปลือยหรือว่าพรามเนี่ยคือหมายถึงว่าเพศที่เป็นไงนุ่งขาวห่มขาวใช่มั้ยพรามคนที่เป็นพรามแล้วก็ไว้หนวดเคราคือเหมือนประมาณว่าเป็นนักบวชประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับอยู่เมืองเทศแรมทางที่กลางหนอยู่ที่ไหนลูกอยู่เมืองที่สุสาครไปนั่นแหละอยู่เกาะทีนี้ขึ้นอยู่บนเกาะพนมในยมนานะกุมาราคนนี้หรือว่าสุสาครเนี่ยก็ไปเจอพราหมณ์นะพราหมณ์ก็คือผู้ที่ถือเพศไว้ผมหรือว่านุ่งขาวห่มขาวนะครับซึ่งพราหมณ์ในที่นี้ก็หมายถึงชีเปลือยนั่นแหละอ้าวทีนี้ต่อมาแล้วชีเปลือยเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะอะไรนักเรียนดูบรรทัดที่3ขันเสียเรือแปลว่าอะไรลูกเรือน่าจะเป็นอะไรโดนพายุหรือว่าโดนอะไรน้ำซัดจนเป็นไงเรือแตกนะเดินทางมากับเรือแล้วก็เรือแตกเสร็จแล้วเนี่ยสรุปตายหรือไม่ตาย
1: ไม่ตาย
0: ไม่ตายใช่ไหมเหลือตายแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่วายชนคำว่าไม่วายชนจึงแปลว่าไม่อะไร
1: ไม
0: ่
1: ตาย
0: ไม่ตายวายชนแปลว่าตายนะลูกแสดงว่าวันนี้เราได้คำศัพท์ว่าตายกี่คำ
1: 2
0: คำคำแรกคือคำว่า คำว่าอะไรลูก

0: มวยและวายชนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเจออยู่บนเกาะพนมในยมนาคพนมแปลว่าอะไรใครตอบได้พนมแปลว่าอะไรลูกพนมพนมก็คือภูเขาอยู่บนเกาะบนภูเขาที่อยู่ในกลางทะเลนี่แหละก็อยู่บนอยู่ตรงนั้นนะอยู่ในกลางน้ำนะครับอ้าวทีนี้มาดูต่อแล้วทำยังไงทีนี้สุดสาครเมื่อไปเจอกับพราหมณ์แล้วกับชีเปลือยแล้วนะมาดูลักษณะของชีเปลือยเขาบอกว่าไม่นุ่งห่มสมเพศเหมือนเปรตเปล่าเปรียบเทียบชีเปลือยเหมือนอะไรเหมือนเปรตแสดงว่ารูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ไหมลูกอัปลักษณ์แล้วก็น่ากลัวหรือน่ารักน่ากลัวใช่ไหมเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนเจ้าเล่ห์สุดแสนมุสาใช่ไหมแสดงว่าชีเปลือยเนี่ยคบได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เป็นคนยังไงมุสาแปลว่าโกหกเก่งมากได้อีกหนึ่งคำมุสาแปลว่าเท็จปดหรือโกหกนั่นเองนะครับต่อมาทำทีทำเป็นทีชีเปลือยเฉื่อยเฉื่อยช้าไม่กินปลากินข้าวกินเต้าแตงแสดงว่าชีเปลือยเนี่ยโกหกสุดสาครว่าเป็นอะไรลูกเป็นพราหมณ์ใช่ไหมจริงๆแล้วก็เป็นอะไรเป็นคนธรรมดาที่เหมือนกับคล้ายๆขอทานอ่ะพอเรือแตกมากับเรือสำเภาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งตนขึ้นมาว่าเป็นนักบวชเป็นพราหมณ์ถือศีลไม่กินข้าวกินนั่นนะมีแต่ปฏิบัติธรรมถือศีลอย่างเดียวนะหลอกคนแถวนั้นผู้คนเขาก็จะรู้แต่สุสาครไม่ใช่คนแถวนั้นเนาะพอไปเจอเด็กๆคิดว่าสุสาครเชื่อไหม
2: เช
0: ื่อหรือไม่เชื่อ
2: เชื
0: ่ออ่ะเดี๋ยวไปดูต่อพอชีเปลือยหลอกนะพวกสำเภาเหล่ากาก็พาซื้อคนที่มาตามเรือตามต่างๆนั่งเรือสำเภามาค้าขายพอขึ้นเกาะมาเนี่ยก็มาเจอชีเปลือยก็ซื้อก็เชื่อกันหมดเลยนะชวนกันถือผู้วิเศษทุกเขตแขวงคิดว่าขาดปรารถนาศรัทธาแรงไม่ตกแต่งตั้งแต่คิดอนิจจังก็คือเชื่อหมดเลยเชื่อชีเปลือยเพราะว่าโดนชีเปลือยทำไง
2: หลอก
0: ว่าตัวเองเป็นพราหมณ์หรือเป็นนักบวชนะครับลองดูคำนี้คำว่าเลากาแปลว่าอะไรลูกเลากาลองเดาบริบทสิเลากาก็แปลว่าใหญ่โตนะสำเภาเลากาแสดงว่าสำเภาใหญ่ไหมใหญ่ก็เหมือนเวลามีเรือสำเภาอะไรต่างๆผ่านมาเนี่ยก็จะเชื่อเขาหมดเลยนะครับต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อนะมีคำถามนิดนึงทีนี้สุดสาครเนี่ยเจอชีเปลือยแล้วก็ปลุกให้ลุกขึ้นมาใช่ไหมครับมานั่งคุยกันทีนี้ชีเปลือยเห็นสุดสาครมากับใคร
3: ม้านินมังกร
0: และมีอะไรมาด้วย
3: ไม้
0: เท้าวิเศษแล้วรู้ทันทีว่านี่คือของวิเศษหรือของธรรมดา
3: ของว
0: ิ
3: เศษ
0: ของวิเศษนะเป็นไงลูกทีนี้ชีเปลือยอยากได้ไหม
3: อ
0: ยากได้ทีนี้ด้วยความที่ว่าบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นคนยังไง
3: เ
0: จ้าเล่ห์แล้วเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะขอเลยไหมถ้าคนเจ้าเล่ห์ถ้าอยากได้ของเขาเนี่ยเขาจะขอหรือเขาจะหลอกเอา
3: หลอก
0: เอาใช่ไหมก็หลอกเอาเพื่อที่จะเอาม้านินมังกรแล้วก็ไม้เท้าวิเศษเพราะว่าตัวเองก็อยากจะแบบมีของวิเศษเอาไว้ครอบครองเหมือนกันเนาะก็เลยคิดอุบายว่าออกอุบายว่าเดี๋ยวจะหลอกก็ถามสุสาครแหละว่าเป็นใครมาจากไหนหลอกถามไปเรื่อยสุสาครด้วยความที่ว่าอายุแค่3ขวบใช่ไหมลูกเวลาผู้ใหญ่ถามแล้วเป็นเด็กฉลาดเนาะแล้วก็เป็นคนที่เป็นไงการอย่างน้อยไม่รู้ว่าคนนี้จะมาหลอกหรือจะมาทำอะไรก็เล่าให้เขาฟังหมดเลยบอกว่าตัวเองจะไปไหน
3: ไปหาพ่ออ
0: ยู่ทางนี้นะอยู่เมืองผลึกเนี่ยพระเจ้าตาบอกว่าอยู่ทางทิศพายัพบอกเขาหมดเลยทีนี้ถามทางด้วยสุสาครก็เล่าให้ฟังหมดแล้วชีเปลือยทำไงทีนี้เข้าทีตัวเองเลยไหมได้ทีเลยบอกว่าถ้างั้นหลอกเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวจริงๆแล้วเมืองผลึกอาจจะไปทางนี้แต่ชีเปลือยอาจจะหลอกไปอีกทางนึงนะบอกว่าเนี่ยทางที่จะไปเนี่ยมันต้องขึ้นเหวนะมันต้องผ่านเหวลึกมันต้องมีเก่ากว่าจะผ่านได้เนี่ยถ้าตกลงไปมันมีน้ำกรดมันมีสัตว์ร้ายมันมีอันตรายทุกอย่างอยู่ตรงนั้นสุสาครกลัวไหมทีนี
3: ้กลั
0: กลัวถ้าคนเราเนี่ยพอความกลัวเนี่ยเราจะต้องเป็นไงเราต้องหาที่พึ่งใช่ไหมก็คิดว่าชีเปื่อยน่าจะพึ่งได้จนสุดท้ายชีเปื่อยก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะไปรอดได้ต้องไปไหนต้องไปไหนลูกไปบนยอดเขานะเดี๋ยวจะไปสอนวิชาอาคมให้เพื่อป้องกันอันตรายในระหว่างที่เดินทางไปอ่ะทีนี้ดูต่อสิว่านักเรียนคิดว่าไปไหมสุดสาคร
2: ไป
0: จริงเหรอไปเหรออ่ะสุดสาครไม่ได้เป็นคนฉลาดเหรอลูก
1: แต่สุดสาครมีคา
0: ถาฉลาดแต่ว่าทำไมถึงไป
1: หาที่
0: เพราะอยากเจอพ่อมากๆแล้วก็เป็นไงลูกประสบการณ์ใช่ไหมยังน้อยอยู่ก็เลยเชื่อคนง่ายเนาะเนี่ยเพราะสุดสาครเชื่อคนง่ายก็เลยหลงไปกับชีเปลือยใช่ไหมก็ไปสุดท้ายถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนไปไหม
2: ไม่ไป
0: ทำไมถึงไม่ไปอ่ะลูกถ้ามีคนมาหลอกเราหน้าโรงเรียนบอกว่าเนี่ยนะพ่อแม่ให้มารับเนี่ยเดี๋ยวไปกับคุณลุงนะไปกับคุณตาเนี่ยที่ทำงานของคุณพ่อทั้งที่เราไม่รู้จักเขาหนูไปไหม
2: ไม
0: ่ไปเพราะอะไรลูกเราต้องรู้จักอะไรคิดก่อนที่จะเชื่อคนอื่นนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยู่ยิ่งอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเผื่อมีคนที่เป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีอย่าหลงเชื่อคนง่ายเหมือนกับที่สุดสาครเชื่อใครเชื่อชีเปลือยมาดูต่อทีนี้ก็ขึ้นไปบนภูเขาในกลอนบอกว่าส่วนผู้เฒ่าเจ้าอุบายกระต่ายแก่เป็นการเปรียบนะว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์เหมือนกระต่ายแก่รู้กระแสสมมาตรปรารถนารู้หมดแล้วว่าสุดสาครจะไปไหนนะแม้นลวงได้ไม้เท้าที่ถือมาจะขี่ม้ามังกรได้ดังใจจงตั้งใจจะเอาอะไร
2: ม้านินมังกร
0: จะเอาม้านินมังกรแล้วก็เอาไม้เท้านะจำจะหลอกบอกมนกันบนเขาให้เรียนเล่าเสียเชิงละเลิงหลงขึ้นไปเรียนที่ไหนบนภูเขาถึงตัวดีมีครูจะอยู่ยงผลักมันลงที่ในเหวก็เหลวไปในความคิดของชีเปื่อยตั้งใจว่าจะทำยังไงลูกผลักสุสาครลงที่ไหนลงที่เหวหลังจากนั้นถ้าทำสำเร็จเขาก็จะได้อะไรนะไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรอ้าวมาดูต่อทีนี้มาดูต่อว่าชีเปื่อยจะทำสำเร็จหรือเปล่าเด็กๆคิดว่าชีเปื่อยทำสำเร็จไหม
2: ไม่
0: อ้าวทำไมอ่ะมาดูอ่ะไปดูต่อถึงปากปล่องช่องเหวเป็นเปลวโปร่งขึ้นไปถึงหรือยังถึงแล้วนะตลอดโล่งลึกล้ำเหลือกำหนดแสดงว่าสูงไหมขึ้นไปบนยอดเขาอ่ะลูกแล้วมองลงมาข้างล่างเป็นเหวนะแล้วก็แบบโล่งมากมากมากก็หลอกขึ้นไปบอกให้นั่งตั้งประนมพรมพรตให้สุสาครทำอะไรนั่งลงแล้วทำไงลูกแล้วก็พนมมือเหมือนกับเราจะไหว้มนต์ใช่ไหมแล้วก็ตั้งประนมพรมพรตก็คือให้ตั้งจิตอธิษฐานให้แบบว่าตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติคำว่าพรตก็คือการปฏิบัตินะครับนะปฏิบัติเพื่อที่จะเอาคาถาต่างๆที่จะไปสู้กับพยันตรายที่ว่าเขาหลอกเอาไว้นะอ้าวทีนี้สุสาครก็ทำตามวางไม้เท้าดาบดไว้ริมกายให้ว่าสุสาครเนี่ยรู้ว่าไม้เท้าเนี่ยเป็นของวิเศษคู่กันเขาไม่วางเลยนะแต่ชีเปื่อยหลอกยังไงลูกหลอกว่าให้พนมมือใช่ไหมเวลาเราพนมมือเนี่ยเขาจะต้องวางไหม
2: วาง
0: วางบอกว่าไม้เท้าไม่ต้องถือก็ได้เอาวางข้างๆเลยมันไม่หายหลอกให้ตั้งใจให้ตั้งใจพนมมือเดี๋ยวท่องมนต์ท่องคาถาสุสาครก็ทำตามนะเห็นได้ทีชีเมียงเข้าเคียงข้างชีเปื่อยคำว่าชีก็หมายถึงชีเปื่อยนะมาอยู่ข้างๆและกระซิบพางผลักตกหัวหกหายเป็นไงผลักสุสาครลงไปไหน
2: ตกเห
0: วลงไปทันทีไม้เท้าไปด้วยไหมไม่เพราะว่าวางเอาไว้นะกระทบหินสิ้นแรงผิวแพลงกายทรวงทลายล้มซบสลบไปเกิดอะไรขึ้นกับสุสาครตกลงเหวแล้วก็สลบไปแล้วม้านินมังกรทำยังไงทีนี้ก็อยู่บนนั้นแหละก็เขาก็ผูกเอาไว้แล้วก็ไม้เท้าก็ตกเป็นของใคร ป็นของชีเปื่อยนะแล้วทีนี้ยังไงต่อลูกยังไงต
4: ่
0: อใครจะมาช่วย
5: พระเจ้าตา
0: จริงหรือเปล่าไม่ใช่จะจบแค่ตอนนี้นะคิดว่าพระเจ้าตามาช่วยทันไหม
5: ทัน
0: แน่ใจ
5: แน
0: ่ใจไปดูสุดท้ายใครมาช่วย
5: พระเจ
0: ้าตาก็มาอุ้มเอาไว้นะมาอุ้มหลานเอาไว้ไม่ให้เป็นไงตกลงไปเหวแล้วแต่ว่าก็มาช่วยทันนะแล้วสุดท้ายเป็นไงทีนี้พระเจ้าตาเนี่ยก็สอนหลานว่ายังไงลูกลองอ่านบทกลอนนี้ดังๆพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันนะห้องเรียนปลายทางคุณครูขอดังๆนะลูก1 2 3แล้วสอนว่า

0: สอนอะไรลองดูซิพระเจ้าตาสอนอะไร
1: สอน
0: อะไรลูกแล้วสอนว่าตรงนี้เลยบอกว่าอะไร
1: อย่าไว้ใจมน
0: ุ
1: ษย์อ
0: ย่าไว้ใจมนุษย์เพราะอะไรมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดเป็นไงลูกใจของมนุษย์วัดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เขาบอกว่าใจของมนุษย์เนี่ยยากแท้อย่างถึงใช่ไหมนะไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าแต่ละคนนะมีจิตใจแบบไหนเป็นคนใจดีใจร้ายหรือคิดอะไรอยู่เราไม่สามารถวัดได้เขาบอกว่าวัดทะเลวัดมหาสมุทรเนี่ยวัดได้หมดนะว่ามีความลึกเท่าไหร่แต่วัดใจคนวัดได้ไหมไม่ได้ไม่มีเครื่องมืออะไรวัดได้เลยถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถนักเรียนเคยเห็นเถาวัลย์ในป่าไหมมันเป็นไงลูกเวลามันขึ้นตามต้นไม้มันก็เกี่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมตามที่อยากจะเกี่ยวไปจะต้องจะเคี้ยวจะเลี้ยวจะลดยังไงก็แต่ก็ไม่อะไรแต่ก็ไม่คดเหมือนกับน้ำใจของคนเนี่ยเห็นไหมคือคำเปรียบสุนทรภู่เป็นไงลูกมีวาทศิลป์ในการแต่งคำประพันธ์มีการใช้อุปมามีการใช้สิ่งต่างๆมาเปรียบเพื่อสอนคนใช่ไหมสอนสุดสาครว่าจริงๆไม่ได้สอนสุดสาครหรอกเขาสอนใครสอนคนอ่านใช่ไหมลูกว่าเนี่ยเราอย่าไปหลงเชื่อคนง่ายเหมือนกับตัวอย่างก็คือสุดสาครหลงเชื่อฉีเปลือยแล้วเกิดอะไรอันตรายตามมาไหมตามมาถ้าไม่ได้พระเจ้าตาก็ไม่ทันนะอ้าวทีนี้อันนี้ก็เป็นบทกลอนที่หลังจากที่พระเจ้าตาเนี่ยมาเจอแล้วก็มาช่วยได้ทันนะในบทนี้จริงๆแล้วมันจะขึ้นต้นด้วยว่าบัดเดียวดังงังเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตก็คือพระฤาษีมาช่วยนะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนใช่ไหมลูกอันนี้เป็นบทที่อยู่หน้า36ซึ่งเป็นบทกลอนที่เขาเรียกว่าเป็นบทอาขยานหลักเป็นวรรคทองของเรื่องนี้เลยนะครับคำว่าวรรคทองก็คือเป็นวรรคเด่นนะที่มีสอนคนสอนใจคนแล้วก็มีความไพเราะด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทอาขยานที่เราจะใช้ในการท่องต่อไปด้วยมีคุณค่ามากๆเลยนะครับอ้าวทีนี้เด็กๆมาดูต่อจบตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกแล้วสรุปไปเจอพ่อไหมสรุปตอนนี้ไปเจอพ่อหรือยังยังไม่เจอเอาเป็นว่าพระอภัยมณีจบเรียบร้อยแล้วอยากรู้ต่อไหมเนี่ยอยากรู้ต่อแล้วต้องทำไงลูก
1: ไปอ
0: ่
1: าน
0: ไปอ่านนะคุณครูมีเอาฟังคุณครูมีเล่มพระอภัยมณีเล่มหนาๆเท่าพจนานุกรมวันนั้นเลยนั่นน่ะคือเล่มจริงๆใครอยากจะอ่านมายืมได้ใครอยากจะลุ้นต่อว่าสุดสาครจะไปเจอพ่อหรือเปล่ามายืมได้นะที่ห้องสมุดเราก็มีนะลูกหรือนักเรียนสามารถไปดูต่อไปสืบค้นต่อในอินเทอร์เน็ตหรือในแหล่งเรียนรู้อื่นๆก็ได้นะลองดูซิว่าเขาจะเจอพ่อไหมแล้วมาเล่าให้ครูฟังด้วยนะได้ไหมลูกห้องเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะลุ้นต่อฝากให้เด็กๆไปอ่านเรื่องพระอภัยมณีกันต่อด้วยนะเราจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันอ้าวทีนี้มาดูที่ของฝากจากคุณครูวันนี้เด็กๆ เปิดหนังสือเล่มสีเขียวของเรานะใบงานที่6เรื่องวิเคราะห์ข้อคิดนะครับโดยให้อ่านที่ใบงานในใบงานจะมี2คำถามนะให้นักเรียนอ่านแล้วตอบคำถามบทร้อยกรองนะข้อ1เนี่ยคุณครูยกมาก็คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนบทกลอนอันนี้เด็กๆคิดว่าเหมาะสมสำหรับการนำมาเป็นต้นแบบเป็นคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตไหมถ้าคิดว่าใช่ก็บอกว่าใช่แล้วก็ลองบอกเหตุผลซิว่าเพราะอะไรจึงคิดว่าใช่เขาสอนเกี่ยวกับอะไรนะลองเขียนอธิบายมาตามจำนวนบรรทัดที่ให้ไปส่วนข้อที่สองแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนาอันนี้ก็เป็นคำสอนพระเจ้าตาเหมือนกันอยู่ในบทเดียวกันนะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีบทประพันธ์นี้สอนเกี่ยวกับเรื่องใด นักเรียนจะนำข้อคิดจากคำสอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรทั้งสองบทเป็นคำสอนหมดเลยลองดูซิมันมีคุณค่าแล้วนะมีคุณค่าอย่างไรสอนอะไรเราแล้วเราจะนำไปปรับใช้อย่างไรคิดว่าตอบได้ไหมลูกตอบได้ไหม
1: ได
0: ้นะคุณครูอธิบายไปหมดทุกอันแล้วห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอบคำถามมาให้คุณครู2ข้อแล้วก็ส่งที่คุณครูของหนูด้วยนะแล้วคุณครูปลายทางช่วยตรวจคำตอบแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมชี้แนะเด็กๆด้วยนะครับเชิญครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเสร็จเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยนะบางคนได้1ข้อบางคนก็ตอบคำถามได้ถึงข้อที่2แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูขอให้ทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าทั้ง2คำถามที่เด็กๆได้ลองวิเคราะห์คุณค่าไปว่าได้ข้อคิดอะไรและจะนำไปใช้อย่างไรจริงๆแล้วคุณครูอธิบายหรือยังบทกลอนบทแรกแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ใช่ไหมแสดงว่าเป็นคำสอนเกี่ยวกับอะไรลูกการอย่าหลงเชื่อคนใช่ไหมก่อนที่จะเชื่อใครเราต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนนะในบทกลอนบทที่2เนี่ยบอกว่าแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแสดงว่าพระเจ้าตาสอนให้เป็นคนยังไงลูกให้เป็นคนมีคำว่าอะไรอยู่ในกลอนวรรคที่2อ่ะวรรคที่2
1: ให้รอบคอบคิดอ่าน
0: แสดงว่าเราต้องเป็นคนยังไง
1: รอบคอบ
0: ใช่มั้ยรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีคือถึงแม้ว่าเราจะรู้อะไรในโลกนี้เราไม่สู้การที่เรามีวิชาความรู้แล้วก็รู้จักการเอาตัวรอดใช่มั้ยเหมือนกับสุดสาครเลยที่คุณครูอธิบายไปเพิ่มเติมเด็กๆสามารถไปเขียนมาแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นมาให้คุณครูอ่านนะว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรนะครับทีนี้มาดูซิว่าจากตัวละครทั้งหมดที่เด็กได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้เนี่ยไหนใครชอบสุดสาครมากที่สุดยกมือมีหลายคนเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะใครชอบนางเงือกยกมือเพราะอะไรถึงชอบนางเงือกอยากเป็นนางเงือกหรือเปล่าดนยาไม่อยากเป็นแต่ชอบนางเงือกเพราะอะไรลูกสวยใช่ไหมสวยไหน

0: ชอบพระเจ้าตาธเนศพลชอบพระเจ้าตาเพราะอะไรอยากมีวิชาอาคมหรือยังไงครับอ๋อแล้วก็อีกคนนึงคือพระอภัยมณีใครชอบพระอภัยมณีเป็นพระเอกของเรื่องตามชื่อเรื่องเลยวีนาพรก็ชอบพระอภัยมณีด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วตัวละครแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ในตัวเองใช่ไหมลูกนะมีความดีมีพฤติกรรมที่เราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้นะมีคุณลักษณะที่ดีทุกคนเลยนะเด็กๆชอบใครก็สามารถนำไปทำไงลูกนำไปเรียนรู้แล้วก็ลองประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆนะการเรียนวรรณคดีฟังก่อนกลุ่มที่หนึ่งการเรียนวรรณคดีก็เหมือนกับการที่เราเรียนรู้พฤติกรรมของตัวละครแล้วนำมาปรับสู่พฤติกรรมของใครของตัวเราใช่ไหมเพราะว่าเราอ่านวรรณคดีเนี่ยมันให้ความสนุกสนานก็จริงแต่เราต้องได้สาระได้อะไรจากการอ่านด้วยนะคุณครูขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะในการเรียนวรรณคดีอย่าลืมต้องเรียนรู้คำศัพท์เพราะว่าก่อนที่เราจะนำไปอ่านจับใจความได้เนี่ยถ้าเราแปลความไม่ได้ไม่รู้คำศัพท์ไม่รู้ความหมายเด็กๆจะอ่านจับใจความได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ด้วยนะอ้าวต่อมาคุณค่าที่ได้นะเดี๋ยวอธิบายแบบสั้นๆก็คือแน่นอน1วรรณคดีเรื่องนี้เป็นกลอนนิทานที่ได้รับความนิยมมากนะครับมีสำนวนโวหารที่มีการเปรียบเทียบมีความไพเราะแล้วก็มีวรรณศิลป์นะแล้วก็สุนทรพูดเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแต่งกลอนแน่นอนเป็นกวีเอกของโลกเนาะเพราะฉะนั้นมีความไพเราะแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเด็กๆได้คุณค่าในเรื่องของข้อคิดใช่ไหมครับพฤติกรรมของตัวละครเหตุการณ์ต่างๆเราก็นำไปปรับใช้ได้นะก็จบเรื่องพระอภัยมณีไว้เพียงเท่านี้นะฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางในวันต่อไปนะครับเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องการอ่านและท่องจำบทอาขยานใบงานที่7เรื่องแบ่งแนววรรคตอนบทอาขยานแล้วก็เตรียมกระดาษพรูฟนะครับแล้วก็รวมทั้งปากกาสีน้ำและอุปกรณ์ตกแต่งวันต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมในชั้นเรียนกันซึ่งก็คือเรื่องของอาขยานสืบสานวรรณคดีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนแล้วก็ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปในรายวิชาภาษาไทยวันนี้สวัสดีครับ
1: นั่นเลยทั้งหมดทำความครบขอบคุณค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสง

เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเข

0: เพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแท้นะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขา

ของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาแพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแ
2: ฟผมได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูปลาจะปูป่าปลาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได้
0: ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชดเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสวที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กู
2: นี่พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: ขอครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับแน่นอนครับนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนนะครับเอามือจับหัวนะเอามือจับหูเอามือจับไหล่นักเรียนปลายทางนะครับจับด้วยนะครับจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับเอวแล้วมาสายตัวจับไหล่จับหูจับหูจับไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่หมุนไหล่เก่งมากๆครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนนะครับออกมา5คนด้วยกันขอเป็นผู้ชายนะครับและให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสังเกตกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเกมเหยียบกระดาษนะครับนี่กระดาษที่ครูนำมานะครับเดี๋ยวขอตัวแทนออกเลย5คนออกมาเลยครับออกมาเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าเกมเหยียบกระดาษทำอย่างไรอีก2คนให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสังเกตการเล่นเกมของเพื่อนนะครับและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าเล่นเกมนี้แล้วจะได้อะไรนะครับเรามาดูเกมเหยียบกระดาษแสดงว่าพวกเราต้องเหยียบกระดาษไหมเหยียบกระดาษรอบที่1 5คนนี้ยืนบนกระดาษได้เลยเหยียบบนกระดาษทั้ง2ขานะง่ายไหมง่ายเหยียบได้ไหมเหยียบได้อ่ะรอบที่1ผ่านไปออกไปได้ครับง่ายเกมนี้ง่ายมากต่อไปรอบที่2พับครึ่งพับครึ่งนะครับรอบที่2จะเป็นการพับครึ่งทั้ง2ขาของเราจะต้องเป็นยังไงเท้าของเราทั้ง2ข้างเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในกระดาษนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมนะครับรอบที่2ทาไปเลยได้ไหมครับได้รอบที่2เป็นยังไงนักเรียนได้อ่ะออกมาต่อไปรอบที่3พับเครื่องลงนักเรียนคิดว่าเพื่อนจะสามารถเหยียบบนกระดาษนี้ได้หมดไหม
3: ไม่ได
2: ้เดี๋ยวต้องดูกันอ่ะมาทั้งสองข้างเท้าทั้งสองข้างต้องลงบนกระดาษนะครับลงหรือเปล่าเอ่ยพอได้ไหม
4: ได
2: ้ลำบากไหมคิดว่าถ้าพับอีกจะได้อีกไหม
5: ไม่ได้
2: ลองดูลองดูรอบที่4เริ่มพอเป็นยังไงนักเรียนได้ไหมไม่ได้ทุกคนกลับเข้าที่ได้ครับโอ้กระดาษครูยังดีไหมเนี่ยทุกคนปรบมือ1ครั้งเสียงเบามากเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนครับเกมเหยียบกระดาษนี้ให้นักเรียนนึกถึงความพอประมาณถ้าเมื่อสักครู่นี้รอบแรกเพื่อน5คนเหยียบกระดาษบนนี้ได้ไหม
6: ได
2: ้ถ้าเรามีความพอประมาณไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเราก็สามารถยืนบนนี้ได้ต่อไปรอบที่2เริ่มลำบากไหมเริ่มต้องมีการจับไม้จับมือกันแล้วไม่งั้นจะล้มใช่ไหมนี่ก็คือถ้านึกถึงความพอประมาณนะครับนักเรียนก็เริ่มที่จะแบบว่าตึงจนเกินไปแล้วแบบนี้แล้วถ้ารอบที่3ล่ะยืนได้ไหมได้แต่ว่าลำบากไหมเบียดเบียนเพื่อนไหม ครูเห็นนะมีคนเหยียบเท้าเพื่อนด้วยใช่ไหมและสุดท้ายรอบที่4ยืนได้ไหม
3: ไม
2: ่ได้ไม่ได้เห็นไหมถ้าเราบอกว่าเราพอประมาณเราพอเพียงแต่ถ้ามันมากจนเกินไปจนทำให้คนอื่นลำบากจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนแบบนี้เขาเรียกว่าพอเพียงไหมไม่เขาไม่เรียกว่าพอเพียงไม่เรียกว่าความพอประมาณนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับแต่ละกลุ่มจะมีจิ๊กซอนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับต่อจิ๊กซอกันนะครับว่าจิ๊กซอที่ครูนำมาให้นั้นเป็นจิ๊กซอเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้นักเรียนปฏิบัติได้เลยครับ

หมดเวลาต่อจิ๊กซอแล้วครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างเอ่ยโอ้โหมีเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับนักเรียนครับสิ่งที่นักเรียนต่อได้นั้นเป็นภาพอะไรเอ่ย3ห่วง2เงื่อนไขซึ่งอยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับนักเรียนใน3ห่วง2เงื่อนไขนะครับ3ห่วงที่ปรากฏอยู่นะครับสีเหลืองนั่นก็คือความพอประมาณเมื่อสักครู่นี้เราได้เล่นเกมเหยียบกระดาษไปใช่ไหมครับอย่างที่ครูบอกไปอย่างที่ครูอธิบายไปนะครับถ้ามากจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปนะครับก็จะไม่เรียกว่าพอประมาณเนาะเราต้องอยู่พอดีนะครับไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยส่วนสีฟ้านั่นก็คือมีเหตุผลนะครับทำสิ่งใดก็ตามต้องมีเหตุผลต้องคิดถึงผลกระทบที่ตามมาหลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วนะครับและสุดท้ายคือมีภูมิคุ้มกันนะครับการมีภูมิคุ้มกันก็คือตัวอย่างเช่นการเก็บออมไว้นะครับหรือว่าหาแนวทางในการประกอบอาชีพอื่นนะครับเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะครับหากมีเรื่องฉุกเฉินหรือว่าเกิดเรื่องที่เราไม่คาดฝันขึ้นมานะครับต่อไปนี่ก็จะเรียกว่า3ห่วงนะครับ2เงื่อนไขมีเงื่อนไขอะไรบ้างเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขความรู้ได้แก่รอบรู้รอบคอบระมัดระวังนะครับต่อไปเงื่อนไขนี้สำคัญมากครับคือเงื่อนไขคุณธรรมเวลาทำสิ่งใดก็ตามนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีสติและแบ่งปันนะครับเวลาที่เราจะใช้3ห่วงเราต้องใช้2เงื่อนไขควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการประยุกต์นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองทีนี้ถามคำถามนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างความพอเพียงมาคนละ1อย่างลองนึกดูซิว่าวันนี้เราทำอะไรพอเพียงแล้วหรือยังให้นักเรียนทั้งต้นทางทั้งปลายทางนะครับลองพูดคุยกันนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าคุณครูปลายทางก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งแล้ว

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับสามารถตอบกันได้หรือเปล่าเอ่ยว่าความพอเพียงนะครับของนักเรียนเนี่ยบอกมา1อย่างสำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับว่านักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีอะไรพอเพียงบ้างบอกแค่1อย่างเท่านั้นเอ๊กลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่1ก่อนละกันนะครับมีคนยกเยอะเลยเป็นไงบ้างครับ
1: สออย่างประหยัดครับและดูแลให้ดีครับ
0: ใช้ดินสออย่างประหยัดและดูแลมันให้ดีไม่ให้สูญหายใช่ไหมครับเก่งมากๆครับกลุ่มไหนอีกเอ่ยกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นไงเอ่ย
2: อดออมครับ
0: อดออมใช่ไหมเราต้องนำเงินที่เหลือเนี่ยไปทำอะไรเอ่ย
2: ซื้อของ
0: ซื้อของใช่หรือเปล่าเอ่ยเราอดออมเราเงินไปทำอะไรเอ่ยหยอดกระปุกใช่ไหมครับเก็บออมเอาไว้ยังมีเพื่อนๆนักเรียนต้นทางยังมีอยากจะตอบไหมครับยังมีไหมเอ่ยซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีความพอเพียงในรูปแบบของตนเองนะครับบางคนเนี่ยจะประหยัดเงินนะครับไม่ฟุ่มเฟือยนะครับหรือว่าเก็บเงินอดออมใช้สิ่งของนั้นนะครับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยอย่างประหยัดนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นความพอเพียงของเรียนต้นทางนะครับและวันนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวครูจะมีการยกตัวอย่างนะครับเอ๊ะสถานการณ์นี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยนักเรียน
3: ลุงมีขายผัก
0: ลุงมีขายผักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะลุงมีเนี่ยได้ขายผักเนี่ยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขมาใช้อย่างไรบ้างความพอประมาณลุงมีทำยังไงเอ่ยความพอประมาณอ่ะอ่านพร้อมๆกันครับ

ครับพอมีพอกินไม่เบียดเบียนก็คือปลูกผักแบบไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปใช่ไหมครับนักเรียนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือความพอประมาณของลุงมีนะครับถึงแม้ว่าผักนั้นอาจจะขายได้เยอะๆก็ตามใช่ไหมแต่ลุงมีก็พอกินพอใช้ไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะครับต่อไปเรามาดูเหตุผลของลุงมีกันบ้างเหตุผลของลุงมีคือการตัดสินใจใดๆนะครับนักเรียนต้องพิจารณาให้รอบคอบนึกถึงผลกระทบที่ตามมานั่นเองนะครับว่าเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเราต้องนึกถึงสิ่งที่เราตัดสินใจไปด้วยว่าเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาจะเกิดผลดีผลเสียหรือว่าอะไรกับเรามาบ้างนะครับซึ่งลุงมีเนี่ยเวลาเขาจะปลูกผักเขาก็ต้องคำนึงแล้วว่าถ้าเขาปลูกผักกาดเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเขาปลูกผักคะน้าจะขายดีหรือเปล่านี่เขาต้องมีเหตุผลนะครับในการปลูกผักนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูมีภูมิคุ้มกันอย่างที่พวกเรารู้กันนะครับการมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเหมือนที่พวกเรายกตัวอย่างใช่ไหมว่ามีการเก็บออมเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับลุงมีเนี่ยก็จะเตรียมรับมือนะครับให้พร้อมกับทุกสถานการณ์เช่นให้เตรียมช่องทางในการปลูกผักอื่นๆด้วยหรือประกอบอาชีพใหม่เพราะต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงผักเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วใช่ไหมอาจจะปลูกยากหรือว่าแล้งฝนแล้งน้ำนะครับไม่มีน้ำปลูกดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการทำมาหากินหรือว่าทำอาชีพใหม่ๆนะครับไม่ใช่ว่าพึ่งพา

0: อาจจะการปลูกผักแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือการมีภูมิคุ้มกันของลุงมีนะครับต่อไปเงื่อนไขความรู้ลุงมีต้องรู้อะไรบ้างต้องรอบรู้เรื่องผักใช้เมล็ดสายพันธุ์ใดดินน้ำปุ๋ยต้องศึกษาผักให้ละเอียดนะครับต้องเรียนรู้ต้องรู้เรื่องนั้นอย่างระมัดระวังและรอบคอบนะครับต้องรู้ลึกรู้จริงนะครับเวลามีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขได้นะครับต่อไปลุงมีนะครับใช้คุณธรรมเงื่อนไขคุณธรรมอะไรเอ่ยนะครับซื่อสัตย์ไม่คดโกงลูกค้าใช้ปุ๋ยธรรมชาติในการปลูกผักไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั่นเองครับนี่นะครับก็จะเป็นความจริงใจความซื่อสัตย์นะครับไม่เอาของที่เป็นยังไงนักเรียนที่มีสารเคมีใช่ไหมครับให้กับผู้บริโภคได้รับประทานนะครับดังนั้นจึงใช้ในเงื่อนไขของคุณธรรมนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนทั้งหมดนั่งตัวตรงทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้างนะครับในข้อที่1รับประทานอาหารปริมาณที่พอเหมาะนะครับก็คือเหมาะสมนั่นเองจะต้องรับประทานอาหารให้ครบหลัก5หมู่และรับประทานอาหารให้หมดไม่ให้เหลือนะครับนี่คือการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนักเรียนเห็นไหมเราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ชั้นด้วยกันกี่ขั้นด้วยกันเวลาเรากิน4ขั้นใช่ไหมกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มของข้าวของแป้งนะครับต้องให้ปริมาณมากที่สุดเพราะเป็นแหล่งพลังงานของเราดังนั้นเนี่ยแต่ละวันเรากินข้าวน้อยได้ไหมไม่ได้ต้องกินพอเหมาะพอควรแล้วกินมากไปได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นที่2ก็ต้องกินผักผลไม้นะครับเพราะว่าจะได้วิตามินและเกลือแร่นั่นเองแร่ธาตุนะครับขั้นที่3สิ่งที่เราจะต้องกินให้น้อยลงมาอีกนะครับนั่นก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองถั่วไข่และนมนะครับกินในปริมาณที่พอเหมาะและขั้นสุดท้ายขั้นที่4ที่ควรกินน้อยที่สุดแต่นักเรียนของเราชอบกินมากที่สุดคืออะไรของอะไรเอ่ยของหวานไอศกรีมพวกนี้ใช่ไหมเราชอบกินไหมชอบกินนักเรียนปลายทางชอบกินไหมครับชอบกินได้นักเรียนแต่ควรกินในปริมาณที่น้อยไม่เยอะจนเกินไปนะครับถ้ากินเยอะจนเกินไปจะเป็นยังไงนักเรียนอาจจะอ้วนขึ้นเลยใช่ไหมซึ่งเวลาเราเกิดโรคอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะตามมาแทรกซ้อนตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆเบาหวานโรคอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยทำให้เราเสียสุขภาพดังนั้นเรากินเยอะได้ไหมนักเรียน
1: ไม่ได
0: ้กินน้อยเกินไปได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับนี่ภาพใครเนี่ยรีบไปดีกว่าต่อไปนี่คืออะไรออมเงินเราจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยการออมเงินเวลาเราออมเงินเราจะต้องกำหนดเป้าหมายในการออมใช้จ่ายอย่างประหยัดและสร้างนิสัยการออมนักเรียนเดี๋ยวครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นเกมนี้มีชื่อว่าเกมบิงโกดูนะกิจวัตรประจำวันของฉันถ้านักเรียนเคยปฏิบัติก็บอกครูนะครูจะได้กากบาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะบิงโกหรือเปล่าพร้อมมั้ยกินน้ำอัดลมทุกวันเลยใครเป็นบ้างยกมือมีไหมมีคนกินทุกวันเลยมีประโยชน์ไหมกินน้ำอัดลมทุกวัน
1: ไม่มี
0: ต่อไปนักเรียนครับสะสมหนังสือการ์ตูนมีไหมมีหนังสือการ์ตูนชอบอ่านใช่ไหมชอบอ่านนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้นะครับว่านักเรียนมีกิจวัตรประจำวันเหล่านี้หรือไม่ต่อไปข้อที่3ปาร์ตี้น้ำหวานหลังเลิกเรียนชอบเลยเนี่ยน้ำหวานน้ำแดงเนี่ยชอบกินมากเลยยกมือโอ้โหมีนะครับตอนนี้บิงโกหรือยัง
1: บ
0: ิงโกแล้วอ่ะยังมีอีกเติมเงินเกมออนไลน์มีไหม
1: ม
0: ีโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลง ตามล่าชานมไข่มุกร้านเด็ดชอบกินนะโอ้โหมีคนชอบกินเยอะมากเลยเอามือลงนักเรียนคิดว่ามันจะบิงโกหมดไหมเนี่ย
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: ต่อไปเล่นโซเชียลทั้งคืนเลยโอ้โหเอามือลงเอามือลงสุดท้ายเอายังไม่สุดท้ายซื้อของเล่นทุกวันใช่ป่ะมีเปล่ามีคนไม่กล้ายกมีเปล่ามีเปล่าไม่มีโอ้เก่งมากนะครับซื้อเครื่องเขียนจัดเต็มทุกสีมีไหมชอบทุกสีเลยไม่มีเหรอไม่มีอ่ะสุดท้าย
2: ม
0: ี
2: หน
0: ึ่
2: งคนคร
0: ับ มีหนึ่งคนเหรออ่ะต้องกาไปแล้วนี่ต่อไปใจกว้างเลี้ยงขนมเพื่อนเป็นประจำมีไหมโอ้โหมีอย่าลืมเลี้ยงครูบ้างนะอย่าเลี้ยงแต่เพื่อนอ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูถ้าเรานักเรียนเป็นไงครับทีนี้เนี่ยเราบิงโกเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยถ้าบิงโกเยอะนะครับยิ่งบิงโกเยอะระวังเงินในกระเป๋าจะเก็บไม่อยู่นะครับด้วยความหวังดีจากครูพากรนะครับดังนั้นลดละเลิกนะครับกิจวัตรประจำวันแบบนี้เอาแต่พอดีนักเรียนไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งตั้งหลังตรงเตรียมตัวต่อไปเรามาดูสูตรการออมเงินดีกว่าสมมุติเรามีเงิน100บาทเราจะออมกี่บาทดีเราจะต้องหักไว้50บาทนิดก็คือเอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่มันจำเป็นข้าวจำเป็นไหมอาหารที่เรากินเนี่ยจำเป็นผักผลไม้พวกนี้จำเป็นใช่ไหมเอาไว้บริโภคนะครับ30บาทเอาไว้อะไรวอนก็คือสิ่งที่เราต้องการนะเพื่อไม่ให้เราตึงจนเกินไปและสุดท้าย20บาทเอาไว้ทำอะไรเอ่ย
1: ออม
0: เงินนะครับนี่ก็จะคิดเป็น100บาทหรือว่า 100% ก็ได้นะครับสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับในการออมเงินต่อไปฉลาดซื้อในข้อที่3เวลาเลือกซื้อสินค้าและบริการจะต้องซื้อสินค้าที่คุ้มค่าและมีประโยชน์นะครับมี2ตัวเลือกให้นักเรียนเลือกระหว่างเลือกซื้อน้ำมัดลมกับนมซื้ออะไรดี
1: นม
0: ซื้อน้ำมัดลมหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินซื้ออะไรนะ
1: น
0: มใช่ไหมเก่งมากๆครับต่อไปปรบมือหนึ่งครั้งข้อที่4ฉลาดใช้ฉลาดใช้อย่างไรรักษาสิ่งของต่างๆภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับกับการใช้งานไปนานๆตัวอย่างเช่นชุดนักเรียนของเราเนี่ยถ้าเรายังไม่อ้วนหรือว่ายังไม่เจริญเติบโตเพียงพอเนี่ยเสื้อเราเนี่ยต้องรักษามันให้ดีเนาะไม่เอาไปฉีกขาดไม่เอาไปเล่นจนทำให้มันดำเลอะเทอะนะครับดังนั้นเนี่ยหรือถ้าเสื้อผ้าเราเป็นยังไงเกิดฉีกขาดซิปเนี่ยเกิดชำรุดขึ้นมาต้องเอาไปซ่อมนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปทิ้งเลยไม่เอาแล้วไม่ใส่แล้วต้องเอาไปซ่อมก่อนนะครับต่อไปประหยัดพลังงานนะครับใช้น้ำประปาและไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานครูได้ยินเสียงแว่วๆว่าเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับต้องประหยัดพลังงานต่อไปนักเรียนสุดท้ายเราจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับก็คือช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นนะครับมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นตามกำลังตามความสามารถของตนเองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับต่อไปนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมนะครับหนูน้อยคนเก่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับให้สังเกตนะครับให้นักเรียนเลือกหัวข้อดังกล่าวดังต่อไปนี้นะครับแล้วเขียนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องออมเงินว่าเราจะนำเรื่องออมเงินนี้เนี่ยไปใช้ใน3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรการรับประทานอาหารเราจะใช้ใน3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรการใช้จ่าย เราจะใช้ใน3ห่วง2เงื่อนไขอย่างไรนะครับ

ให้แค่คนละ1หัวข้อเท่านั้นนะครับให้นักเรียนลองเลือกไว้เลยและนักเรียนให้นำมาเขียนนะครับว่าเอความพอประมาณนะครับในหัวข้ออะไรมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับมีความรู้และมีคุณธรรมนะครับครูจะให้นักเรียนทำงานสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเขาได้นำเรื่องใดนะครับไปปรับประยุกต์ใช้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอ1ตัวอย่างครับใครดีเอ่ยกลุ่มที่1ครับลุกขึ้นยืนอ่านให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
1: ความรู้มีความรู้ในเรื่องการเลือกกินต้องกินอาหารที่มีเครื่องหมายอย.และกินของที่มีประโยชน์คุณธรรมมีความรับผิดชอบในการกินข้าวอาหารกลางวันให้หมดจานพอประมาณกินข้าวแต่พอดีไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปซื้อขนมกินไม่มากจนเกินไปมีเหตุผลในการซื้อขนมซื้อของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเอามากินมีภูมิคุ้มกันไม่กินขนมที่ทำร้ายร่างกายเช่นน้ำอัดลมขนมที่มีผงชูรสเยอะเมื่อป้องกันให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงจบแล้วครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆครับนั่งลงได้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้ยกตัวอย่างการรับประทานอาหารไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูบ้างนะครับครูก็จะยกตัวอย่างของการออมเงินนั่นเองนะครับการออมเงินออมอย่างไรนะครับออมความพอประมาณนะครับก็คือความพอประมาณนั้นก็คือความพอดีไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะครับการที่เราออมเงินน้อยเกินไปนะครับทำให้เราต้องเสียโอกาสในการออมเงินในเรื่องที่จำเป็นไปหรือถ้าเราออมมากจนเกินไปนะครับนักเรียนอาจจะ

0: ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขกับชีวิตเพราะเราเนี่ยตึงจนเกินไปนะครับต่อไปมีเหตุผลอย่างไรเอ่ยก็คือการมีเหตุผลนั้นก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความมีเหตุมีผลนะครับโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบโดยนักเรียนเวลาออมเงินต้องหาเหตุผลและเป้าหมายนะครับสำหรับการออมเงินนะครับลำดับความสำคัญในการออมเงินระบุจำนวนเงินที่ต้องการออมที่ต้องการมีนะครับให้ระบุจำนวนที่สามารถออมเงินได้นะครับแผนนี้จะต้องทำได้จริงหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับต้องหาระบุจำนวนลงไปนะครับต่อไปการมีภูมิคุ้มกันในการออมเงินนั้นทำอย่างไรจริงๆแล้วความการมีภูมิคุ้มกันนั้นก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยคาดการค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นเช่นเราอาจจะเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับจึงจะต้องแบ่งเงินไว้สำหรับฉุกเฉินหากเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายจะได้ไม่กระทบกับเงินออมนะครับสุดท้ายการออมเงินนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมนะครับในสไลด์นี้จะเป็นเงื่อนไขความรู้นะครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกันรอบด้านรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนนะครับโดยเราจะต้องรู้ว่าควรฝากเงินไว้ที่ไหนลงทุนอะไรดีนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมารู้ว่าเงินเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่เราเก็บอยู่นะครับเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรควรออมเท่าไหร่นะครับนี่คือความรู้ที่เราควรต้องรู้ว่าจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องฉุกเฉินอย่างไรบ้างและเงื่อนไขสุดท้ายคือเงื่อนไขคุณธรรมนะครับก็คือการมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตโดยในการออมเงินนั้นนักเรียนจะต้องมีระเบียบมีวินัยในการออมเงินนะครับทำอย่างสม่ำเสมอซื่อสัตย์กับตนเองนะครับหากมีเงินเหลือก็ช่วยบริจาคทำบุญนั่นเองครับและสุดท้ายแบ่งปันวิธีออมเงินให้ผู้อื่นรู้ด้วยนี่ก็คือการออมเงินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กิจกรรมต่อมานะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันให้นักเรียนช่วยกันตอบทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับว่าควรปฏิบัติหรือไม่นะครับในข้อที่1เก็บรักษาหนังสือเรียนเครื่องเขียนไม่ให้สูญหายควรปฏิบัติไหมครับ
1: ควร
0: พูดดังๆหน่อยควรปฏิบัติหรือเปล่า
1: ควร
0: ควรปฏิบัตินะครับต่อไปข้อที่2เลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีความทันสมัยอยู่เสมอควรปฏิบัติไหม
1: ไม
0: ่นะครับข้อที่3ใช้เงินอย่างประหยัดรู้จักออมไว้ใช้ในอนาคตควรปฏิบัติไหมข้อนี้
1: ควร
0: ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะครับและสุดท้ายช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจควรปฏิบัติไหมเอ่ย
1: ควร
0: ปฏิบัตินะครับและนี่นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นคำถามนะครับคำถามท้าให้คิดนะครับถามว่านักเรียนจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับลองนึกลองพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับและเราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นไงครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ชีวิตในประจำวันได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันบ้างนะครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ตอบได้เลยครับนำไปปฏิบัติได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ยังไงเอ่ย
1: พอเวลาตักข้าวก็ตักพอประมาณไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปครับ
0: ตักพอประมาณไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่4
2: ซื้อของมีประโยชน์ค่ะ
0: ซื้อของมีประโยชน์ใช่ไหมต้องเลือกของที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับเราใช่ไหมมีอีกไหมครับ
2: ซื้อของไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไป
0: ไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับเรามาดูกันนะครับนักเรียนเห็นตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ย
3: C
0: D นักเรียนลองอ่านภาษาไทย C ภาษาไทยเนี่ย C คือเช็คใช่ไหมเช็คคือการตรวจสอบ D คือดูคือการปฏิบัติตามแผนP คือแผนคือการวางแผนและ A เนี่ยคือ act ก็คือการปรับปรุงให้นักเรียนลองนึกลองช่วยกันคิดหน่อยสิครับว่า A อะไรจะขึ้นเป็นลำดับแรกครับนักเรียนคิดว่าอะไรจะขึ้นเป็นลำดับแรกเอ่ยต้องอยู่ที่1เลยใครบอกว่า P บ้างโอ้โหเยอะเลยนะครับแสดงว่าจะต้องเวลาเราทำงานอะไรเราจะต้องอะไรนักเรียนเราจะต้องวางแผนพอวางแผนเสร็จอะไรต่อดีวางแผนเสร็จตรวจสอบเลยเหรอวางแผนเสร็จต้องทำอะไรดีก็คือดีก็คือการปฏิบัติตามแผนว่าแผนที่เราวางไว้เป็นอย่างไรแล้วเราก็ทำมันใช่ไหมปฏิบัติตามแผนพอปฏิบัติเสร็จปุ๊บทำไงต่อทำไงต่อตรวจสอบก็ต้องเช็คใช่ไหมและพอเช็คเสร็จปุ๊บเมื่อเช็คแล้วอ๋อมันมีข้อบกพร่องอย่างนี้นะสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายคือปรับปรุงนั่นเองหรือว่า act นั่นเองนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า PDCA นักเรียนพูดพร้อมกัน PDCA และหลังจากนี้เราจะใช้กระบวนการนี้ในการเรียนการสอนของเรานะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเวลาจะทำงานจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะวางแผนก่อนวางแผนเสร็จเราก็ต้องปฏิบัติตามแผนเมื่อปฏิบัติตามแผนแล้วเราต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ดีหรือไม่หรือว่ามีข้อเสียอย่างไรนะครับสิ่งที่เราทำไปท้ายคือ act ก็คือมาแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนดูนะครับกิจกรรมนะครับ PDCA ครูจะลองยกตัวอย่างนะครับการทำงานก็คือนักเรียนตอนเย็นนักเรียนได้ทำเวรความสะอาดไหมครับทำใช่ไหมเวลาทำความสะอาดเวรประจำวันเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องทำอะไรดีเราต้องทำอะไรเอ่ย
3: วางแผน
0: วางแผนยังไงบ้างวางแผนว่าใครจะทำอย่างไรใช่ไหมครับวางแผนว่าใครจะทำอะไรใช่ไหมคนนี้กวาดขยะคนนี้ลบแปลงกระดานอีกคนหนึ่งเอาถังขยะไปทิ้งนี่คือการวางแผนพอวางแผนเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อครับ
3: ปฏ
0: ิ
3: บ
0: ั
3: ติตามแผน
0: ปฏิบัติตามแผนใช่ไหมปฏิบัติอย่างไรก็ถ้าใครมีหน้าที่อะไรใครรับบทบาทหน้าที่อะไรก็ต้องไปทำตามแผนที่วางไว้นะครับเมื่อปฏิบัติตามแผนเสร็จปุ๊บทำความสะอาดเสร็จทำอะไรต
3: ่อ
0: ตรวจสอบอย่างไรก็ไปเช็คดูในถังขยะเอ๊ยยังมีขยะ

อยู่หรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าพื้นห้องเนี่ยมีฝุ่นหรือไม่นะครับเป็นอย่างไรบ้างที่แปรงกระดานเนี่ยลบหมดหรือยังกระดานไวท์บอร์ดลบหมดหรือไม่นี่คือการตรวจสอบนะครับต่อไปสุดท้ายก็คือแอคหรือว่าการปรับปรุงนั่นเองเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามันยังมีข้อบกพร่องอยู่มันยังไม่สะอาดเราก็ต้องกลับมาทำความสะอาดใหม่นะครับต้องวางแผน

แผนใหม่ว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วเข้าสู่ขั้นปรับปรุงให้งานดีขึ้นนั่นเองนะครับและนี่นะครับคำถามท้าให้คิดนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของวงจรเดมมิงจริงๆแล้วชื่อ PDCA นะครับชื่อของเขาคือวงจรเดมมิงนะครับคืออะไรเอ่ยนักเรียนต้องวางแผนก่อนต้องปฏิบัติตามแผนต้องตรวจเช็คงานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขว่ามันมีข้อดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับถ้าเราใช้วงจรเดมมิ่ง PDCA นะครับในการปฏิบัติงานในการทำงานนะครับงานของเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสำเร็จให้งานมากยิ่งขึ้นนะครับมีการตรวจสอบงานเนี่ยจะทำให้งานเราเนี่ยออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นผลประโยชน์กับเรานั่นเองนะครับขั้นสรุปนะครับในวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมว่าการประยุกต์ใช้นะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออมหรือว่าการรับประทานอาหารนะครับเราก็ต้องใช้3ห่วง2เงื่อนไขนะครับ3ห่วง2เงื่อนไขมีอะไรบ้าง3ห่วงมีอะไรบ้างครับ1คือพอประมาณ2คือมีเหตุผล3คือมีภูมิคุ้มกันนี่คือ3ห่วงและ2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมและครูก็ได้บอกนักเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะวงจรเดมมิ่งเนี่ยมันคือ PDCA นะครับเป็นกระบวนการนะครับ P คืออะไรใครจำได้บ้าง P คืออะไรเอ่ยวางแผนแผนใช่ไหมวางแผนวางแผนเสร็จทำอะไรนักเรียนปฏิบัติตามแผนหรือขั้นดูนั่นเองนะครับพอดูเสร็จปุ๊บขั้น3คืออะไรพอทำงานตามแผนละตรวจสอบนะครับนั่นก็คือการเช็คนั่นเองพอเช็คเสร็จปุ๊บก็ปรับปรุงนะครับแอคนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับวันนี้นักเรียนครับบอกแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ้านักเรียนนะครับสามารถบอกได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากหรือถ้าบอกว่าเอ๊ได้บางส่วนนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบอกได้แต่ไม่ชัดเจนนะครับได้พอใช้ถ้าได้ปรับปรุงก็คือไม่รู้เรื่องเลยว่าเราจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไรนะครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับเก่งมากๆครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายมีใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไหมครับไม่มีนะครับต่อไปข้อที่2บอกขั้นตอนวงจรเดมมิ่งหรือว่า PDCA ได้ถ้าบอกได้ครบ4ตัวเลย PDCA คืออะไรประเมินให้ตัวเองดีมากหรือถ้าบอกว่าเอ๊ได้บางตัวได้แค่ P ได้แค่ D อย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นจำไม่ได้ให้ประเมินตัวเองพอใช้นะครับหรือถ้าจำไม่ได้เลย PDCA คืออะไรให้ตัวเองปรับปรุงนะครับใครประเมินให้ตัวเองได้ดีมากบ้างครับโหจำได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับพอใช้นะครับเก่งมากใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับและวันนี้นะครับก็จบการเรียนการสอน

0: ในเรื่องของหลักการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมกันในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แตงตีโป้โอ้
3: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เรื่องสักท่าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แตงตีโป้โอ้
3: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองหรือคุณครูอาร์ตในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับเด็กๆครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับวรรณสีแล้วก็ความหมายของสีไปใช่ไหมครับนักเรียนก็น่าจะได้ทบทวนความรู้เดิมนะครับแล้วก็ได้นำสีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับครูอาร์ตมีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนเช่นเคยนะครับซึ่งก่อนจะไปร่วมชมกิจกรรมสนุกๆ นะครับครูอาร์ตขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครูอาร์ตให้ความหมายของสีไปใช่ไหมครับมีนักเรียนคนไหนได้นำเรื่องความหมายของสีไปใช้ในการแต่งกายบ้างครับมีไหมเอ่ยนักเรียนไปทางมีไหมครับครูอาร์ตเชื่อว่าเด็กๆต้องเคยเลือกสีเสื้อผ้าแน่นอนถูกไหมลูกวันนี้ครูอาร์ตจะสอนเรื่องเกี่ยวกับภาพ3มิตินะครับเรามักจะเข้าใจว่าภาพวาดคือภาพ2มิติใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทำภาพจาก2มิติให้เป็น3มิติกันนะครับชื่อเรื่องในวันนี้เราจะเรียนเรื่องภาพ3มิติกันครับก่อนอื่นเลยครูอาร์ตมีภาพมาฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับมาร่วมชมรูปภาพไปพร้อมๆกันพร้อมกับตอบคำถามนะครับพร้อมยังครับพร้อมกันแล้วมาดูที่ภาพที่1 นะครับคำถามคือภาพใดคือภาพวาดนะครับมาดูกันว่าภาพที่ครูอาร์ตนำมาภาพไหนจะคือภาพวาดนะครับภาพแรกภาพอาหารใช่ไหมครับเด็กๆรู้จักเมนูนี้ไหมลูกเมนูอะไรเอ่ยต้มยำกุ้งเมื่อเด็กดูภาพรู้สึกยังไงลูกหิวไหมหิวใช่ไหมครับแต่อย่าลืมดูสังเกตภาพนะครับว่าในภาพนี้เป็นภาพวาดหรือไม่นะครับภาพที่2ครับเป็นรูปปลาใช่ไหมครับและภาพที่3ครับภาพสุดท้ายเป็นอาหารเช่นกันให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะครับให้นักเรียนสังเกตไปที่ภาพและทายว่าภาพใดคือภาพวาดอาจจะมีมากกว่า1ภาพก็ได้นะครับภาพไหนคือภาพวาดเอ่ยอาจจะมี1ภาพ2ภาพหรืออาจจะเป็นทั้ง3ภาพก็ได้นักเรียนไปทางสังเกตนะครับถ้าได้คำตอบแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำกระดานขึ้นมาเขียนคำตอบครับคิดว่าภาพใดภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3เป็นภาพวาดครับกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนเสร็จเร็วอาจจะมีรางวัลให้นะครับให้เวลาเขียน3วินาทีให้เวลา3วินาทีนะครับนับ1นับ2นับ3หมดเวลาอาชูป้ายขึ้นมากลุ่มไหนยังไม่เขียนหมดสิทธิ์แล้วนะครับแต่ละกลุ่มนะครับครูอาร์ตเห็นคำตอบแล้วไม่มีกลุ่มไหนตอบภาพที่1เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตอบภาพที่3แล้วก็มีภาพที่2บ้างนะครับมาดู

0: เฉลยกันดีกว่าว่ากลุ่มไหนจะถูกหมดนะครับเฉลยนะครับภาพที่1เป็นภาพวาดขออภัยครับภาพรูปปลานะครับเป็นภาพวาดภาพปลาเมื่อสักครู่ภาพที่เท่าไหร่ลูกภาพที่2ใช่มั้ยภาพที่2เป็นภาพวาดนะครับภาพต้มยำกุ้งเป็นภาพถ่ายและภาพสุดท้ายเป็นภาพวาดใครตอบภาพที่2และภาพที่3ยกมือขึ้นครับปรบมือให้ตัวเองเก่งมากนะครับภาพที่2และภาพที่3เป็นภาพวาดนะครับเด็กๆสังเกตจากอะไรลูกถึงทราบว่าเป็นภาพวาดครับเงาใช่ไหมลูกการระบายสีใช่ไหมครับเราจะมาดูกันว่าภาพที่กวาดนำมาทำไมถึงเป็นภาพที่คล้ายๆภาพถ่ายนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับมี3อย่างเช่นเดิมนะครับเริ่มจากสิ่งแรกนะครับเด็กๆจะได้รู้จักวิธีการจัดระยะในภาพวาดนะครับว่าในภาพวาดควรมีระยะใกล้ไกลอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับนักเรียนได้รู้วิธีการวาดภาพ3มิติจากหลักการใช้แสงและเงานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายได้สร้างสรรค์ผลงานจากการจัดระยะตามหลักทัศนียภาพนะครับทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับเด็กๆจำทัศนธาตุได้ไหมเอ่ยตั้งแต่คาบแรกเลยนะครับเราเรียนเกี่ยวกับการวาดเส้นใช่ไหมครับรู้จักเส้นสีไปแล้วนะครับมาทบทวนกันว่าทัศนธาตุมีอะไรบ้างมีใครอยากตอบไหมลูกจำจุดได้ไหมครับจำจุดได้ไหมเอ่ยสิ่งแรกคือจุดนะครับจุดเป็นสิ่งเริ่มต้นในการวาดภาพเพราะถ้าเราไม่เริ่มจากจุดเราจะวาดเส้นได้ไหมครับไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มจากการจุดก่อนแล้วค่อยขีดมาเป็นเส้นนะครับเมื่อมีเส้นแล้วเอาเส้นมาต่อกันเหมือนเดิมนะครับเอาเส้นมาต่อกันกลายเป็นรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะครับจากนั้นค่อยระบายสีอย่างที่เราได้เรียนในสัปดาห์ก่อนนะครับเรื่องวรรณะสีแล้วก็ความหมายของสีนะครับพื้นผิวแล้วก็อย่างสุดท้ายคือแสงเงานะครับจำ7อย่างนี้ไว้นะครับเขาเรียกว่าทัศนธาตุหรือว่าส่วนประกอบต่างๆในภาพวาดนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เรื่องภาพ3มิตินะครับเราจะมาดูว่าภาพ3มิติต้องใช้ทัศนธาตุใดบ้างนะครับคำถามครับการวาดภาพให้เป็นภาพ3มิติเหมือนภาพถ่ายครั้งแรกที่ครูเปิดให้ดูเหมือนรูปปลารูปอาหารใช่ไหมครับต้องใช้ทัศนธาตุอย่างไรบ้างครับถึงเป็นภาพ3มิติปกติเวลาเราวาดรูปใช่ไหมครับเราใช้จุดใช้เส้นวาดเป็นแบนๆใช่ไหมครับคำถามคือทำอย่างไรให้กลายเป็นภาพ3มิติครับต้องใช้ทัศนธาตุอะไรบ้าง
1: แสงเงา
0: เก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเพื่อนตอบว่าแสงเงานะครับเราต้องใช้เส้นในการวาดให้มีระยะใกล้ไกลแล้วก็ที่สำคัญคือใช้แสงเงานะครับถึงจะเกิดเป็นภาพ3มิติขึ้นมานะครับทบทวนความรู้กันหน่อยนะครับให้นักเรียนวาดรูปร่างสี่เหลี่ยมและรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับแต่ละกลุ่มมีกระดานใช่ไหมครับนำกระดานขึ้นมาและครูอาร์ตขอตัวแทน1คนเป็นจิตอาสาให้เพื่อนปลายทางดูหน่อย1คนกองทัพก็ได้ลูกแต่ละกลุ่มนะครับให้นักเรียนวาดภาพรูปร่างสี่เหลี่ยมก่อนนะครับวาดรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นไหมเอ่ยให้กองทัพวาดก่อนก็ได้กองทัพวาดให้เพื่อนปลายทางดูนะลูกรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านนี้ลูกมาดูกันว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ละกลุ่มสามารถวาดได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถวาดบนกระดานหรือจะวาดในกระดาษสมุดวาดเขียนตัวเองก็ได้นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมเหมือนกองทัพนะครับกองทัพหันหน้ามาลูกกองทัพวาดถูกไหมครับรูปร่างสี่เหลี่ยมถูกไหมครับครูว่าถามหน่อยรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็น2มิติหรือ3มิติครับ2มิติใช่ไหมครับเพราะว่า2มิติคือการวาดแค่มีความกว้างความยาวเฉยๆนะครับแบนๆเรียกว่า2มิติทีนี้ให้นักเรียนวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมต่อกันครับกองทัพวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมฝั่งนี้ลูกแต่ละกลุ่มเริ่มวาดได้นะครับทำอย่างไรให้เป็นรูปทรงเอ่ยเป็นรูปทรงยังครับเป็นยังเอ่ยประมือให้กองทัพครับเก่งมากเป็นตัวแทนให้เรียนปลายทางดูนะครับแต่ละกลุ่มดูการวาดรูปทรงนะครับของกองทัพเมื่อสักครู่นะครับเกือบจะเป็น3มิติแล้วนะครับแต่ว่าขาดไปนิดนึงนะครับมาดูกันว่าวิธีการวาดให้เป็นรูปทรงนะครับวาดอย่างไรนะครับเริ่มต้นเหมือนกองทัพเลยนะครับให้นักเรียนวาดเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเด็กต้องวาดให้เป็นรูปร่างก่อนนะครับจากนั้นเพิ่มเส้นนะครับเส้นตรงแนวเฉียงนะครับออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับหันด้าน

0: ข้างหรือนักเรียนจะวาดหันอีกด้านนึงก็ได้นะครับเฉียงไปด้านซ้ายก็ได้ครับแบบนี้เดี๋ยวครูอาร์ตจะดูแต่ละกลุ่มนะครับว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมถูกต้องหรือไม่นะครับไปที่กลุ่มที่1ก่อนครับกลุ่มที่1วาดได้มั้ยลูกเก่งมากลูกกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยเก่งมากครับขอดูกลุ่มที่3และกลุ่มที่4หน่อยครับชูขึ้นมาให้ครูอาร์ตดูหน่อยครับกลุ่ม3ชูขึ้นมาหน่อยลูกเสร็จหรือยังครับถูกต้องครับกลุ่มที่4ถูกหรือเปล่าเอ่ยไหนลองช่วยกันแก้ไขให้ถูกหน่อยลูกกลุ่มที่4ทำอย่างไรเอ่ยวาดรูปร่างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนลูกกลุ่มสุดท้ายเติมเงาให้ครูอาร์ตด้วยเก่งมากมีเงาด้วยถูกต้องครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมเราสามารถขึ้นจากสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เติมเส้นตรงแบบนี้ก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับอันนี้ตัวอย่างในการวาดรูปร่างให้เป็นรูปทรงนะครับกิจกรรมต่อมานะครับอาจารย์คันหน้ามาครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้เราทดสอบการวัดระยะจากนิ้วมือนะครับให้นักเรียนแต่ละคนนะครับชูนิ้วชี้ไหนชูนิ้วชี้ให้ครูอาร์ตดูหน่อยครับนิ้วชี้เอามือลงนะครับนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างซ้ายอยู่ไหนเอ่ยข้างซ้ายกิจกรรมนี้นักเรียนปลายทางสามารถทําร่วมกันได้นะครับเราจะมาเรียนรู้การวัดระยะในภาพวาดกันนะครับนิ้วชี้นะครับให้นักเรียนนะครับชูนิ้วชี้สองข้างขึ้นมาพร้อมกันและสังเกตนิ้วตัวเองสังเกตว่านิ้วตัวเองเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันหรือไม่ครับมีใครนิ้วไม่เท่ากันไหมลูกเท่ากันนะครับส่วนใหญ่นิ้วเราจะเท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราวางนิ้วชี้ในระนาบเดียวกันเท่าๆกันนะครับมันเท่ากันถูกไหมลูกให้นักเรียนทํากิจกรรมต่อไปนี้นะครับมาชูนิ้วชี้ไปพร้อมๆกันนะครับครั้งที่1นะครับให้นักเรียนชูขึ้นมาสูงๆลูกสังเกตนิ้วตัวเองเท่ากันไหมครับเท่ากันนะถ้าวางติดกันก็คือเท่ากันเลยถ้าแยกออกก็ยังเท่ากันอยู่ถูกไหมลูกถูกไหมครับครั้งที่2นะครับครั้งที่2ให้นักเรียนวางนิ้วมือนะครับยื่นนิ้วมือออกไปให้ไม่เท่ากันข้างใดข้างหนึ่งยาวกว่าก็ได้เด็กๆคิดว่านิ้วมือเราใกล้เคียงกันไหมลูกเท่ากันไหมลูกเท่ากันไหมครับสังเกตดีๆนิ้วไหนสั้นกว่ารู้สึกว่าสั้นกว่านิ้วที่อยู่ไกลกว่าใช่ไหมลูกนิ้วที่อยู่ไกลกว่าจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าสังเกตดีๆปรบมือให้ตัวเองครับกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดระยะนะครับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ไกลตาเราออกไปนะครับจะมีขนาดสั้นลงหรือว่าเล็กลงนะครับส่วนสิ่งใดก็ตามที่อยู่ใกล้สายตาเราจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มองเห็นชัดเจนมากกว่าสิ่งที่อยู่ไกลออกไปครับคำถามครับเมื่อนักเรียนสังเกตระยะของนิ้วมือทั้งสองข้างแล้วขนาดของนิ้วมือต่างกันอย่างไรครับควาสพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ต่างกันยังไงลูกขนาดต่างกันใช่ไหมลูกมันจะเล็กกว่ากันเล็กน้อยจากสายตาเรานะครับเด็กๆเคยไปสถานีรถไฟหรือเปล่าลูกส่วนใหญ่เคยไปใช่ไหมลูกหรือบางคนอาจจะเคยเห็นในทีวีในหนังสือต่างๆใช่ไหมครับถ้านักเรียนสังเกตรถไฟดีๆนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพรถไฟครับรถไฟและทางรถไฟบริเวณรางของรถไฟครับคำถามนะครับนักเรียนเห็นสิ่งใดบ้างในภาพนี้ครับนอกจากมีรถไฟใช่ไหมครับมีรางรถไฟสังเกตอะไรไหมเอ่ยต้นไม้ใช่ไหมลูกเมื่อกี้มีใครตอบรางรถไฟอะไรนะสังเกตรางรถไฟลูกรางรถไฟที่อยู่ใกล้ตาเรามีขนาดยังไงลูก
1: ใหญ่
0: ส่วนที่อยู่ไกลออกไปตรงตึกนู้นเป็นยังไงลูกเล็กลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคล้ายๆกับนิ้วมือของเราที่ครูอาร์ตให้วัดใช่ไหมครับยิ่งไกลออกไปยิ่งเล็กลงนะครับสังเกตภาพนี้มีเรือใบแล้วก็มีดอกไม้แจกันดอกไม้เพราะเหตุใดภาพแจกันจึงมีขนาดใหญ่กว่าเรือใบครับ

0: เพราะว่า
1: แจกัน
0: อยู่ใกล้สายตาเรามากกว่าแจกันก็เลยมีขนาดใหญ่แต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงถ้าเอาเรือใบกับเอาแจกันมาวางใกล้ๆกันสิ่งใดใหญ่กว่าลูก
2: เร
0: ือใหญ่กว่าใช่ไหมครับแต่ภาพนี้ที่เรือใบมีขนาดเล็กมากเพราะว่าเรือใบอยู่ไกลมากๆนะครับก็เลยมีขนาดเล็กลงเหมือนกับพระอาทิตย์ปกติถ้าตามความเป็นจริงพระอาทิตย์ใหญ่ไหมลูก
2: ใหญ
0: ่มากนะครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ไกลสายตาเรามากก็เลยมีกลมๆเล็กๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผลจากการใช้ระยะนะครับขอตัวแทน1คนลูกใครดีเอ่ยกลุ่มที่4กลุ่มที่2บ้างดีกว่า1คนลูกหรือใครอยากวาดรูปมั้ยลูกมีใครอยากวาดรูปมั้ยครับขอ1คนอัดได้ลูกอัดมาเป็นตัวแทนให้นักเรียนปลายทางดูนะครับเดี๋ยวจะให้เราลองวาดภาพอะไรก็ได้นะครับต่อจากด้านหลังนี้นะครับในภาพครูอาร์ตวาดรูปคนแล้ว1คนจากนั้นให้นักเรียนวาดสิ่งที่อยู่ด้านหลังคนนะครับรูปอะไรก็ได้หรือมีใครอยากช่วยอัดมั้ยลูกมีมั้ยเอ่ยอัดบ้างก่อนก็ได้ลูก1รูปรูปอะไรก็ได้ลูกวาดได้เลยครับให้เพื่อนๆปลายทางดูเวลาเด็กๆวาดภาพไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือว่าถูกนะครับศิลปะสามารถเพิ่มเติมตกแต่งปรับปรุงแก้ไขได้เสมอนะครับถ้าเรากลัวที่จะวาดเราก็จะไม่กล้าวาดสักทีแล้วก็จะวาดไม่ได้นะครับอัดเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมนะครับต่อเติมได้เลยลูกไม่ต้องกลัวผิดครับขออีกหนึ่งคนดีกว่าเชิญลูกเด็กๆคิดว่าอัดว่ารูปอะไรลูกรูปบ้านใช่ไหมครับดูออกง่ายมากมีหลังคาสามเหลี่ยมมีรูปทรงของบ้านเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีประตูหน้าต่างด้วยปรบมือให้อัดครับเก่งมากอีกหนึ่งคนว่าต่อได้เลยลูกว่าต่อจากอัดได้เลยครับรูปอะไรก็ได้ลูกก็ว่าสังเกตเห็นหูสองข้างตัวอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่ามาคอยดูกันนะครับน่ารักมากตัวอะไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องรอวาดให้เสร็จก่อนนะครับถึงตอบได้เด็กคิดว่าตัวอะไรลูกให้เพื่อนเฉลยดีกว่าตัวอะไรลูก
3: แมวค่ะ
0: แมวปรบมือให้เพื่อนทีนี้มาสังเกตภาพเพื่อนนะครับคนกับแมวปกติสิ่งใดใหญ่กว่ากันลูก
3: คน
0: นะครับคนกับบ้านปกติสิ่งใดใหญ่กว่า
2: บ
0: ้
2: าน
0: แต่เพื่อนเมื่อสักครู่นะครับวาดบ้านหลังเล็กมากแสดงว่าบ้านอยู่ใกล้หรือไกลครับ
2: ใกล
0: อยู่ไกลนะครับเป็นพื้นหลังนะครับเรียกว่าการจัดระยะนะครับสิ่งใดอยู่ไกลเช่นบ้านนะครับก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับสิ่งใดอยู่ใกล้ตาเราอย่างเช่นคนก็จะมีขนาดใหญ่นะครับถ้าเมื่อสักครู่เพื่อนวาดแมวตัวใหญ่มากแมวใหญ่กว่าคนแสดงว่าแมวอยู่ใกล้เราหรือไกลเราลูก
2: ใกล้
0: เรานะครับยิ่งใกล้ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งไกลก็ยิ่งเล็กลงนะครับมาดูการจัดทัศนียภาพไหนใครเคยได้ยินคำว่าทัศนียภาพบ้างลูกเคยได้ยินไหมครับอาจจะเคยได้ยินผ่านๆแต่ยังไม่ทราบความหมายใช่ไหมครับเคยได้ยินคำว่าทัศนศิลป์ไหมครับเคยได้ยินคำว่าทัศนศึกษาไหมครับทัศนศึกษาแปลว่าอะไรครับ
3: ไปเ
0: ที่ยวอย่างเดียวเลยเหรอลูก
3: ไปศ
0: ึ
3: กษา
0: หาความรู้ด้วยการใช้อะไรลูก
3: ใช้ตา
0: ใช้ตาใช่ไหมครับทัศนะหรือทัศนานะครับแปลว่าการมองการดูนะครับทัศนศึกษาก็คือการไปศึกษาด้วยการดูนะครับทัศนะธาตุก็คือธาตุที่เรามองเห็นด้วยตาทัศนศิลป์ก็คือศิลปะที่มองเห็นด้วยตาทัศนียภาพนะครับหรือทัศนียภาพก็คือภาพที่เกิดจากการมองเห็นนะครับทัศนียภาพถ้าเอาตามความหมายก็คือการวาดภาพแบบเหมือนจริงเช่นภาพทิวทัศน์นะครับภาพวิวภาพท้องทะเลนะครับที่เรามองเห็นไกลๆออกไปนะครับเรียกว่าทัศนียภาพนะครับมาดูหลักการวาดทัศนียภาพนะครับ 1. วัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลงอย่างเช่นดอกไม้สีม่วงใช่ไหมครับปกติดอกไม้ถ้าเป็นพันธุ์เดียวกันดอกไม้มักจะมีขนาดใกล้เคียงกันใช่ไหมครับอย่างเช่นดอกกุหลาบถ้าบ้านใครสังเกตนะครับถ้าบ้านใครปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับจะมีดอกไม้นะครับในต้นเดียวกันดอกไม้มักจะมีขนาดใกล้เคียงกันใช่ไหมครับดอกไม้สีม่วงก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าอยู่ไกลออกไปเรื่อยๆนะครับดอกไม้สีม่วงก็จะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับอย่างที่สองนะครับระยะที่อยู่เท่ากันนะครับเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะถี่ขึ้นเรื่อยๆจนรวมเป็นจุดเดียวกัน ถี่ขึ้นแปลว่าติดกันชิดกันไปเรื่อย

รื่อยๆนะครับอย่างเช่นภาพเสาไฟในภาพนะครับสังเกตตรงด้านบนของเสาไฟนะครับถ้าอยู่ใกล้ตาเรามันก็จะไกลๆห่างๆกันใช่ไหมครับแต่พอไกลไปเรื่อยๆมันก็แทบติดชิดกันนะครับเรียกว่าความถี่อย่างที่3นะครับเส้นหรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากันเช่นเส้นทางรถไฟนะครับขนานก็คือที่มันอยู่ห่างกันแบบเท่าๆกันนะครับมีระยะห่างเท่าๆกันอย่างเช่นทางรถไฟนะครับยิ่งพุ่งไปไกลเท่าไหร่เส้นตรงก็แทบจะเป็นจุดเดียวกันนะครับตรงปลายเส้นอย่างที่4นะครับวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะครับเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงตามไปลำดับอย่างเช่นภาพดอกไม้นะครับด้านหลังนะครับยิ่งไกลออกไปก็จะยิ่งเบลอๆแทบมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นภาพนี้ภาพดอกไม้นะครับด้านหลังก็จะเบลอๆนะครับไม่ค่อยรายละเอียดเท่าไหร่ส่วนที่อยู่ด้านหน้าก็จะชัดเจนมากขึ้นเหมือนเวลาที่เราถ่ายภาพใช้กล้องถ่ายภาพใช่ไหมครับถ้าโฟกัสด้านหน้ามันจะชัดกว่าด้านหลังก็จะเบลอนะครับเรียกว่าเบลอหลังการวาดภาพ3มิตินะครับเรารู้วิธีการวาดภาพแล้วทีนี้จะวาดภาพอย่างไรให้เป็น3มิตินะครับภาพ3มิติก็คือการวาดภาพโดยใช้หลักการของแสงและเงาเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่2ได้ตอบไปในตอนแรกนะครับตัวอย่างภาพ3มิตินะครับภาพนี้เป็นภาพแก้วน้ำใช่ไหมลูกเหมือนจริงไหมครับเหมือนมันนูนออกมาจากกระดาษไหมครับจริงๆแล้วนะครับเขาใช้หลักการของแสงและเงานะครับแล้วก็ใช้การวัดระยะนะครับตรงส่วนใดที่เป็นแสงสว่างมากๆโดนแสงน้ำหนักเบาๆนะครับส่วนที่เป็นเงาก็จะเข้มๆมันก็จะทำให้ภาพนูนขึ้นมากลายเป็นภาพ3มิตินะครับมาสู่กิจกรรมของเราเด็กๆปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมดินสอกับใบงานขึ้นมานะครับรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็ให้นักเรียนเตรียมตัวทำผลงานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้นักเรียนชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนนะครับว่ามีวิธีการวาดภาพอย่างไรนะครับมาดูบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมใบงานให้นักเรียนนะครับรวมถึงการควบคุมชั้นเรียนนะครับให้นักเรียนชมการสาธิตของครูอาร์ตก่อนจากนั้นเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนำเสนอผลงานแล้วก็มาทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับเมื่อนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะเตรียมใบงานเสร็จแล้วนะครับเรามาอ่านคำชี้แจงของใบงานกันก่อนนะครับว่ามีวิธีการวาดอย่างไรนะครับในใบงานนะครับให้นักเรียนวาดเส้นต่อเติมรูปทรงกลมแบบออฟอาร์ตนะครับด้วยการวาดตารางหมากรุกทับรูปวงกลมนะครับและระบายสีให้เกิดน้ำหนักแสงเงานะครับในใบงานบอกว่าภาพออฟอาร์ตเด็กๆเคยได้ยินภาพออฟอาร์ตไหมลูกออฟอาร์ตนะครับหรือว่าออปติคอลอาร์ตก็คือภาพลวงตานั่นเองวันนี้เราจะมาวาดภาพลวงตากันนะครับทำให้รูปร่างวงกลมกลายเป็นรูปทรงกลมที่นูนออกมาจากพื้นกระดาษนะครับก่อนอื่นเลยมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์วันนี้ใช้ดินสอนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่มีดินสอใช้สีไม้ก็ได้นะครับแต่ให้ใช้เพียงสีเดียวนะครับหรือไม่เกิน2สีนะครับเพราะว่าภาพของเราจะได้เห็นน้ำหนักชัดเจนมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือไม้บรรทัดนะครับสำคัญมากเราจะใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวัดให้ตารางเท่าๆกันนะครับดังนั้นให้คุณครูปลายทางจัดหาไม้บรรทัดให้นักเรียนหรือว่านักเรียนเตรียมตัวมาก่อนจะดีมากเลยนะครับและเราจะใช้ไม้บรรทัดด้านที่เป็นเซนติเมตรนะครับขั้นตอนการทำนะครับให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะครับด้านเซนติเมตรวัดจากฝั่งด้านบนก่อนนะครับเริ่มจากศูนย์สังเกตเลขศูนย์นะครับให้ชิดกับขอบตารางนะครับจากนั้นวัดไป2เซนติเมตรนะครับไปที่เลข2นะครับสังเกตเลข2แล้วก็จุดไว้นะครับห่างกันช่องละ2เซนติเมตรนะครับจาก2ก็จะเป็น4นะครับจาก4ก็จะเป็น6 8 10แล้วก็12นะครับ14ถ้าช่องยังเหลืออยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยไว้เลยนะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันครับเริ่มจาก0จากฝั่งซ้ายนะครับ2 4 6 8 1012และ14นะครับให้นักเรียนปลายทางทำพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับวัดช่องให้ห่างกันช่องละ2เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ช่องเล็กก็สามารถใช้เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็น1เซนติเมตรก็ได้หรือใครอยากให้ช่องใหญ่ก็สามารถใช้3เซนติเมตรก็ได้ครับแต่ให้แต่ละช่องต้องมีขนาดเท่ากันนะครับเมื่อสักครู่เราทำเส้นแนวนอนไปแล้วทีนี้เรามาวัดเส้นแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็เช่นกันนะครับเริ่มจากเลข0ให้เลข0ติดกับช่องด้านเส้นด้าน

บนนะครับวัดไปช่องละ2เซนติเมตรนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16นะครับฝั่งขวาเช่นเดียวกันนะครับเราเริ่มจากศูนย์ฝั่งขวาก็เริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกันนักเรียนมาร์คจุดไว้ยังครับคุณครูปลายทางคอยตรวจเสียนะครับว่ามาร์คจุดไว้ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเรามาร์คจุดไม่ตรงกันนะครับจะทำให้ภาพของเราออกมาไม่สมจริงแล้วก็ไม่นูนขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะใช้แม่บรรทัดในการลากเส้นนะครับมาบรรจบกันนะครับเริ่มจากเส้นตรงแนวนอนก่อนนะครับมาที่จุดที่1 นะครับลากมาหาจุดที่อยู่ฝั่งขวานะครับก่อนที่นักเรียนจะเริ่มขีดเส้นนะครับให้วางแม่บรรทัดให้ตรงก่อนนะครับเมื่อมั่นใจว่าตรงแล้วนักเรียนค่อยนำดินสอมาลากนะครับช่องตัดมาเช่นเดียวกันนะครับให้วางแม่บรรทัดให้ตรงก่อนนะครับต้องตรงทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วจึงลากนะครับแต่ว่าถ้ามาถึงวงกลมแล้วนะครับนักเรียนจะต้องหยุดไว้ก่อนนะครับไม่ลากเส้นทับวงกลมนะครับเราจะเว้นวงกลมไว้และลากต่อนะครับเส้นที่3เช่นเดียวกันนะครับวางไม้บรรทัดให้ตรงเส้นก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยขีดหากนักเรียนไม่วางให้ตรงเส้นอับจะเบี้ยวได้นะครับขีดตามครูอาร์ได้เลยครับเว้นวงกลมไว้ตรงกลางนะครับยังไม่ต้องขีดในตรงกลางวงกลม

เมื่อเสร็จแนวนอนแล้วนะครับเราจะมาขีดเส้นแนวตั้งกันนะครับเส้นตรงแนวตั้งเช่นเดิมนะครับวางไม้บรรทัดให้ตรงจุดก่อนนะครับเมื่อมั่นใจว่าตรงแล้วจึงขีดลงมาครับเส้นตรงแนวตั้งนะครับเราจะเว้นวงกลมไว้เหมือนเดิมนะครับจะขีดแค่เส้นรอบนอกนะครับเราจะขีดไปจนเต็มตารางนะครับจนเต็มจุดที่เรามาร์กไว้นะครับจะได้ผลงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนขีดเส้นตารางให้เสร็จสักครู่หนึ่งนะครับเว้นตรงกลางไว้นะครับขีดเส้นตรงเป็นตารางแค่ด้านนอกนะครับนักเรียนคนใดที่อยากให้ตารางเรามีช่องใหญ่นะครับสามารถเพิ่มขนาดเป็น3เซนติเมตรได้หรือนักเรียนคนใดอยากให้เป็นเส้นตารางที่มีขนาดเล็กก็สามารถใช้1เซนติเมตรก็ได้ครับนักเรียนคนไหนที่ขีดตารางเสร็จแล้วนะครับมาดูในส่วนของวงกลมนะครับเราจะทำอย่างไรให้วงกลมแบนๆนะครับนูนขึ้นมานะครับเราจะเปลี่ยนจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้งนะครับพอเส้นโค้งสามารถทำให้ความรู้สึกนูนขึ้นมาได้นะครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับจากจุดตรงนี้นะครับมาถึงจุดฝั่งขวานะครับเราจะลากเป็นเส้นโค้งขึ้นมานะครับบรรทัดถัดมานะครับจากจุดฝั่งซ้ายมาหาจุดฝั่งขวานะครับเราจะเปลี่ยนจากเส้นตรงมาเป็นเส้นโค้งขึ้นมานะครับนี่อาจจะล่างเบาๆก่อนก็ได้นะครับล่างเบาๆก่อนเผื่อผิดเราจะได้แก้ไขได้ง่ายนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางวงกลมเราสามารถใช้ไม้บรรทัดได้ครับบรรทัดถัดมานะครับเราจะเปลี่ยนจากโค้งขึ้นเป็นโค้งลงนะครับตามเส้นขอบของวงกลมนะครับวงกลมเขามีเส้นโค้งแบบนี้เราก็ต้องโค้งตามเขานะครับล่างเบาๆก่อนนะครับเมื่อมั่นใจว่าเส้นเราโค้งพอแล้วนะครับเราก็มาทำเส้นให้เข้มขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนทำ

เส้นโค้งนะครับแนวนอนเสร็จแล้วเราจะมาทำเส้นโค้งแนวตั้งกันนะครับโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับส่วนนักเรียนที่ถนัดมือซ้ายนะครับสามารถเริ่มจากเส้นโค้งฝั่งขวาก่อนก็ได้ครับแล้วแต่เราถนัดนะครับตรงกลางเราใช้เส้นตรงนะครับใช้ไม้บรรทัดขีดเช่นเดิมครับ

ลังจากที่เราลงน้ำหนักเส้นครบทุกช่องแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาระบายสีกันนะครับนักเรียนอาจจะใช้ดินสอหรือว่าใช้สีไม้ก็ได้นะครับเริ่มจากการระบายแบบตารางหมากรุกหรือหมากฮอตนะครับก็คือระบายช่องแล้วก็เว้นช่องนะครับให้ครบนะครับวิธีการไม่ให้ผลงานเราผิดพลาด นะครับเราจะใช้วิธีการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับเริ่มจากจุดที่1 นะครับทำสัญลักษณ์เป็นกากบาทก็ได้ครับเว้นแล้วก็กากบาทเว้น1ช่องกากบาทเว้น1ช่องกากบาทช่องที่เรากากบาทคือช่องที่เราจะระบายสีนะครับส่วนช่องที่เว้นไว้คือไม่ต้องทำอะไรกับเขานะครับปล่อยไว้เลยส่วนบรรทัดถัดมานะครับเราจะเว้นเหมือนเดิมนะครับเว้นไว้1ช่องขยับมาแล้วก็กากบาทไว้นะครับเว้นแล้วก็กากบาทสลับกันนะครับจนเต็มกระดาษนะครับในส่วนของวงกลมก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนของวงกลมเราจะกากบาทเว้นแล้วก็กากบาทส่วนวิธีการระบายนะครับเราจะใช้วิธีการฝนนะครับจับดินสอแบบคว่ำลงก็ได้เลย

เราจะระบายไปจนเต็มตารางของเรานะครับช่องเว้นในส่วนของทรงกลมนะครับเราจะเปลี่ยนจากวงกลมให้เป็นทรงกลมด้วยการฝนแรงเงาลงไปนะครับถ้าเป็นเส้นโค้งนะครับเราจะระบายแบบเส้นโค้งตามเส้นรอบนอกนะครับถ้าเส้นรอบนอกเราโค้งเราก็จะโค้งตามด้านในนะครับถ้ารอบนอกเป็นเส้นตรงแล้วก็ระบายเป็นเส้นตรงนะครับถ้านักเรียนระบายออกนอกเส้นนะครับเราก็ใช้ยางลบออกให้สะอาด

ัวอย่างคร่าวๆนะครับเราจะระบายจนเต็มทรงกลมด้านในแล้วก็เต็มตารางด้านนอกนะครับจากนั้นเราจะมาเพิ่มเงาให้กับทรงกลมของเรานะครับทรงกลมของเราจะได้นูนหรือว่าลอยออกมาจากกระดาษนะครับด้วยการฝนรอบนอกนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องระบายในตารางให้เสร็จก่อนนะครับเราจะใช้ดินสอค่อยๆฝนรอบนอกของวงกลมนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับขั้นตอนการคัดเงาของทรงกลมนะครับจะทำขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราระบายในตารางเสร็จแล้วนะครับอันนี้ครูอาร์ตขอยกตัวอย่างทำให้ดูก่อนนะครับ

วลาที่นักเรียนฝนนะครับให้นักเรียนฝนเข้มด้านในนะครับแล้วก็กระจายน้ำหนักออกด้านนอกให้เบาลงนะครับถ้าเราคิดว่ามันเข้มไปแล้วก็ใช้ยางลบในการค่อยๆสะกิดออกให้เบาๆนะครับเมื่อนักเรียนระบายจนเต็มตารางแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเงาเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ภาพที่สมบูรณ์ดังนี้นะครับอันนี้คือภาพที่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้ว่าจากวงกลมในตอนแรกนะครับก็จะกลายเป็นทรงกลมขึ้นมานะครับจากการที่เราใช้เส้นโค้งนะครับเส้นโค้งจะทำให้วงกลมของเรานูนขึ้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือการเติมเงาด้านข้างของวงกลมนะครับก็จะเป็นการผลักให้วงกลมกลายเป็นทรงกลมนูนขึ้นมานะครับภาพแบบนี้เขาเรียกว่าภาพออฟอาร์ตนะครับหรือว่าออปติคอลอาร์ตนะครับเป็นภาพลวงตาที่ทำให้เรารู้สึกว่าภาพนั้นนูนออกมาจากกระดาษนั่นเองครับถ้านักเรียนรู้จักการฝึกฝนน้ำหนักแล้วนะครับรู้จักการใช้เส้นจากทัศนธาตุนะครับเด็กๆก็จะสามารถวาดภาพเสมือนจริงได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งเวลาไว้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนบทเรียนกันอีกหนึ่งรอบครับ

หมดเวลาในการทำผลงานแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางเก็บผลงานของนักเรียนนะครับมาประเมินชิ้นงานได้เลยส่วนนักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เสร็จนะครับสามารถเก็บไว้ทำเวลาว่างหรือทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางของเรานะครับผลงานบางคนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือบางคนก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับเอามาโชว์เพื่อนๆปลายทางดีกว่านะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มครับตัวแทนกลุ่มมาเลยลูกเอามาโชว์เพื่อนๆปลายทางหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนปลายทางจะได้ชมผลงานนักเรียนต้นทางนะครับยืนเรียงหน้ากระดานลูกโชว์เพื่อนๆปลายทางครับนักเรียนคอยดูผลงานของเพื่อนๆนะครับว่าทำเหมือนเราหรือเปล่านะครับเริ่มจากของฟาเซียอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเส้นตรงกับเส้นโค้งสวยงามมากนะครับรักษาความสะอาดของผลงานด้วยนะครับคนที่สองเหมือนเช่นกันนะครับให้นักเรียนนะครับสังเกตที่เส้นโค้งของเพื่อนนะครับว่าเส้นโค้งให้มันโค้งนะครับแล้วก็เส้นมันจบกันนะครับคนที่สามผลงานชิ้นนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือน้ำหนักเล็กน้อยนะครับสวยงามมากครับเป็นทรงกลมเพราะว่าเราเติมเงาด้านข้างวงกลมไปนะครับก็เลยกลายเป็นทรงกลมสุชาวดีนะครับอันนี้เพื่อนวาดเส้นได้สวยงามมากนะครับแต่ว่ายังไม่ลงน้ำหนักลงไปนะครับแล้วก็คนสุดท้ายของคามินนะครับคามินงานละเอียดมากนะครับแตกต่างจากเพื่อนตรงที่เพื่อนใช้ความกว้างของเส้นนะครับห่างกัน1เซนติเมตรช่องตารางของเพื่อนก็เลยมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ละเอียดกว่านะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของเพื่อนนะครับสวยงามมากปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากทุกคนเลยรวมถึงปรบนักเรียนปลายทางทุกคนเลย

0: เลยนะครับเชิญนั่งที่ได้ลูกเก่งมากครับใครที่ยังทำไม่เสร็จสามารถไปทำต่อได้นะครับส่วนวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมไปแล้วนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปแล้วนะครับเด็กๆได้ความรู้เรื่องอะไรไปบ้างลูกวันนี้ได้ความรู้เรื่องอะไรไปบ้างเอ่ยรูปทรงรูปร่างใช่ไหมครับรู้จักการลงน้ำหนักแรงเงาแล้วก็ที่สำคัญคือการวัดระยะนะครับเด็กๆก็สามารถวาดภาพสามมิติได้แล้วนะครับจากที่เราได้เรียนเรื่องภาพสามมิติไปนะครับนักเรียนก็จะรู้จักการใช้ทัศนธาตุนะครับรวมถึงการวาดภาพเป็นสามมิติให้เกิดน้ำหนักแสงเงาภาพเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจากกันไปวันนี้เช่นเคยนะครับครูอาร์ตมีคติสอนใจมาฝากนะครับวันนี้เป็นคติสอนใจไม่ใช่จากศิลปินนะครับแต่ว่าเป็นกวีนะครับชาวสหรัฐอเมริกานะครับชื่อราฟ วอนโดเอเมอร์สันนะครับกวีท่านนี้นะครับได้บอกว่าศิลปินหรือว่าจิตรกรดังๆทุกคนนะครับต่างก็เริ่มจากการเป็นมือสมัครเล่นด้วยกันมาก่อนทั้งนั้นนะครับนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเป็นคนที่วาดรูปเก่งๆหรือว่าจิตรกรนะครับนักเรียนก็ต้องเริ่มจากการฝึกเป็นมือสมัครเล่นมาก่อนทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากเก่งๆอยากวาดภาพเก่งนะครับก็ต้องฝึกมาก่อนนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับพิมพ์สินสื่อสารนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับภาพพิมพ์นะครับชื่อเรื่องนะครับอุปกรณ์ภาพพิมพ์นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะครับคือ1นะครับใบงานอุปกรณ์ภาพพิมพ์นะครับให้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำภาพพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขวดน้ำลูกโป่งเชือกแล้วก็สีโปสเตอร์นะครับถ้านักเรียนกลัวว่าจะเลอะสีโปสเตอร์สามารถเตรียมผ้ากันเปื้อนหรือว่าผ้าเช็ดมือมาด้วยนะครับเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้ลงมือทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาพพิมพ์กันนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมสนุกมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: คะแนนทั้งหมดทำความครบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

0: วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมสอย LOAMSOIL ลมสอยแปลว่าดินร่วนClay soil, CLAYSOIL, clay soil แปลว่าดินเหนียว Sandy soil, SANDYSOIL, sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางของคุณครูแพรวทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะในชั่วโมงนี้เรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณเหมือนเดิมค่ะจากที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนไปในเรื่องของอะไรบ้างคะในชั่วโมงที่แล้วเขายังจำได้บ้างว่าตัวเองเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ย
3: การ
2: หาผลลบเป็นแบบไหนด้วยเป็นแบบมีการประมาณนำมาใช้นะคะดังนั้นเป็นการหาผลลบจากการประมาณนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนก็คือเราจะนำความรู้จากชั่วโมงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการหาผลลบหรือการหาผลบวกจากการประมาณนะคะมาใช้ในชั่วโมงนี้นะคะดังนั้นในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของอะไรไหนอ่านไปพร้อมกันหน่อยค่ะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ค่าประมาณจะเห็นได้ว่าเรายังจะมีการใช้ค่าประมาณเกิดขึ้นแต่โจทย์ของเราบอกมาเลยไหมว่าเป็นการบวกหรือเป็นการลบไม่เหมือนกับการบ้านที่ผ่านมาที่นักเรียนทราบเลยว่าข้อนี้โจทย์สั่งให้นักเรียนนำไปบวกหรือโจทย์ข้อนี้สั่งให้นักเรียนนำไปลบนักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้เลยในวันนี้นะคะจะมีโจทย์ปัญหามาให้แปลว่าสิ่งสำคัญของโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องมีการอ่านโจทย์ปัญหาแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ว่าเป็นการบวกหรือเป็นการลบนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าทำได้นะคะก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูแพรวได้นำมาสอนในชั่วโมงก่อนหน้าจะประมาณนั้นคือมีสถานการณ์มาให้นักเรียนทุกคนนะคะช่วยกันวิเคราะห์ว่าจากข้อนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นการบวกหรือการลบหลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถหาค่าประมาณแล้วนำมาตอบได้ในชั่วโมงนี้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนจะต้องหาผลบวกผลลบของจำนวนนับโดยใช้ค่าประมาณพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลยังจำได้ไหมที่คุณครูแพรวเคยสอนไปว่าถ้าเราอยากจะประมาณเราจะต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลเช่นอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมยังจำได้ไหมแบบไหนบ้างนะที่จะไม่เหมาะสมถ้าจำนวนสองจำนวนที่คุณครูแพรวกำหนดให้มีจำนวนหลักที่แตกต่างกันเราควรประมาณแบบไหนนะให้เป็นการประมาณแบบไหนเอ่ยให้เป็นการประมาณแบบจำนวนเต็มชนิดเดียวกันนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสำหรับอันดับแรกคุณครูแพรวขอทบทวนก่อนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะทบทวนการหาค่าประมาณก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนว่านักเรียนยังจำได้ไหมว่าถ้าเราอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเราพิจารณาที่เลขโดดในหลักไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะให้นักเรียนทบทวนเป็นรายบุคคลเลยวันนี้เนื่องจากเราได้เรียนทั้งเป็นการบวกการลบจากการประมาณมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะในตอนขั้นปฏิบัติการทบทวนเดี๋ยวคุณครูแพรวจะให้นักเรียนทุกๆคนเลยนะคะนำสมุดของตนเองขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเขียนกลางกระดาษว่าทบทวนวันนี้มีให้ปฏิบัติพร้อมกันทั้งหมด4ข้อทำ1ข้อเฉลยทันทีได้ไหมคะแล้วก็ลองรวมคะแนนของตัวเองซิว่าใน4ข้อตัวเองจะได้คะแนนกี่คะแนนนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนทุกคนเปิดสมุดของตนเองได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปฏิบัติในขั้นตอนนี้ด้วยนะคะพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วแปลว่าเดี๋ยวเราจะอ่านโจทย์ไปพร้อมกันก่อนข้อ1เสร็จนักเรียนสามารถเขียนข้อ1หน้าเส้นแดงแล้วเขียนตอบได้เลยนะคะมาดูข้อที่1ไปพร้อมกันอันนี้จะเป็นแบบง่ายอยู่นะคะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหน่อยค่ะ1 2 3

0: เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบข้อที่1ได้เลยตอบซิว่าแป้งจะมีเงินฝากธนาคารประมาณกี่พันบาทสามารถเขียนตัวเลขต่างเดียวได้เลยนะคะนักเรียนทุกคนทำเองนะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะครูแพ้ให้เวลาแป๊บเดียวเพราะเป็นการทบทวนจะเห็นได้ว่าไม่ได้ยากแค่อยากรู้ว่านักเรียนยังจำเรื่องการประมาณได้หรือไม่ได้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งดูเพื่อนนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้นักเรียนทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะไม่ว่าในการปฏิบัติหรือในการทำอะไรครูแพ้ให้เวลาอีกแป๊บเดียวครูแพ้จะเฉลยแล้วนะหมดเวลาในข้อนี้ถ้าใครถูกกาถูกแล้วให้ตัวเอง1คะแนนถ้าใครผิดซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะให้นักเรียนทำอย่างเอ่ยกาผิดแล้วก็แก้ไขอันที่ถูกต้องลงไปนะคะแค่นั้นเองนะคะพร้อมยังเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะไหนจากข้อนี้แป้งมีเงินฝากธนาคารประมาณกี่พันบาทเอ่ย4,000 บาทมีใครตอบอย่างอื่นไหมดูในกลุ่มของตนเองสิคะมีใครตอบอย่างอื่นไหมทำไมถึงได้ 4,000 บาทตอบคุณครูแพลวหน่อยค่ะ
1: มีเพื่อนตอบ 3,800
0: ไม่เป็นไรถ้าเพื่อนตอบ 3,800 ก็ถือว่าผิดเดี๋ยวเรามาดูว่าผิดอย่างไรนะคะทำไมทุกคนตอบ 4,000 บาทคะโจทย์พูดว่ากี่พันบาทกี่พันบาทแปลว่าเราจะต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยเราจะต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มพันถ้าประมาณจำนวนเต็มพันต้องดูที่หลักอะไรนะหลักร้อยเป็นเลข8ดังนั้นในหลักพันคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นข้อนี้ตอบ
1: 4,000
0: 4,000 บาทดังนั้นแป้งมีเงินฝากธนาคารประมาณ 4,000 บาทนะคะอย่างแต่เมื่อกี้ที่เพื่อนตอบ 3,800 นักเรียนคิดว่าเขาประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ย
1: เต
0: ็มร้อยดังนั้นดูที่โจทย์ดีๆเดี๋ยวแก้ไขตัวเองโอเคไหมคะได้ไม่ได้
1: ได
0: ้ข้อที่2พร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนนะทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันหน่อยค่ะ
1: แม่
0: แยงสีเกียง

0: กี่พันกิโลเมตรเอาพร้อมแล้วตอบได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอย่าลืมถ้าถูกให้ตัวเอง1คะแนนด้วยนะคะนักเรียนจะต้องลองปฏิบัตินะคะว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าใครพร้อมแล้วถ้าใครได้คำตอบแล้วให้นักเรียนนั่งตัวตรงหันหน้าหาคุณครูแพรคุณครูจะได้ทราบว่าอ๋อนักเรียนได้ปฏิบัติข้อนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนๆ อีกแป๊บหนึ่งสำหรับข้อนี้จะเห็นว่าผ่านข้อที่1ไปมีนักเรียนหลายคนได้คำตอบที่เร็วขึ้นนะคะสำหรับในห้องเรียนต้นทางของคุณครูแพรเดี๋ยวเรามาลองดูสิคะพร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: จากข้อนี้นะคะแม่น้ำแยงซีเกียงยาวประมาณกี่พันกิโลเมตรเอ่ย
1: 6,000
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 6,000
0: 6,000 กิโลเมตรนักเรียนต้นทางตอบ 6,000 นักเรียนปลายทางนะคะตอบ 6,000 เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่นะคะทำไมถึงได้ 6,000 กิโลเมตรคะโจทย์พูดว่ากี่พันแปลว่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันก่อนแล้วพอนักเรียนรู้ว่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนไปดูที่หลักอะไรเอ่ย
1: หล
0: ักร้อยข้อนี้เป็นเลข3เป็นเลข3คงเดิมหรือเพิ่มขึ้น
1: คง
0: เดิมดังนั้นคงอะไรเดิมคง 6,000 ไว้เหมือนเดิมข้อนี้จึงตอบได้เลยว่าแม่น้ำแยงซีเกียงยาวประมาณ 6,000 กิโลเมตรไหนใครถูกบ้างเอ่ยเหลืออีก2ข้อพร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันข้อที่3อ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

อ้าวพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยค่ะของทุกคนอย่าลืมนะคะการถูกให้ตัวเองพร้อมกับให้คะแนนตัวเองคนละ1คะแนนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะสำหรับในข้อที่3นี้

0: เริ่มมีนักเรียนบางคนนะคะได้ปฏิบัติเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนๆ อีกสักนิดนึงทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จเลยข้อนี้ได้คำตอบยังเอ่ย
1: ได
0: ้แล้วข้อนี้ขอคำถามก่อนนักเรียนคิดว่านักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ย
1: เต็มหมื่น
0: ทำไมถึงทราบว่าเป็นเต็มหมื่นคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าตรงสิ่งที่จดถามเขาใช้คำว่าประมาณกี่หมื่นนะคะดังนั้นนักเรียนจะทราบก่อนว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มหมื่นดูที่หลักอะไรนะ
1: หลักพ
0: ันในข้อนี้หลักพันเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักพันเป็นเลข2ดังนั้นในหลักพันเป็นเลข2ในหลักหมื่นคงเดิมหรือเพิ่มขึ้น
1: คงเด
0: ิมข้อนี้จึงตอบแปดหมื่นนะคะก็คือทะเลสาบสุพีเรียมีพื้นที่ประมาณ 80,000 ตารางกิโลเมตรข้อนี้ไหนใครถูกอีกบ้างเอ่ยโอเคเลยเก่งมากๆเลยค่ะข้อสุดท้ายพร้อมไหมคะข้อสุดท้ายพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาคะแนนที่ทบทวนไปรวมกับคะแนนที่เราปฏิบัติในห้องเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าใครได้คะแนนสูงสุดบ้างหรืออาจจะมีคนได้คะแนนสูงสุดหลายๆคนก็ได้นะคะในข้อที่4ถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลย

อ้าวอ่านเสร็จตอบได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มโจทย์ของเราเริ่มตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะขึ้นแต่นักเรียนปฏิบัติได้ไหมคิดว่าถ้าได้แล้วเขียนคำตอบของตนเองได้เลยค่ะ

0: ไหนในข้อนักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะ
1: ล้าน
0: ทำไมถึงทราบได้ว่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านโจถามว่าประมาณกี่ล้านตารางกิโลเมตรดังนั้นในข้อนี้นักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านจำนวนเต็มล้านพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรนะ
1: หล
0: ักแสนในข้อนี้หลักแสนเป็นเลขอะไรเอ่ยในหลักแสนเป็นเลข9ถ้าเป็นเลข9ในหลักล้านคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกกี่ล้านเอ่ย
1: 1ล้าน
0: เพิ่มขึ้นอีก1ล้านจากเดิมมีอยู่9ล้านเพิ่มขึ้นอีก1ล้านดังนั้นข้อนี้นักเรียนตอบอะไรกันเอ่ย
1: 10ล้าน
0: 10ล้านนะคะดังนั้นสามารถตอบได้ว่าทวีปยุโรปมีพื้นที่ประมาณ10ล้านตารางกิโลเมตรเศษ4ข้อนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะคะรวมคะแนนในตอนที่1ก่อนได้กี่คะแนนของตนเองนะคะในข้อนี้ได้กี่คะแนนกันเอ่ยไหนใครได้4คะแนนบ้างเลย4ข้อเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสำหรับส่วนอื่นๆเดี๋ยวเรายังมีปฏิบัติอีกรวมคะแนนไปเรื่อยๆในวันนี้ได้มั้ยคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะจากการทบทวนจะเห็นว่านักเรียนจะต้องทราบหลักการประมาณเพื่อนำมาใช้ในชั่วโมงนี้เริ่มแรกนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแพร

มีโจทย์ปัญหามาให้ให้นักเรียนช่วยกันแก้โจทย์ปัญหานะคะโดยใช้ค่าประมาณในการมาหาคำตอบได้ไหมคะถ้าได้แล้วใครรวมคะแนนเสร็จแล้วตอนนี้นักเรียนปิดสมุดกันก่อนนะคะแล้วหันหน้ามาหาคุณครูแพลวก่อนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็นโจทย์ปัญหามาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่โจทย์ปัญหาแรกกันเลยนะคะสำหรับโจทย์ปัญหาแรกนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางช่วยกันอ่านโจทย์ปัญหาหน่อยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าโจทย์ปัญหาโจทย์จะค่อนข้างยาวนักเรียนจะต้องมีสมาธิของตนเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันได้เลยค่ะ

0: เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องมีสมาธิในการอ่านโจทย์เพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนอกจากการอ่านอย่างเดียวแล้วนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจของโจทย์ด้วยนะคะว่าเราเข้าใจหรือไม่ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ถามอะไรเพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะสำหรับในข้อนี้ตอนนี้เราพูดจังหวัดมีกี่จังหวัดเอ่ยคะมี2จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างคะมีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดอะไรเอ่ยกรุงเทพมหานครโดยเขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงเกี่ยวกับพื้นที่ของ2จังหวัดนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูหน่อยจากสิ่งที่โจทย์ถามไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะในข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยจากข้อนี้จะเห็นว่าโจทย์ถามว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพมหานครประมาณกี่ตารางกิโลเมตรนักเรียนคิดว่าในข้อนี้นักเรียนเจอคำอะไรสำคัญเพื่อให้เราช่วยเราได้คะ
1: มากกว่า
0: เจอคำมากกว่าดังนั้นคุณครูแพรขอเน้นคำว่ามากกว่าหน่อยถ้านักเรียนเจอคำว่ามากกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนคิดว่านักเรียนจะดำเนินการอย่างไรเอ่ยบางคนนะคะนักเรียนอยากเห็นคำว่ามากกว่าแล้วเป็นการบวกอย่างเดียวน้อยกว่าเป็นการลบอย่างเดียวไม่ได้นะคะการที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเป็นการที่โจทย์ให้เรานำสองสิ่งหรือสองอย่างที่เราสนใจเนี่ยมาเปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบกันต้องทำอย่างไรเอ่ยนำมาลบกันอย่างที่นักเรียนได้นะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องนำมาลบกันนักเรียนช่วยบอกคุณครูแพลวหน่อยถ้าเราต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะได้อย่างไรเอ่ยคะ
2: 24,494
0: ลบด้วย
2: 1,569
0: เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไรนะคะเพราะประโยคสัญลักษณ์เราต้องเขียนให้ครบดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะได้เป็น24,494คือพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาลบด้วยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือ1,569และอย่าลืมเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะจากที่นักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วคุณครูแพลวถามหน่อยข้อนี้โจทย์ได้กำหนดมาไหมว่าให้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไร
1: ไม่
0: แต่โจทย์ถามว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพมหานครประมาณกี่ตารางกิโลเมตรดังนั้นมีคำว่าประมาณเข้ามานักเรียนจะต้องหาแบบการประมาณแล้วนำมาบวกหรือลบกันตามที่เราวิเคราะห์ได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเราจะต้องมาช่วยกันวิเคราะห์และหลักการวิเคราะห์เมื่อวานจากที่นักเรียนมีจำนวน2จำนวนนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้าง
1: 1,000
0: จำนวนเต็ม1,000จำนวนเต็มร้อยดังนั้นถ้านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันกับจำนวนเต็มร้อยนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเหมาะสมใช่ไหมคะแต่คุณครูแพลวถามหน่อยประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นถ้าคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวอยากประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนคิดว่าข้อนี้เหมาะสมหรือไม
1: ่
0: ทำไมถึงไม่เหมาะสมเอ่ยเพราะว่าในกรุงเทพมหานครมีพื้นที่หลักที่มากที่สุดคือหลักพันหรือเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าถ้าเราประมาณแล้วกรุงเทพมหานครจะเป็นเท่า

0: ได้เลยศูนย์ดังนั้นเลยไม่เหมาะสมดังนั้นในข้อนี้เราจะประมาณ2แบบคือประมาณเป็นจำนวนเต็มพันกับประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองประมาณโดยใช้หลักการประมาณแบบที่เราได้ลองปฏิบัติไปเลยนะคะโดยในข้อนี้คุณครูแพรขอเลือกเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยสำหรับตอนแรกเดี๋ยวเรามาลองประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเริ่มแรกวิธีทำคุณครูแพรนะคะก็นำจำนวนที่1คือ2494มาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะเรามาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะเต็มพันอ่ะไหนช่วยคิดหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลย2494ถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้อะไรเอ่ยได้เท่าไหร่เอ่ยได้20,000ดังนั้นนะคะเราจะได้ค่าประมาณของจำนวนแรกมาเป็น20,000ต่อไปนะคะคือกรุงเทพมหานครนั่นก็คือ 1,569 ช่วยประมาณเป็นจำนวนเต็มพันให้หน่อยให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดสักครู่หนึ่ง 1,569 ถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 2,000
0: ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 2,000
0: ทำไมถึงได้ 2,000 คะเพราะว่าในหลักร้อยเป็นเลข5ดังนั้นในหลักพันคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจึงได้ค่าประมาณมาเป็น 2,000 นักเรียนช่วยบอกหน่อยบรรทัดต่อมาคุณครูแพรควรทำอย่างไรดี
1: เน
0: ื่องจากแล้วอย่างไรต่อคะนำ 20,000 ที่ประมาณได้ของจำนวนที่เป็นตัวตั้งมาทำอะไรต่อคะลบด้วยจำนวนตัวลบคือเท่าไหร่เอ่ยที่ประมาณได้ 2,000 ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดหน่อยค่ะ 20,000 ลบด้วย 2,000 อันนี้ 20,000 ลบด้วย 2,000 ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 1,800
0: ได้เท่าไหร่คะ
1: ได
0: ้เป็น 18,000 นะคะดังนั้นเวลานักเรียนนำไปตอบนักเรียนก็นำประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ก่อนเมื่อกี้คือ2494ลบด้วย1569ได้อะไรเอ่ยต้องใส่เครื่องหมายอะไรด้วยก่อนต้องใส่เครื่องหมายประมาณเราจะตอบ 18,000 แต่เป็นการประมาณดังนั้นได้ประมาณ 18,000 นะคะแต่ในข้อนี้เมื่อกี้โจทย์บอกว่าพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามากกว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครประมาณ 18,000 ตารางกิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นการตอบของวันนี้ก็คือการที่เรามีโจทย์ปัญหาเราจะต้องมาตอบในโจทย์ปัญหาของเราด้วยอีกหนึ่งรอบอ้าวไหนช่วยกันใหม่สุดท้ายแล้วในข้อนี้พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพมหานครประมาณเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่คะ18,000 ตารางกิโลเมตรอันนี้นะคะเป็นการที่เราหาคำตอบแต่นี้เป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะอีกหนึ่งรอบจำนวนเต็มพันแต่เมื่อกี้นักเรียนบอกเราสามารถประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เหมาะสมเต็มร้อยดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรขออีกหนึ่งรอบขอเป็นการประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะเริ่มแรกเหมือนเดิมเลยคุณครูแพรนำพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา 2494 มาหาเป็นจำนวนเต็มร้อยแล้วนักเรียนช่วยกันคิดหน่อยเร็วจำนวนเต็มร้อยของ2494ได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย20,000 เท่าไหร่นะ 2,500 ทำไมถึงได้ 2,500 คะเรากำลังประมาณจำนวนเต็มอะไรนะเต็มร้อยต้องพิจารณาเลขโดดในหลัก 10ไหนในหลัก10เป็นเลขอะไรเอ่ย ในหลัก10เป็นเลข9ดังนั้นในหลัก100เพิ่มขึ้นอีก100จึงได้ 2,500 ต่อมาเรามาหาของกรุงเทพมหานครคือ 1,569 หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะได้เท่าไหร่คะ 1,600 ทำไมถึงได้ 1,600 คะเพราะว่าในหลัก10เป็นเลข6หลักร้อยคงเดิมหรือหลักร้อยเพิ่มขึ้นในหลักร้อยเพิ่มขึ้นดังนั้นได้ 1,600 ไหนช่วยบอกหน่อยบรรทัดถัดมาคุณครูแพรควรเขียนว่าอย่างไรดีสองหมื่นห้า

0: อ่ะ100นะคะนักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกต้อง 2,500 ลบด้วย 1,600 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะช่วยคุณครูแพลวคิดเลขหน่อยอาจจะใช้กระดาษทดขึ้นมาก็ได้เพราะตัวเลขของเราอาจจะลบยากนิดนึงให้นักเรียนช่วยกันคิดหน่อยว่าได้เท่าไหร่เอ่ยบางคนได้แล้วอ่ะคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงช่วยกันคิดหน่อยถ้าเรานํา 2,500 ลบด้วย 1,600 ได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้เราต้องลบจริงๆแล้วนะคะนักเรียนได้คำตอบยังเอ่ยให้เวลาคิดสักนิดหนึ่ง เริ่มมี2เสียงแล้วนักเรียนจะต้องนำกระดาษทดขึ้นมานะคะได้เท่าไหร่เอ่ย 10,000 เท่าไหร่กันแน่ระหว่าง 9,000 7,000 8,000 ตอนนี้นักเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าจำนวนของเราอะไม่สามารถลบได้กันง่ายๆเหมือนกันที่เป็นเลขศูนย์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนควรใช้กระดาษทดในการหาคำตอบดังนั้นในข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนคิดแล้วจะได้เป็น 18,900 นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาตอบใส่ตรงนี้อีกหนึ่งรอบว่า 2,494 ลบด้วย 1,569ได้ประมาณ 18,900 อย่าลืมข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาต้องไปตอบในโจทย์ปัญหาอีกหนึ่งรอบว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพมหานครประมาณ 18,900 ตารางกิโลเมตรการประมาณเป็นจำนวนเต็มพันกับจำนวนเต็มร้อยได้คำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันไม่เอ่ยไม่เท่ากันเมื่อกี้จำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่นะจำได้ไหม18,000 แต่จำนวนเต็มร้อยได้เท่าไหร่คะ 18,900 ดังนั้นเดี๋ยวเราลองดูสิคะว่าระหว่างจำนวนเต็มพันกับจำนวนเต็มร้อยคำตอบไหนใกล้เคียงมากที่สุดเราก็จะนำประโยคสัญลักษณ์มาหาผลลบจริงๆหลักการลบนักเรียนยังจำได้ไหมเราลบอย่างไรเอ่ยอันดับแรกถ้าคุณครูแพลวอยากแสดงวิธีการลบโดยการตั้งลบคุณครูแพลวต้องนำตัวตั้งมาเขียนนำตัวลบมาเขียนให้ทำไมกันนะให้หลักตรงกันหลังจากนั้นนะคะเริ่มลบจากหลักไหนเอ่ย
1: หล
0: ัก
1: หน่วย
0: หลักหน่วยจากนั้นตอนนี้นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันตอบแล้วในหลักหน่วยนำอะไรมาลบกันเอ่ย
1: 4-9
0: 4ลบ9เหลือเท่าไหร่คะมีใครตอบ5มั้ยคะ4ลบ9ไม่ได้นะคะดังนั้นทำอย่างไรคะไปกระจายจากหลักอะไรเอ่ยในหลัก10มีอยู่90กระจายมาให้หลักหน่วยดังนั้นในหลัก10จึงเหลือ8ในหลักหน่วยล่ะคะ
1: 14
0: ได้เพิ่มมาอีก10รวมเป็น14ตอนนี้นำอะไรมาลบกันคะ14-9เหลือเท่าไหร่คะ
1: 5
0: 14-9เหลือ5คุณครูใส่5ให้ตรงกับหลักหน่วยต่อไปไปกันต่อที่หลัก
1: 10
0: หลัก10ไหนนำอะไรมาลบกัน
1: 8
0: ลบด้วย6 8ลบด้วย6เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ2ใส่2ในหลัก10ต่อไปไปกันต่อที่หลักนักเรียนจะต้องมีสตินะคะเอาใหม่ต่อไปเราไปกันต่อที่หลัก
1: ร
0: ้อยในหลักร้อยนำอะไรมาลบกันนำ4ลบด้วย5 4ลบด้วย5ลบได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้ทำอย่างไรดี
1: ไปกระจาย
0: ไปกระจายจากหลักอะไรก่อนหลักพันมีอยู่0กระจายได้ไหมไม่ได้หลักพันบอกว่าต้องไปกระจายต่อที่หลักอะไรก่อน
1: หม
0: ื่นดังนั้นในหลักหมื่นนะคะจาก2จึงเหลือ1ในหลักพันได้เพิ่มมาก่อนจึงกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยต้องกลายเป็น10ก่อนพอหลักพันกลายเป็น10แล้วคราวนี้หลักร้อยมากระจายจากหลักพันได้ยังคะได้แล้วในหลักพันจาก10จึงเหลือ9หลักร้อยจาก4เพิ่มขึ้นอีก10จึงกลายเป็น14นะคะ14ลบด้วย5เหลือ9ต่อไปนำอะไรมาลบกัน
1: 9
0: ลบด้วย1เหลือ
1: 8
0: ตอบเลยไหมมั่นใจไหมยังไม่ตอบเพราะอะไรเอ่ยในหลักหมื่นยังมีเลข1ใช่ไหมคะต่อไปต้องทำอย่างไรอีกใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้นะคะดังนั้นคำตอบจากผลลบของเราจริงๆคำตอบของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ย18,925นักเรียนคิดว่าคำตอบที่เราได้ใกล้18,000หรือ18,900
1: 18,900
0: ใกล้18,900มากกว่าซึ่ง18,900เป็นการประมาณแบบจำนวนเต็ม

ร้อยดังนั้นนะคะถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าประมาณที่ได้ใกล้เคียงกับผลคำนวณจริงแต่ถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะจะสะดวกกับการคำนวณเพราะเห็นไหมเวลานักเรียนลบนักเรียนสามารถตอบได้เลยแต่ผลของเราอาจจะคาดเคลื่อนไปอีกเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าเหมาะสมนะคะสำหรับในข้อนี้อ่ะขออีกหนึ่งข้อต่อไปพร้อมๆกันอันดับแรกอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนอ่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: จากโจทย์นักเรียนเห็นคำอะไรที่นักเรียนคิดว่าช่วยเราในการวิเคราะห์ได้คำว่าอะไรเอ่ยโรงงานผลิตสินค้า2เดือนได้ทั้งหมดถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลขอเน้นที่คำนี้นะคะคำว่าทั้งหมดนักเรียนคิดว่าข้อนี้โจทย์ถามแบบนี้เราทำอย่างไรเราทำอย่างไรคะนำมาบวกกันนำของเดือนที่เดือนแรกกับนำของเดือนที่แล้วมาทำอะไรกันคะมาบวกกันดังนั้นถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ไหนช่วยหน่อยได้เป็นอะไรคะเราจะนำ2จำนวนนี้นะคะมาบวกกันอย่าลืมถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์ต้องเท่ากับเท่าไหร่ด้วยนะคะจากการบวกนักเรียนช่วยกันดูหน่อยถ้าจำนวน2จำนวนนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้าง
1: เต็มแสน
0: เต็มแสนได้เต็มอะไรได้อีกคะเต็มหมื่นได้เต็มอะไรได้อีกคะเต็มพันทั้ง3แบบได้ทั้ง3แบบเลยเต็มแสนเต็มหมื่นเต็มพันดังนั้นแต่ละข้อนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราควรประมาณแบบไหนให้เหมาะสมดังนั้นนะคะเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูแพลขอเลือกเป็นการประมาณแบบจำนวนเต็มหมื่นพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลนำ 254,450 มาประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นได้เป็นอะไรเอ่ยเต็มหมื่นได้เป็นเท่าไหร่คะประมาณได้เท่าไหร่คะ250,000ได้จำนวนแรกแล้วต่อมาเป็นจำนวนที่2 219,900ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: 220,000
0: ได้ประมาณ220,000แล้วบรรทัดต่อมาเราทำอย่างไรได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคิดหน่อยจะเห็นได้ว่าคำตอบข้อนี้เราสามารถหาคำตอบได้ค่อนข้างที่ง่ายนะคะได้เป็น 470,000 หลังจากนั้นนำมาสรุปอีกหนึ่งรอบว่ามีค่าประมาณผลบวกข้อนี้คือ 470,000 อย่าลืมว่าเมื่อไหร่เป็นโจทย์ปัญหาเราจะต้องทวนตอบอีกหนึ่งรอบว่าโรงงานผลิตสินค้า2เดือนได้ทั้งหมดประมาณ 470,000 ชิ้นวันนี้นะคะเนื้อหาของเราจะคล้ายๆกับ2วันที่เราเรียนที่ผ่านมานะคะแต่ในวันนี้จะเห็นว่าเป็นโจทย์ปัญหาเราจะต้องมีการนำมาสรุปเพิ่มเติมสักเล็กน้อยได้ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงแรกนะคะคุณครูแพลจะให้นักเรียนได้ปฏิบัตินะคะแบบฝึกหัดของคุณครูคือแบบฝึกหัด 1.15 ในข้อ1ใหญ่ถึงข้อที่3ใหญ่นะคะดังนั้นนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบแบบฝึกหัด 1.15 ในข้อที่1ใหญ่ถึงข้อ3ใหญ่เนี่ยค่ะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะ35นะคะดังนั้นฝากคุณครูปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัดที่ 1.15 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติในชั่วโมงนี้ไปพร้อมกันด้วยค่ะในข้อ1ใหญ่โจทย์สั่งให้เราประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะนักเรียนดูที่โจทย์เต็มร้อยนักเรียนอาจจะขีดเส้นใต้เน้นย้ำนะคะว่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้เวลาปฏิบัติเดี๋ยวเราดูโจทย์ไปพร้อมๆกันก่อนในข้อ1ใหญ่ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยในข้อ2ใหญ่ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะจำนวนเต็มพันนักเรียนสามารถหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาขีดเส้นใต้คำว่าจำนวนเต็มพันได้นะคะและข้อ3ใหญ่ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะข้อ3ใหญ่ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ยจำนวนเต็มหมื่นดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะ

ปฏิบัติแบบฝึกหัด 1.15 ในข้อ1ใหญ่ถึงข้อ3ใหญ่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยนักเรียนดูแต่ละโจทย์ให้ดีนะคะว่าโจทย์สั่งประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางปฏิบัติ3ข้อใหญ่นี้ให้คุณครูแพลวด้วยค่ะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

อ้าวเป็นอย่างไรบ้างคะในแบบฝึกหัดที่ 1.15 ข้อ1ใหญ่ถึงข้อ3ใหญ่นักเรียนปฏิบัติเสร็จแล้วหรือยังส่วนใหญ่เสร็จแล้วใช่มั้ยคะจะเห็นได้ว่าเหมือนกับตอนที่เราทบทวนหรือไม่เหมือนกับตอนที่เราทบทวนเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเฉลยในแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูในข้อ4ใหญ่ต่อสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนสามารถตรวจคำตอบให้ตัวเองได้เลยถ้านักเรียนถูกให้กาถูกถ้านักเรียนผิดให้นักเรียนกาผิดแล้วแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องลงไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แล้วอย่าลืมเดี๋ยวเรามารวมคะแนนจากในเมื่อตอนต้นชั่วโมงของเรานะคะเมื่อกี้มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย3ข้อใหญ่กี่ข้อย่อยคะเท่าไหร่เอ่ยนับรวมกัน7ข้อย่อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันเลยในข้อแรกในข้อแรกในกลุ่มที่1กลุ่มที่1ตอบอะไรคะตอบพร้อมกันทั้งกลุ่มได้เลยกลุ่มที่1ในข้อที่1นักเรียนได้หมีแพนด้าสูงประมาณกี่เซนติเมตรคะ200เซนติเมตรเราคราวนี้นักเรียนทั้งห้องได้200เหมือนเพื่อนกลุ่มที่1มั้ยเอ่ยได้นะคะนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะเรากำลังประมาณจำนวนเต็ม100ต้องดูที่หลักอะไรเอ่ยจำนวนเต็ม100ต้องดูที่หลัก10ในหลัก10ข้อนี้เป็นเลขอะไรคะเลข6เป็นเลข6หลัก100คงเดิมหรือหลัก100เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีก100จากเดิมมีอยู่100เพิ่มขึ้นอีก100จึงกลายเป็น200ข้อนี้นะคะตอบว่าแพนด้าสูงประมาณ200เซนติเมตรข้อที่2นักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนกลุ่มที่2ตอบเท่าไหร่เอ่ย2,500นักเรียนดูที่หลักอะไรเหมือนเดิมคะในข้อนี้หลัก10เป็นเลขอะไรคะหลัก10เป็นเลข3นักเรียนช่วยกันตอบทั้ง

0: เรียนเนี่ยนะคะหลัก10เป็นเลข3หลักร้อยคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นหลัก10เป็นเลข3หลักร้อยคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นคงเดิมพอคงเดิมแล้วในข้อนี้มีหลักพันด้วยหลักพันของเราก็ยังคงเดิมดังนั้นข้อนี้ตอบ 2,500 ถูกต้องนะคะตัวคำตอบของตนเองและเดี๋ยวรวมคะแนนว่า7คะแนนตัวเองได้เท่าไหร่นะคะต่อไปกันที่ข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่โจทย์สั่งประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะนักเรียนทุกคนจำนวนเต็มอะไรนะจำนวนเต็มผ่านมาดูกันที่ข้อที่1ป่าไผ่มีพื้นที่ประมาณกี่ตารางกิโลเมตรขอกลุ่มที่3หน่อยกลุ่มที่3ในข้อนี้ตอบอะไรคะ 14,000 ผ่านนักเรียนในห้องเรียนตอบ 14,000 เหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันนักเรียนปลายทางคุณครูแพลวเชื่อว่าตอบ 14,000 เหมือนกันนะคะเรากำลังประมาณจำนวนเต็มพันดูกันที่หลักอะไรเอ่ยดูที่หลักอะไรคะนักเรียนหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขหลักร้อยเป็นเลข7หลักพันของเราคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นคะเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ดังนั้นข้อนี้ตอบประมาณ 14,000 ต่อไปข้อที่2นะคะภูเขาคาโกโบราซีสูงประมาณไหนกลุ่มที่4ตอบเท่าไหร่คะกลุ่มที่4
1: 19,000
0: 10,000 เท่าไหร่เอ่ยอ่านอีก1รอบกลุ่มที่4ไหนตอบพร้อมกันตอบเป็น 19,000 เพราะว่าในหลักร้อยเป็นเลข2หลักพันคงเดิมนะคะตอบ 19,000 ข้อ2ใหญ่ตรวจให้เรียบร้อยค่ะต่อไปกันข้อ3ใหญ่ข้อ3ใหญ่โจทย์สั่งประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรคะนักเรียน
1: เต็มหมื่น
0: เดี๋ยวดูข้อแรกก่อนข้อที่1นะคะไหนข้อที่1กลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายของคุณครูตอบอะไรกันมาคะข้อที่1
1: 60,000
0: เรากำลังจะประมาณจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรเหมือนกันคะหลักพันหลักพันเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักพันเป็นเลข9นะคะดังนั้นในหลักหมื่นคงเดิมหรือเพิ่มขึ้น
1: เพ
0: ิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้ตอบ60,000เหลือ2ข้อสุดท้ายขอให้นักเรียนทุกคนตอบพร้อมกันได้ไหมคะถ้าได้ในข้อ2ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ตารางกิโลเมตรคะเท่าไหร่นะอีกหนึ่งรอบ
1: 510,000
0: ทำไมถึงตอบ 510,000 คะเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าหลักพ
0: ัน
2: เป็นเลข
0: เรากำลังประมาณจำนวนเต็มหมื่นหลักพันเป็นเลข3ดังนั้นในหลักหมื่นคงเดิมตอบ 510,000 นะคะข้อสุดท้ายของคุณครูข้อสุดท้ายของคุณครูนะคะมาตอบพร้อมกันหน่อยข้อที่3ตอบเท่าไหร่คะ
1: 680,000
0: ประเทศเมียนมานะคะมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นักเรียนช่วยดูหน่อยในข้อนี้นะคะนักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรนะในหลักพันเป็นเลข6ดังนั้นในหลักหมื่นของเราเพิ่มขึ้นหรือคงเดิม
1: เ
0: พิ่มขึ้นจาก 70,000 เพิ่มขึ้น 10,000 เป็น 80,000 นะคะแล้วมีหลักแสนอยู่ข้างหน้านำมาได้เป็น680,000นะคะสำหรับในหน้านี้จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติข้อนี้นักเรียนยังไม่ได้ดำเนินการบวกหรือลบเพราะยังไม่ได้เป็นโจทย์ปัญหาแต่เป็นการเหมือนกับการทบทวนรวมคะแนนของตนเองไหนใครได้คะแนนเต็ม7คะแนนบ้างในข้อนี้ถ้าใครยังมีผิดพลาดนักเรียนจะต้องทบทวนแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้ดีเก่งมากๆเลยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามเล็กๆน้อยๆมาให้กับนักเรียนทุกๆคนนะคะอ่านคำถามพร้อมกันหน่อยค่ะ
3: จำนวนของจำนวนนี้
0: อ่านพร้อมกันหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

จากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะควรประมาณอย่างไรดีคะถ้าจำนวน2จำนวนมีหลักต่างกันนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนจะต้องนำมาบวกหรือนำมาลบกันนักเรียนจะประมาณ2จำนวนนั้นให้เป็นอย่างไรดีให้จำนวน2จำนวนนั้นเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันนะคะเพราะเป็นข้อตกลงของเราว่าเราควรประมาณเป็นจำนวนเต็มเดียวกันนะคะเพราะว่าค่าประมาณจะใกล้เคียงกับคำตอบจริงมากที่สุดนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ถ้านักเรียนมีสถานการณ์มาให้สิ่งสำคัญคือนักเรียนจะต้องเลือก

่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆเช่นจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันหรือจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนโดยนักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอะไรคะสำคัญเลยในวันนี้สิ่งสำคัญนักเรียนจะต้องมีความรู้เดิมในเรื่องของอะไรก่อนถึงจะตอบวันนี้ได้นักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องเดิมคือการหาค่าประมาณนะคะเราจะปฏิบัติได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังเหลือแบบฝึกหัดอีกหน่อยนึงนะคะคือแบบฝึกหัดที่ 1.15 ในข้อ4ใหญ่นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.15 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วก็ขอให้คุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะในข้อ4ใหญ่นะคะมีกี่ข้อเอ่ยมี6ข้อนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยใช้การประมาณแต่จะเห็นว่าพื้นที่ของเราไม่ได้มีนักเรียนอาจจะนำไปทำในสมุดของตนเองก็ได้และนำคำตอบมาเขียนนะคะมีข้อ1ย่อยข้อ2ย่อยข้อ3ย่อยนะคะข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6เดี๋ยวคุณครูแพลขอข้อที่1แป๊บเดียวนักเรียนทุกคนช่วยกันตอบจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติวันนี้นะคะทุกคนอ่านข้อที่1พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: ปรีชาต้องเตรียมเงินประมาณกี่บาทจากการอ่านนักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นการบวกหรือการลบคะ
1: การบวก
0: การอะไรเอ่ยการบวกนักเรียนอาจจะไปโน้ตหน้าข้อของตัวเองว่าบวกไว้ก่อนได้ไหมคะแบบนี้นักเรียนเขียนหน่อยหน้าเลขหนึ่งนักเรียนเขียนว่าการบวกให้คุณครูแพลวหน่อยหลังจากนั้นนักเรียนช่วยพิจารณาหน่อยเป็นนักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีราคาบ้านมีถึงหลักล้านแต่ราคาที่ดินมีแค่หลักแสนนักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มแสนหรือเต็มหมื่นได้ทั้งคู่ดังนั้นวันนี้คำตอบของนักเรียนอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ในข้อนี้คุณครูแพรขอประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนักเรียนช่วยกันตอบแป๊บหนึ่งในการประมาณจำนวนเต็มแสนราคาบ้านของเราจะได้ประมาณกี่แสนคะช่วยกันคิดหน่อยประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนราคาบ้านของเราจะได้ประมาณกี่แสนคะ2,500,000เพราะว่าในหลักหมื่นเป็นเลข5นักเรียนก็จะเห็นว่าในหลักแสนเพิ่มคือนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้หรือหาคำตอบของตนเองตามที่ตนเองเข้าใจได้แล้วถ้าเป็นราคาที่ดินเราประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้ประมาณกี่แสนคะ
1: 600,000
0: ได้ประมาณ600,000นักเรียนก็เขียนไว้ตรงนี้เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเป็นการอะไรนะคะข้อนี
1: ้
0: การบวกดังนั้นนักเรียนนํา 2,500,000 บวกกับ 600,000 สิคะได้กี่ได้เท่าไหร่เอ่ยนำ 2,500,000 บวกกับ 600,000 ได้เท่าไหร่คะ
1: 3,100,000
0: นักเรียนก็นำมาตอบตรงนี้ได้คำตอบเป็น 3,100,000 นักเรียนสามารถทำแบบคุณครูแพลวก็ได้หรือนักเรียนจะนำไปปฏิบัติลงในสมุดได้ไหมก็ได้เหมือนกันดังนั้นในข้อ1คุณครูแพลวขอเฉลยแบบนี้ฝากข้อที่2ถึงข้อที่6ย่อยกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะวันนี้การบ้านของเรามีเพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนทุกคนนำกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาอ่านพร้อมกันหน่อยจากชื่อเรื่องเขาบอกว่าการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขขั้นตอนเดียวดังนั้นสิ่งที่นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องมีคืออะไรเอ่ยคิดว่าเครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นสำหรับชั่วโมงถัดไปนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.12 ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมเครื่องคิดเลขนะคะให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่เราจะใช้เรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับนักเรียนต้นทางไหนที่บ้านใครมีเครื่องคิดเลขบ้างคะถ้าพรุ่งนี้นะคะที่บ้านใครมีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขมาโรงเรียนได้แล้วนำมาปฏิบัติชั่วโมงนี้นะคะสำหรับใครไม่มีนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวมีเตรียมให้ในบางส่วนนะคะอาจจะเพียงพอหรืออาจจะต้องจับคู่กันทำดังนั้นหากในชั่วโมงถัดไปใครมีเครื่องคิดเลขคุณครูแพลวขอให้นำเครื่องคิดเลขมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าเครื่องคิดเลขของเรานะคะมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรในการหาคำตอบของเราแล้วใช้เมื่อไหร่บ้างในวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะอย่าลืมชั่วโมงถัดไปนักเรียนต้องเตรียมอะไรกันมาเอ่ยเครื่องคิดเลขนะคะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะให้นักเรียนปลายทางเตรียมเครื่องคิดเลขหรือคุณครูปลายทางเตรียมเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความครบขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซตตี้โ
5: ฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ

0: หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ไอ้กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะนักเรียนขาวันนี้เราอยู่ในเรื่องของปลอดภัยไว้ก่อนครั้งที่1สำหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นการนำความรู้ทั้งหมดในหน่วยที่1ที่เราได้เรียนมาเอามาใช้ในกิจกรรมนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะเรามาดูกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมในวันนี้เด็กๆคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปแล้วมีใครจำได้บ้างว่ามวลเขามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรข้อนี้นึกย้อนไปครั้งที่แล้วที่เราสรุปใครรู้ยกมือเลยมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยค่ะวันนี้หนึ่งดวงเชิญค่ะกมลวุฒิยืนขึ้นได้เลยครับเขามวลเขาสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรลูก
3: ถ้ามวลเยอะน้ำคือจะใช้แรงเยอะถ้ามวลน้อยจะใช้แรงน้อยครับ
2: ถ้ามวลมากเราจะใช้แรงมากที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแปลว่าวัตถุที่มวลมากเขายอมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ง่ายๆเลยหรือว่าเปลี่ยนยากลูก
3: เปลี่ยนยากครับ
2: เพื่อนๆคะคิดว่ากมลวุฒิตอบถูกไหมลูกคลับคล้ายแบบนี้ไหมเหมือนกับที่เราเคยได้เรียนมาไหมใช่ไหมคะไม่ได้ยินเลยตอบให้ได้ยินด้วยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กมลวุฒิหน่อยรับไปเลย1ดวงวันนี้แจกกระหน่ำแน่นอนค่าใครตอบนะคะในข้อนี้นะคะมวลเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่คือถ้าวัตถุใดที่มีมวลมากนะคะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยวันนี้มีตัวอย่างให้ดูด้วยเด็กๆสังเกตรถบริเวณด้านล่างมีรถ2แบบมีรถอะไรบ้างลูก
4: รถ
2: จักรยานแล้วก็รถอะไรคะ
4: รถยนต์
2: รถยนต์นั่นเองนะคะให้เด็กๆลองคาดเดาสิว่าถ้าทั้ง2คันนี้จอดอยู่นิ่งๆแล้วเขาจะต้องออกตัวเริ่มออกตัวคันไหนที่จะออกตัวได้ก่อน
4: จักรยาน
2: ทำไมถึงคิดว่าเป็นจักรยานคะ
4: จักรยานมีมวลน้อยกว่า
2: อะไรนะคะ
4: เพราะจักรยานมีมวลน้อยกว่า
2: จักรยานเขามีมวลน้อยกว่าเลยคิดว่าน่าจะออกตัวได้ก่อนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าน่าจะเป็นรถคันไหนที่จะออกตัวได้ก่อนถ้าเขาออกตัวด้วยแรงที่เท่ากันเลยนะคะคันไหนที่จะออกตัวง่ายกว่าลองตอบให้เพื่อนๆในห้องฟังได้เลยค่ะตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันสังเกตที่รถทั้งสองคันนะคะคันไหนออกมาก่อนอันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่เราจะได้เจอในชีวิตประจำวันนะคะเห็นไหมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะในสิ่งที่เราได้เรียนไปทีนี้เด็กๆขาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนอกจากตัวอย่างที่ครูยกให้ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้มีเหตุการณ์ไหนอีกที่เกี่ยวข้องกับมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ลองนึกซิเวลาพักกลางวันเราทำอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แล้วก็เกี่ยวกับมวลด้วย
5: เตะบอล
2: เมื่อกี้ใครตอบเตะบอลเชิญค่ะกองทัพตอบอีกครั้งหนึ่งยังไงนะครับลูก
3: เตะบอลครับ
2: เกี่ยวข้องยังไงครับลูก
3: เพราะว่าลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพอเตะมันก็เคลื่อนที่ไปอีกทางครับ
2: ก็คือถ้าสมมติว่าเรามีลูกบอลสองลูกนะกองทัพมีลูกที่แบบลูกใหญ่ลูกนึงกับลูกเล็กอันไหนที่เราจะเตะให้เขาเริ่มเคลื่อนที่ง่ายกว่า
3: ลูกบอลอันเล็กครับ
2: เพราะว่าอะไรคะลูก
3: เพราะว่ามีมวลน้อยกว่าครับ
2: ขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะกองทัพ

0: เลย1สติกเกอร์หัวใจนะคะติดเองนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะกองทัพบอกว่ายกตัวอย่างคือการเตะฟุตบอลในช่วงพักกลางวันนะคะลูกบอลที่ลูกเล็กเนี่ยเราก็ใช้แรงนิดเดียวเขาก็เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แล้วแต่ถ้าลูกใหญ่ก็จะต้องใช้แรงมากเพราะเขาจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือถ้าสมมุติว่าเป็นลูกบอลที่ขนาดเท่ากันเลยแต่มวลต่างกันเป็นลูกบอลยางอันนี้สีขาวดำแบบที่เราใช้ปกติแล้วก็มีลูกบอลสีที่มันจะเบาๆหนูเคยเห็นไหมลูกที่มันจะมวลน้อยๆอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวอย่างตัวลูกบอลที่เป็นยางเนี่ยเขาจะมวลมากกว่าเราก็ต้องใช้แรงเป็นยังไงกว่ามากกว่าอันนี้ก็อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเด็กๆขาแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีหลายเหตุการณ์แหละที่เกี่ยวข้องกับมวลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แต่มันมีอันไหนบ้างที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราอะไรบ้างที่เราทำในชีวิตประจำวันแล้วเกี่ยวกับมวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แล้วมีโอกาสทำให้เราเกิดอันตรายได้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เพื่อนๆฟังดูค่ะนักเรียนต้นทางล่ะคะเชิญค่ะคนโปรดอะไรบ้างลูกที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเรา
1: การวิ่งเล่นในบ้านครับ
0: วิ่งเล่นในบ้านเกี่ยวข้องกับมวลยังไงบ้างลูก
1: น้ำหนักเราครับมีมวล
0: ถ้าเรามวลน้อยจะเป็นยังไง
1: วิ่งได้ไวขึ้น
0: วิ่งได้ไวพอวิ่งได้ไวแล้วมันเป็นอันตรายยังไง
1: อาจหัวฟาดพื้นครับ
0: แต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเรามวลมากถ้าเรามวลมากใช่ไหมคะแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วทีนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมวลน้อยกว่าเราวิ่งมาพร้อมกันเลยสองคนนี้ใครจะหยุดได้ก่อนระหว่างคนมวลมากกับคนมวลน้อย
1: คนมวลมาก
0: อีกรอบนึงนะอีกรอบนึงมีวัตถุสองอันคือคนมวลมากกับคนมวลน้อยสมมติว่าโปรดมีพี่คนหนึ่งมวลมากแล้วโปรดมวลน้อยสองคนนี้วิ่งเล่นในบ้านพร้อมกันเลยแล้วทีนี้ต้องหยุดเพราะว่าข้างหน้ามันมีประตูอยู่ใครจะหยุดได้ยากกว่าตั้งใจดีๆอีกรอบนึงถ้ามวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากแปลว่าคนโปรดหรือพี่ที่จะหยุดยากกว่าเพราะว่าอะไรถึงเป็นพี่คะถ้าเรามวลมากๆแล้วเราวิ่งเล่นในบ้านอย่างเงี้ยเราก็อาจจะหกล้มได้ง่ายกว่าเพราะว่าเราหยุดยากกว่าเพื่อนที่มวลน้อยนะคะอันนั้นคือตัวอย่างที่เพื่อนได้ยกให้ฟังนักเรียนปลายทางคะลองเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยเหตุการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันคุณครูก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างด้วยที่เป็นการก่อให้เกิดอันตรายการใช้เท้าช่วยหยุดจักรยานใครเคยปั่นจักรยานบ้างยกมือเอามือลงใครเคยปั่นจักรยานที่เบรกพังไปแล้วยกมือแล้วเราเบรกยังไงตอนเบรก
2: ใช้เท้า
0: เบรกใช่ไหมดังตัวอย่างนี้เลยจักรยานคันนี้เขาอาจจะเบรกเสียหรือว่าพังไปนะคะทีนี้จังหวะที่เขาจะหยุดเนี่ยมันไม่มีเบรกมาช่วยหยุดล้อเขาก็จะใช้เท้าในการหยุดให้ล้อมันไม่เคลื่อนที่ตรงนี้คิดว่าจะเกิดอะไรต่ออาจจะล้มใช่ไหมหรือเท้าอาจจะไปเข้าเกี่ยวกับซี่จักรยานก็อาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้นะคะแต่บางคนใช้เท้าทำยังไงไปดันที่ผืนแบบนั้นถ้าดันไปเรื่อยๆเท้าอาจจะเป็นยังไงได้เสียดสีจนเป็นยังไงเป็นแผลหรือถลอกนะคะเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเรื่องของมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มันอยู่ในส่วนไหนของชีวิตเราบ้างแล้วก็มันทำให้มีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยยังไงบ้างนะคะวันนี้มาดูกันที่จุดประสงค์เลยมีทั้งหมดกี่ข้อนะกี่ข้อคะลูก
2: 2 ข้อ
0: นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านข้อที่1พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านข้อที่1นะคะ1 2 3
3: 1อธิบายเหตุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุในสถานการณ์ต่างๆ
0: ข้อที่1เขาให้เราอธิบายอะไรคะเด็กๆผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุในสถานการณ์เรื่องของแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะในคาบช่วงแรกของหน่วยนี้เลยให้อธิบายว่ามันไปมีผลกับวัตถุยังไงบ้างทีนี้ข้อที่2ค่ะข้อที่2ทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเพิ่งเรียนไปล่าสุดเลยเรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เขามีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คุณครูจะให้อ่านอย่างไรนะคะก็ลองอธิบายมามี2ประเด็นด้วยกันเรื่องของแรงโน้มถ่วงกับอะไรคะข้อ2มวลและการอะไรจ๊ะ
1: การเปล
0: ี่
1: ยน
0: แปลงอะไรพูดให้จบด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลง
1: การเคลื่อนที่
0: ใช่มี2เรื่องที่เราจะต้องนำมาใช้ในการอธิบายวันนี้นะคะมาดูที่วิธีทำวันนี้เราทำแค่ข้อ1ข้อเดียวนะข้อที่1อ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมแล้วอ่านวิธีทำข้อ1ได้เลยค่ะ
1: อ
0: ่
1: านสถานการณ์และรวมกันอธิบายกัน
0: ว่าอะไรคะลูก

0: ข้อนี้เขาให้เราอ่านอะไรคะเด็กๆ
1: อ่านสถานการณ
0: ์เราจะต้องอ่านสถานการณ์นะคะอ่านสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้มีสถานการณ์อยู่ทั้งหมดกี่สถานการณ์ใครรู้เมื่อกี้มีใครเปิดมันดูก่อนแล้วบ้าง3สถานการณ์นะคะจะมีสถานการณ์ให้ทั้งหมด3สถานการณ์นะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปดูกันพออ่านสถานการณ์เสร็จแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อลูกก่อนที่จะบันทึกผลเราต้องอภิปรายเมื่อกี้เสียงจากใครคะเยี่ยมมากเราต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะลูกเกี่ยวกับรายละเอียดในสถานการณ์ว่าอย่างไรว่ามันมีความปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยอย่างไรบ้างใช่ไหมคะรวมถึงอภิปรายว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนมาอย่างไรบ้างด้วย2ประเด็นคือไม่ปลอดภัยอย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราเรียนมาอย่างไรได้ไหมคะนะต้องอภิปราย2ประเด็นนะลูกนะทีนี้เด็กๆคะเราจะอธิบายว่าแต่ละสถานการณ์เนี่ยไม่ปลอดภัยให้มีเหตุผลแล้วก็น่าเชื่อถือได้อย่างไรเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องมีอะไรมาสนับสนุนหน้าที่อ่านในวิธีทำหลักฐานใช่ไหมคะตัวอย่างหลักฐานที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้มีอะไรบ้างลูกผลการทดลองที่เราได้ทำมาในกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างเช่นการบันทึกค่าของอะไรคะเราจะต้องอ้างอิงค่าของอะไรเวลาที่เราอธิบายค่าของอะไรเราออกอะไรเราจะต้องพูดถึงค่าแรงด้วยเวลาที่เราอธิบายเพื่อให้เห็นว่าอันเนี้ยมีหลักฐานนะว่ามันต้องใช้แรงเยอะหรือต้องใช้แรงน้อยอะไรประมาณนี้นะคะเด็กๆคะทีนี้เราจะมาดูกันที่ใบงานทุกคนเปิดไปที่หน้า25นักเรียนปลายทางด้วยค่ะเปิดไปที่หน้า25เลยค่ะเจอไหมคะเจอหรือยังเอ่ยทุกคนดูที่หน้า25นะคะในส่วนนี้จะเป็นสถานการณ์ที่1นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เขียนสิ่งที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะช่วงแรกนี้ให้เด็กๆอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจว่าสถานการณ์นี้อยู่ที่ไหนนะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างอ่านและทำความเข้าใจก่อนยังไม่ต้องเขียนเข้าใจไหมคะทีนี้เปิดไปดูที่สถานการณ์ที่2เจอไหมคะหน้าถัดไปสถานการณ์ที่2ก็เช่นกันให้อ่านและทำความเข้าใจว่าสถานการณ์นี้เกิดที่ไหนมีรายละเอียดอย่างไรใครทำอะไรในสถานการณ์นี้บ้างโดยที่ยังไม่ต้องเขียนเช่นกันนะคะทีนี้ดูสถานการณ์ที่3ค่ะเจอไหมคะสถานการณ์ที่3อันนี้ก็เช่นกันเลยก็สังเกตว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนกันแล้วรายละเอียดในสถานการณ์เป็นอย่างไรโดยที่ยังไม่ต้องเขียนนะคะเข้าใจไหมคะในรอบนี้จะต้องลงมือเขียนหรือยังคะ
1: ย
0: ัง ต้องทำความเข้าใจ2ประเด็นอะไรบ้าง
1: อ่าน
0: แล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าสถานการณ์
1: น
0: ี้เกิดขึ้นที่ไหนและอย่างที่2คือเกี่ยวกับรายละเอียดนะรอบนี้เอาเกิดที่ไหนแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรก่อนพร้อมไหมคะใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะอ่านรอบแรกทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ของสถานการณ์แล้วก็รายละเอียดก่อนถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: อนนี้หมดเวลาสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งเยี่ยมมากค่ะทีนี้มาดูกันที่คำถามนะคะเด็กๆค่ะในช่วงนี้นะคะคุณครูจะถามคำถามแล้วสุ่มเลขที่นะคะถ้าได้เลขที่ไหนให้เลขที่นั้นยืนขึ้นแล้วก็ตอบถ้าตอบถูกรับไปเลย1ดวงนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองนับคะแนนนะคะอาจจะเขียนคะแนนบนกระดานได้นะใครตอบถูกก็เขียนคะแนนไว้1คะแนนนะคะมาดูที่สถานการณ์ที่1ก่อนสถานการณ์ที่1เนี่ยโดยคร่าวๆคือเขาบอกว่าเป็นสถานการณ์ในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนนะมีชิงช้าที่ทำจากห่วงยาง2ห่วงนะมีชิงช้า2ตัวดังรูปทีนี้ห่วงที่1เนี่ยนักเรียนนั่งคนเดียวส่วนอีกห่วงนึงนักเรียนนั่ง2คนนะคะนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงแกว่งนะคะห่วงยางไปมาให้ห่วงยางเนี่ยขึ้นไปสูงใกล้เคียงกันเลยคือสูงเท่ากันทั้ง2ห่วงนะคะทันใดนั้นหูยเหตุการณ์เหมือนจริงมากเสียงกริ่งก็ดังขึ้นกริ่งเหมือนตอนพักกลางวันเราไหมเหมือนนะพอเสียงกริ่งดังแล้วทำยังไงทีนี้มันต้องหยุดและเพราะว่าต้องขึ้นเรียนใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้เท้าเนี่ยยันพื้นเพื่อให้ชิงช้าหยุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามถามว่าในสถานการณ์นี้มีชิงช้ากี่ห่วงแต่ละห่วงมีนักเรียนนั่งกี่คนนะเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามนี้ไหนใครดีปนัดดาสมมุติโชคดีให้หน่อยเลขที่อะไรสองยืนเลยโอ้โหกมลวุฒิวันนี้เป็นวันของกมลวุฒิมากเชิญลูกตอบเลยค่ะมีห่วงยางชิงช้ากี่ห่วง
1: 2ห่วงครับ
0: แล้วแต่ละห่วงมีนักเรียนนั่งกี่คน
1: ห่วง
0: ที่1 นั่งกี่คน
1: ด้านซ้ายหรือด้านขวา
0: ด้านไหนก็ได้ค่ะ
1: ด้านซ้ายมีนักเรียนนั่ง2คนด้านขวามีนักเรียนนั่ง1คน
0: มีห่วงยางนึงมีนักเรียนคนเดียวและอีกห่วงยางนึงมีนักเรียน2คนนะคะเพื่อนตอบถูกไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนกับกมลวุฒิตอบไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยถูกต้องนะคะรับไปเลย1ดวงโอ้โหช่ำมากวันนี้รับเลยค่ะต่อไปคำถามที่2พร้อมนะห่วงยางทั้ง2มีการเล่นอย่างไรเลขที่โชคดีคือเลขที่อะไรคะเลขที่1ยืนเลยกล้ากล้าหยิบไมค์ตอบเลยห่วงยางทั้ง2เขาเล่นยังไง
2: แกว่งครับ
0: แกว่งยังไงคะให้มันสูงเป็นยังไงกัน
2: สูงเท่ากัน
0: ให้ห่วงยางทั้ง2เนี่ยสูงเท่ากันนะคะโดยที่มีอะไรคะลูกมีเพื่อนอีกคนทำอะไร
2: คอยแกว่ง
0: คอยแกว่งให้ถูกไหมคะถูกนะคะขอบคุณมากค่ะกล้าตอนนี้เพื่อนลุ้นแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้เลขที่ตัวเองเสียทีต่อไปข้อที่3ค่ะขณะเล่นมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนิวตันหยิบหนึ่งเลขที่อะไรคะ5เชิญค่ะครับตอบว่าอะไรลูก
1: เสียงกิ่งหมดเวลาครับ
0: แล้วเขาทำยังไงพอเสียงกิ่งดัง
1: เอาขาเบรกครับ
0: เอาขาเบรกให้ชิงช้าเป็นยังไงคะ
1: หยุดครับ
0: ใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่นะคะเสียงกริ่งดังแล้วเขาต้องรีบขึ้นเรียนแล้วเขาก็เลยใช้เท้ายันที่พื้นเพื่อให้ชิงช้าหยุดนั่นเองรับไปเลย1ดวงค่ะเรามาดูกันที่สถานการณ์ที่2นะคะสำหรับสถานการณ์ที่2นี้เกิดขึ้นในตลาดนะคะตลาดนี้นะคะมีทางลาดคือจะเป็นพื้นที่เอียงลงนะคะสำหรับให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้เข็นรถเข็นที่ใส่ของต่างๆได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนคนหนึ่งค่ะในสถานการณ์นี้เขาช่วยผู้ปกครองขนของที่ซื้อมาอยู่โดยใช้รถเข็นเช่นกันทีนี้และรถเข็นเนี่ยก็กำลังลงมาตามทางลาดเลยซึ่งในขณะที่เขาเข็นรถอยู่ด้านล่างค่ะลูกด้านล่างเนี่ยจะมีคนที่เข็นรถเข็นที่ใส่ของอยู่แล้วด้วยนะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูที่คำถามเลยนะคะคำถามแรกถามว่าในเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นที่ไหนมีลักษณะของสถานที่อย่างไรพร้อมนะ รอบนี้คุณครูขอเป็นคนสุ่มเลขที่อะไรเอ่ยขอเป็นเลขที่อันนี้อะไร28ยืนเลยค่ะสถานการณ์นี้เกิดที่ไหนคะ
3: เกิดขึ้นที่ตลาดค่ะ
0: แล้วลักษณะของตลาดเขาเป็นยังไงคะ
3: มีทางลงไปข้างล่าง
0: มีทางลาดไปด้านล่างใช่ไหมคะเอาไว้ทำอะไรทางลาดตรงนี้ไว้เข็น
3: รถเข็นที่ใช้ของค่ะ
0: เอาไว้ให้รถเข็นสามารถเดินทางไปมาได้ใช่ไหมลูกในสถานการณ์นี้อยู่ที่ตลาดนะคะแล้วก็มีทางลาดไว้สำหรับให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข็นรถขนของนั่นเองนะคะเฟมัสรับสติกเกอร์เลยมารับด้านหน้าเลยค่ะเดินมาเลยค่ะเดี๋ยวไปติดเองนะคะข้อต่อไปถามว่านักเรียนคนหนึ่งในเหตุการณ์นี้กำลังทำอะไรแล้วบริเวณใดนะให้กล้าสุ่มผู้โชคดีให้หน่อยค่ะข้อนี้ใครจะได้จะเป็นคนตอบเลขที่30เชิญข้อนี้เขาถามว่าอะไรคะนักเรียนคนหนึ่งในเหตุการณ์นี้กำลังทำอะไรและทำในบริเวณใด
4: ช่วยคุณแม่เข็นของค่ะ
0: ช่วยคุณแม่เข็นของอยู่ใช่ไหมคะอยู่ตรงที่ไหนของตลาด
4: ทางลาดค่ะ
0: อยู่ตรงทางลาดด้านบนหรือด้านล่างลูก
4: ด้านบน
0: ด้านบนนะคะเขาช่วยผู้ปกครองเข็นของกินของใช้นะคะขอบคุณค่ะถูกต้องเลยรับเลยค่ะ1ดวงค่ะข้อต่อไปนะคะถามว่าขณะที่เข็นรถเข็นเนี่ยนักเรียนคนนี้พบเห็นสิ่งใดเขาอยู่ด้านบนของทางลาดแล้วเขาเห็นอะไรอยู่ด้านล่างเลขที่อะไรเอ่ยเป็นเลขครับส่งผู้โชคดีให้หน่อยครับเลขที
5: ่
0: 16ใครเอ่ยปนัดดาหยิบไม้ได้เลยค่ะปนัดดาตอบได้เลยนักเรียนเข้าพบอะไรคะลูก
6: เห็นคนค่ะ
0: เห็นคนกำลังทำอะไรอยู่ด้านล่าง
6: กำลังเข็นรถเข็น
0: กำลังเข็นรถเข็นอยู่นะคะถูกหรือเปล่าดูซิพบเห็นคนอยู่บนทางลาดหลายคนเลยถูกต้องนะคะรับไปเลย1ดวงค่ะต่อไปนะคะข้อนี้ค่ะลูกเป็นสถานการณ์ที่3แล้วนะคะสถานการณ์ที่3เขาบอกว่าเป็นอาคารของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีกระถางต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่วางอยู่เต็มระเบียงไปหมดเลยนะคะแล้วก็เขาเอาไว้เพื่อตกแต่งให้สวยงามแล้วปรากฏว่ามีลมพัดแรงมากนักเรียนคนหนึ่งเห็นว่าต้นไม้เนี่ยเอ็นไปมาคำถามถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดที่ไหนและมีลักษณะสถานที่อย่างไรวิง่ายมากเลยง่ายมากเลยง่ายมากเลยง่ายมากเลยหนึ่งคนมิมี่หยิบเลขที่อะไรคะ
7: 20
0: ค่ะใครเอ่ย20ตอบว่าเกิดที่ไหนและลักษณะสถานที่เป็นอย่างไร
8: ที่โรงเรียน
0: ตรงไหนของโรงเรียนลูก
8: หน้าโรงเรียนค่ะ
0: มันอยู่ชั้นไหนของโรงเรียนบนอาคารด้านล่างอาคารหรือว่าตรงไหน
8: ด้านล่างอาคาร
0: ด้านล่างหรออยู่ตรงไหนนะตรงไหนคะ
8: อาคารโรงเรียน
0: อาคารเรียนนั่นเองนะคะที่อาคารเนี่ยเขาก็จะมีกระถางอยู่ตรงไหนของอาคารลูก
8: หน้าต่างค่ะ
0: เราเรียกว่าระเบียงชั้นบนนะคะได้ไหมเนี่ยคำถามนี้ให้นะคะวันนี้ใจดีถือว่าตอบถูกว่าเป็นที่อาคารเรียนที่อาคารเรียนตรงบริเวณไหนเพื่อนๆช่วยตอบสิระเบียงชั้นบนนะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นขอสุ่มเลยเลขที่26ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเชิญค่ะ
9: ลมพัดแรงค่ะ
0: ลมพัดแรงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับกระถางเขาเป็นยังไงลมพัดแรง
9: กระถางเขาเอ็นไปมาค่ะ
0: เอ็นไปมากระถางเขาเอ็นไปมาเพราะอยู่ตรงระเบียงแล้วก็ลมเนี่ยแรงมากนะคะรับไป1สติกเกอร์ค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เรารู้รายละเอียดของสถานการณ์แล้วนะคะใครเคยเจอสถานการณ์ที่เราอ่านมาบ้างมีใครเคยเจอไหมอย่างตอนเล่นอย่างเช่นเล่นชิงช้างนี้เคยเจอไหมคะเคยนะทีนี้เด็กๆค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นการทำกิจกรรมนะคะ ซึ่งในช่วงนี้นะคะก็จะขอความร่วมมือนะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เขียนบันทึกข้อมูลนะคะรวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอภิปรายนะคะเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของแต่ละสถานการณ์และคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้เลือกหลักฐานมาใช้สนับสนุนด้วยนะคะทีนี้บทบาทของนักเรียนต้องทำอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยอันดับแรกต้องคุยกันอภิปรายกันว่าเหตุการณ์ที่เราอ่านไปแล้วเขามีสิ่งที่ไม่ปลอดภัยคืออะไรและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนอย่างเช่นเรื่องน้ำหนักเรื่องมวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เหล่านี้อย่างไรนะคะให้คุยกันแล้วก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยมีทั้งหมดกี่สถานการณ์คะเด็กๆ3สถานการณ์ลองจับคู่กันนะลูกจะได้เร็วขึ้น2คนทำ1สถานการณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะจับคู่กันนะคะ2คนทำ1สถานการณ์แล้วก็เอาผลมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะ

0: หมดเวลาสวยสั่งได้ปรบมือหนึ่งครั้งเชิญนั่งที่ค่ะตอนนี้ทุกคนเชิญนั่งที่เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะจะให้ออกมานำเสนอยังมีเสียงมาจากกลุ่มไหนนะจะให้ออกมานำเสนอแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันไปทีละสถานการณ์เริ่มจากสถานการณ์แรกเลยนะคะขอฟังจากใครดีนะใครดีนะขอฟังธเนศพลได้ไหมคะธเนศพลเชิญด้านหน้าเลยขอฟังสถานการณ์ที่หนึ่งสิว่าธเนศพลคิดเห็นอย่างไรบ้างถือหนังสือมาด้วยได้ค่ะเดินมาได้เลยเพื่อนๆลองฟังที่ธเนศพลพูดนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองสามารถบันทึกเพิ่มเติมระหว่างนี้ได้ระหว่างที่เราอภิปรายครับแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีแล้วก็บอกชื่อเล่นค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อ
0: เล่น
1: ชื่อเล่นน้องต้นหนาวครับ
0: ต้นหนาวค่ะต้นหนาวสถานการณ์ที่หนึ่งนี้ต้นหนาวเห็นว่ามีสิ่งที่ไม่ปลอดภัยคืออะไรคะ
1: อันที่นั่งสองคนจะหัวฟาดพื้นได้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะหัวฟาดพื้นได้แล้วเพราะอะไรเขาถึงจะหัวฟาดพื้นคะ
1: ห่วงยางที่นั่งสองคนมวนมากและจะให้หัวฟาดพื้นได้ครับ
0: เขาบอกว่าห่วงยางที่นั่งสองคนนี่มีมวนมากก็เลยมีโอกาสที่จะทำให้หัวฟาดพื้นขอบคุณต้นหนาวมากค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าที่ต้นหนาวคิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะค่อยเขียนบันทึกเพิ่มเติมลงไปได้นะคะทีนี้นี่มวยกลุ่ม4ใช่ไหมฝากค่ะเรามาดูกันที่สถานการณ์ที่1นะคะทุกคนหันหน้ามาบนจอวางมือค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้เขียนเพิ่มเติมหลังจากนี้นะเด็กๆคะสถานการณ์นี้ห่วงยางทั้ง2เนี่ยเขามีมวลเป็นยังไงกันลูกเขามีมวลและน้ำหนักแตกต่างกันแตกต่างอย่างไรคะวัตถุอันไหนที่มวลมากลูกช่วยกันตอบได้เลยครับนั่งสองคนเนี่ยมีมวลมากส่วนนั่งคนเดียวมวลเดินยังไงลูกมวลน้อยนะคะแล้วการที่เขามวลต่างกันเนี่ยใครที่จะหยุดการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่า
2: คนที่มีมวลน้อย
0: คนที่มวลน้อยก็คือฝั่งที่นั่งคนเดียวใช่ไหมลูกจะหยุดง่ายกว่านะคะส่วนฝั่งที่นั่งสองคนเนี่ยก็จะหยุดยากเพราะว่าอะไรคะการที่เขานั่งสองคนเนี่ยมันมวลเป็นยังไงมวลมากทำให้มันหยุดยากเพราะเขายังคงอยากจะเคลื่อนที่ต่อไปนะคะทีนี้ใครที่จะไม่ปลอดภัยมากกว่า
3: คนที
0: ่มีมวลมากก็คือฝั่งที่นั่งสองคนมันจะอันตรายยังไงเด็กการที่เขาหยุดยากแล้วมันจะอันตรายยังไงเขาใช้เท้าทำอะไร
3: ย
0: ันพื้นแล้วมันก็ไม่หยุดสักทีแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะ
3: ขา
0: อาจจะเป็นแผลได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองนะคะคือห่วงที่ทั้งสองคนเนี่ยมวนมากแล้วมันหยุดยากพอใช้เท้ายันพื้นปุ๊บอาจจะเกิดอันตรายกับข้อเท้าได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ปลอดภัยคืออาจจะเกิดการเจ็บข้อเท้าได้หรืออาจจะเกิดการพลัดตกเพราะใช้เท้ายันแล้วแต่ว่าเครื่องเล่นหรือว่าชิงช้าก็ยังเคลื่อนที่อยู่นะคะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนรู้ที่ผ่านมายังไงคะเด็กๆมันเกี่ยวยังไงคะเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนเนี่ยเรื่องน้ำหนักหรือเรื่องมวลทั้งสองอย่างเลยนะคะมวลมากน้ำหนักก็จะมากด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยังไงคะมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อันนี้คือสิ่งที่มันเกี่ยวในสถานการณ์นี้ตอนนี้เขียนเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้เรามาดูกันที่สถานการณ์ที่2นะคะสถานการณ์ที่2วันนี้ขอฟังพัฒนาได้ไหมคะเชิญด้านหน้าเลยใครมาด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าพัฒนามีความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่2อย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆค่อยบันทึกเพิ่มเติมลงไปนะคะแนะนำตัวก่อน
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะ
0: ปันปันสถานการณ์ที่สองปันปันเห็นว่าไม่ปลอดภัยอย่างไรบ้าง
4: รถเข็นอาจจะหนักทำให้พังได้ค่ะ
0: รถเข็นพังใช่ไหมคะแล้วนอกจากพังแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเคลื่อนที่ยังไง
4: รถเข็นอาจจะไหล ชนคนข้างล่างได้ค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือเขาอาจจะไหลลงมาชนคนที่อยู่ด้านล่างแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราได้เรียนรู้ยังไงบ้างคะเกี่ยวข้องกับมวลไหมหรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไหมเกี่ยวยังไงบ้าง
4: เกี่ยวค่ะเพราะว่าทำให้มีแรงที่ไหลลงมาข้างล่างได้ค่ะ
0: ก็คือรถเข็นที่นักเรียนคนนี้เขาช่วยคุณผู้ปกครองเข็นของที่ใส่อยู่อะลูกเขามีมวลเป็นยังไงคะ
4: มวลมากค่ะ
0: รถเข็นของนักเรียนคนนั้นมีมวลมากแล้วการที่รถเข็นมีมวลมากเนี่ยเราสามารถหยุดรถเข็นได้เป็นยังไงง่ายหรือยาก
4: ยากค่ะ
0: รถเข็นก็จะหยุดยากพอหยุดยากแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะเด็กๆรถเข็นมันหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้มันไหลลงไปตามทางลาดจะเป็นยังไงต่อชนคนได้นะขอบคุณค่ะขอบคุณพัฒนามากค่ะเดี๋ยวหนูค่อยไปติดใส่ด้านหน้านะคะเด็กๆค่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่2นะคะเด็กๆมวลรถเข็นของนักเรียนคนนั้นมีมวลและน้ำหนักเป็นยังไงคะมวลมากหรือมวลน้อยลูก
3: ม
0: วลมากนะคะเพราะว่าเขาใส่ของมาเต็มเลยนะคะทีนี้เด็กๆค่ะในการที่รถเข็นเขามีมวลมากขนาดนี้ลองนึกภาพตามรถเข็นกำลังเคลื่อนที่ลงตามทางลาดแถมมวลมากแบบว่าเยอะมากของเยอะมากมวลมากสุดๆการเคลื่อนที่ของเขาจะหยุดยากเลยหยุดง่ายการที่เขาเคลื่อนที่อยู่แล้วจะไปบังคับให้เขาหยุดทำได้ง่ายๆไหมแบบพอมันหยุดไม่อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นชนนะคะมันก็อาจจะเคลื่อนที่ไปชนคนอื่นเพราะว่ามันยังเคลื่อนที่อยู่และอยากเคลื่อนที่ต่อไปนะไม่อยากจะหยุดนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้ดังนั้นก็จะเป็นความอันตรายเกี่ยวกับผู้อื่นหรือตนเองคะเด็กๆอันตรายเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่นผู้อื่นนะเพราะมันอาจจะไปชนคนอื่นได้ไปชนร้านค้าชนคนที่อยู่ด้านล่างสามารถบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นคือรถเข็นอาจจะไหลไปชนผู้อื่นเนื่องจากมีมวลมาก

0: ำให้เปลี่ยนแปลงการเรียนที่ยากนั่นเองเมื่อสักครู่นี้คุณครูพูดถึงสิ่งที่ไม่ปลอดภัยไปแล้วอันนี้คือเฉลยนะคะเด็กสามารถอ้างอิงจากเฉลยแล้วก็ไปเพิ่มเติมจากที่ตนเองเขียนได้นะไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนคุณครูนะลูกให้เอาที่ตนเองคิดแล้วก็เพิ่มเติมที่คุณครูเฉลยเข้าไปแค่นั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ปลอดภัยและส่วนตรงนี้คือเป็นความเกี่ยวข้องกับเนื้อหานะคะว่าเกี่ยวข้องในส่วนนี้เสร็จไหมข้อ2ยังหรอเขียนตามความเข้าใจตนเองได้เลยมวนมากเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากทำให้ไหลไปชนคนอื่นแค่นี้ก็ได้เสร็จไหมคะต่อไปนะข้อที่3นะคะข้อที่3ขออาสาสมัครดีกว่าใครจะอาสาออกมาเล่าข้อที่3มีมี่เชิญเราให้เพื่อนๆฟังซิว่าเราคิดเห็นอย่างไรสถานการณ์ที่3สวัสดีค่ะแล้วก็แนะนำชื่อเล่นก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อมีมี่ค่ะ
0: มีมี่นะคะมีมี่เห็นว่าสถานการณ์ที่3ไม่ปลอดภัยอย่างไรลูก
1: กระถางต้นไม้อาจตกลงมาโดนได้ค่ะ
0: กระถางต้นไม้อาจจะตกลงมาโดนหัวได้มีมี่บอกแล้วมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราเรียนอย่างไรกระถางต้นไม้ที่ตกลงมาเนี่ยเขาจะเป็นกระถางต้นไม้ที่เป็นมวลมากหรือมวลน้อย
1: มวลน้อยก็อาจจะตกลงมาเร็วกว่าม
0: วลน้อยก็จะตกลงมาเร็วกว่าใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขาถึงตกได้เร็วกว่าถ้ามวลน้อยมันเป็นยังไงคะ
1: เพราะมีการเคลื่อนที่เร็วค่ะ
0: เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายนั่นเองนะคะมีเพิ่มเติมไหมไม่มีเพิ่มเติมขอบคุณมีมี่มากค่ะคืนไมค์เพื่อนแล้วมารับสติกเกอร์ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะคิดเห็นเช่นเดียวกับมีมี่ไหมลูกนักเรียนปลายทางค่ะจาก3สถานการณ์ที่เพื่อนๆนำเสนอมาเด็กๆสามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองเขียนแล้วก็เพิ่มเติมลงไปได้นะคะหรือถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถเล่าให้เพื่อนในห้องฟังได้ด้วยทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับน้ำหนักและมวลอย่างไรคะเด็กๆช่วยกันตอบเลยกระถางต้นไม้เล็กเนี่ยจะมวลมากหรือมวลน้อยมวลน้อยแต่ถ้ากระถางต้นไม้ใหญ่ๆจะมวลมากหรือมวลน้อย
2: มวลมาก
0: นะคะแล้วกระถางที่มีมวลน้อยๆเขาจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยังไงคะได้ง่ายเปลี่ยนได้ง่ายส่วนกระถางที่ใหญ่ๆมวลเยอะๆจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยังไงคะ
2: ยาก
0: นั่นเองนะคะแล้วเขาอยู่ที่ระเบียงชั้นบนเขาตกลงมาที่พื้นได้เพราะอะไรคะลูกมีลมพัดลมพัดแล้วทำไมไม่ปลิวขึ้นด้านบนล่ะทำไมตกลงที่พื้นมีแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าแรงดึงดูดของโลกทำให้เขาตกมาที่พื้นนั่นเองนะคะเด็กๆคะดังนั้นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยในสถานการณ์นี้เราจะเขียนว่ายังไงกระถางต้นไม้อาจจะตกลงมาชั้นล่างแล้วอาจจะโดนคนที่อยู่ชั้นล่างไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนหรือว่ารถยนต์ที่จอดอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่จะไม่ปลอดภัยแล้วมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราเรียนรู้ยังไงบ้างเกี่ยวข้องยังไงคะเด็กๆสถานการณ์ที่3มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราเรียนรู้ยังไงมันเกี่ยวข้องเรื่องไหนบ้าง
2: เร
0: ื่
2: องมวล
0: ใช่ไหมคะมวลน้อยจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ง่ายแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องนึงที่มันตกลงมาที่พื้นเกี่ยวข้องกับ
2: แรงโน
0: ้มถ่วงของโลกด้วยที่ทำให้วัตถุตกลงมาที่พื้นนะคะนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ทั้ง3ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันนะคะเด็กๆค่ะไหนลองสรุปให้คุณครูฟังสิจากทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มากิจกรรมวันนี้เราจะสรุปว่ายังไงได้บ้างสรุปว่ายังไงนะเวลาสรุปให้ดูที่จุดประสงค์เราได้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนแล้วเอาเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราสรุปเอาไปใช้อะไรได้บ้างเนื้อหาที่เราเรียนรู้ใช้อธิบายอะไรคะอธิบายอะไรนะเรามีความรู้แล้วเราเรียนรู้แล้วได้ความรู้มาแล้วแล้วเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ทำอะไรวันนี้เราใช้ความรู้ทำอะไรใช้ความรู้ทำอะไรเราใช้ความรู้อธิบายอะไรคะวันนี
2: ้
0: เยี่ยมมากอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

0: ในตลาดหรือว่าที่บ้านก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันสามารถนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปอธิบายได้นะคะเด็กๆคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาคือความรู้เรื่องมวลน้ำหนักการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเหล่านี้สามารถนำไปใช้อธิบายในชีวิตประจำวันได้ลองไปสังเกตดูนะในชีวิตประจำวันเจอเหตุการณ์อื่นๆอีกนอกจากนี้หรือเปล่านะคะทีนี้มาดูที่บทเรียนครั้งถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของปลอดภัยไว้ก่อนครั้งที่สองนะมีสิ่งที่จะต้องเตรียมคือใบงานเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะหน้าที่25 26 27ก็คือใบงานเดิมเลยเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ต่อรวมถึงให้เตรียมกระดาษ A4 มาด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถให้คำแนะนำในการบันทึกผลนักเรียนเพิ่มเติมได้แล้วก็ในชั่วโมงหน้าเราก็จะยังคงใช้ใบงานนี้อยู่ค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะคุณครูตาลขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของ

การกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะ

จะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ CO2 ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ถูกซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ oh my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่คำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วคำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่คำแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับหวังว่าเด็กๆยังจะจำคุณครูได้อยู่ใช่ไหมลูกจำได้นะวันนี้เรียนวิชาภาษาไทยก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานไม่แพ้กับวันอื่นๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาเชื่อมต่อความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณีที่เราได้เรียนกัน3ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมวันนี้แหละเราจะนำบทกลอนของท่านสุนทรภู่จากเรื่องพระอภัยมณีมาท่องเป็นบทอาขยานกันนะครับคุณครูหวังว่าเด็กๆน่าจะรู้จักอาขยานใช่ไหมลูกรู้จักไหม
1: ร
0: ู้จักเด็กๆปลายทางก็รู้จักอาขยานแน่นอนเพราะว่าเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นป.1 ป.2 ป.3 มาถึงป.4 ก็ยังต้องเรียนบทอาขยานกันอยู่เพราะว่าในแต่ละระดับชั้นจะมีบทอาขยานที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนบทอาขยานของเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆจำกิจกรรมแรกได้ไหมชื่อว่าตอนนี้อุปกรณ์พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะหยิบขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูคำศัพท์ที่น่าสนใจวันนี้อ่ะพร้อมทุกคนเตรียมอุปกรณ์เลยคำนี้คือคำว่าอะไรครับ
1: ไต
0: ้ฝุ่นเขียนอย่างไรอ้าวดูสิสีแดงหรือสีเขียวให้เวลาคิด10วินาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวพร้อมเตรียมตัวนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีเขียวหรือสีแดงมีมาทั้ง2สีคำตอบก็คือสีเขียวเก่งมากเพราะอะไรลูกอ่ะดูซิสังเกตความแตกต่างตรงไหนอดิศรแตกต่างตรงไหนลูก
2: สระ
0: อะไรสระไอเด็กๆปลายทางสังเกตคำที่ถูกต้องด้วยนะครับคำว่าไต้ฝุ่นนะเราจะใช้สระไอสระไออะไรไม้มะลายนั่นเองนะมาดูความหมายกันนะครับคำว่าไต้ฝุ่นเนี่ยมีความหมายว่าชื่อพายุที่มีกำลังแรงจัดทำให้มีฝนตกหนักมากแล้วก็เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีนนะครับก็เป็นคำนามเนาะสรุปแล้วไต้ฝุ่นเป็นชื่อเรียกของอะไร
2: พายุ
0: นั่นเองนะจำด้วยนะครับคำว่าไต้ต้องเขียนด้วยสระไอไม้มะลายอย่าลืมนะครับจดจำคำที่ถูกต้องและนำไปใช้ด้วยนะอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เรื่องพระอภัยมณีกันดีกว่านะคุณครูมีคำถามมาฝากเด็กๆจำได้ไหมเราจบตอนที่พระเจ้าตามาช่วยสุสาครจากไหนลูกตอนไหนตอนที่เป็นยังไงที่เมืองกาละเวกใช่ไหมตอนที่ใครทำอะไรสุสาคร
2: ช
0: ี
2: เล่า
0: หรือชีเปลือย
2: ช
0: ี
2: เปล
0: ือ
2: ย
0: ไม่ใช่ชีเล่าชีเปลือยนะก็มาช่วยเอาไว้แล้วตอนที่ช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดสาครสอนอะไรบ้างยังจำบทกลอนได้อยู่ไหม
3: สอนอะไร
0: แล้วสอนอะไรนะเอ้ยไม่ใช่สุดสาครฤาษีสอนอะไรบ้าง
4: อย่าไว้ใจมนุษย์
0: อย่าไว้ใจมนุษย์และอะไรอีกลูกมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดแสดงว่าสอนเรื่องการเป็นยังไงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเคยได้ยินไหมจะจนใจเองแล้วก็ที่สำคัญนะเรื่องของความรอบคอบใช่ไหมนะให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนาไม่ว่าจะเจอผู้คนหรือเจอใครก่อนที่จะตัดสินใจอะไรต้องเป็นไงลูกต้องมีความรอบคอบก่อนอ้าวลองมาดูคำสอนของพระเจ้าตานะบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนสรุปก็คือสอนเรื่อง
2: อย
0: ่าไว้ใจมนุษย์มาดูบทต่อมาสอนอะไรมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาสอนอะไรลูก ที่พึ่งแสดงว่าคนเราเนี่ยพึ่งคนอื่นได้หรือเปล่า
4: ไม่ได้
0: ให้พึ่งใคร
4: พ
0: ึ่
4: งตนเอง
0: ให้พึ่งตนเองที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนก็แปลว่าพึ่งได้อยู่อย่างเดียวก็คือพึ่งที่ตัวเองเท่านั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาก่อนที่จะไปเจรจาไปสื่อสารกับใครต้องทำอะไรก่อนลูกต้อง
4: ค
0: ิดก่อนไม่เหมือนกับตอนที่ไปคุยกับชีเปลือยใช่ไหมยังไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไปพูดคุยกับเขาไปเล่าให้เขาฟังทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าตาต่อมาสอนอะไรอีกเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3ปลายทางด้วยนะครับ
2: แม่ไทยรักมันชังชังต่ออ
0: ่านดังๆลูก

0: ก่งมากสอนอะไรเอ่ยสอนให้เป็นไง
1: รอบ
0: คอบให้เป็นไงอีกลูกให้รู้รักษาตัวรอดใช่ไหมการเอาตัวรอดเป็นสิ่งสำคัญไหมสำคัญมากการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดำรงชีวิตให้เป็นไงลูกอยู่รอดใช่ไหมต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้การมาโรงเรียนก็เหมือนกันก็เหมือนเด็กๆอ่ะมาโรงเรียนห่างจากพ่อจากแม่มาต้องมาใช้ชีวิตเองคนเดียวที่โรงเรียนเนาะพอถึงเลิกเรียนกลับบ้านไปก็ถึงจะได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่การมาเรียนหนังสือก็เหมือนกันเหมือนสุดสาครเลยเขาก็ต้องเรียนหนังสือแล้วเขาก็ต้องออกไปใช้ชีวิตเนี่ยเราก็เหมือนกันการมาโรงเรียนก็เหมือนเป็นการฝึกให้เราออกมาใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับอ้าวมาพูดคุยกันเรื่องของการท่องบทอาขยานบทเมื่อสักครู่นี้คุณครูตัดมาแค่3บทนะแต่จริงๆแล้วบทอาขยานของเราวันนี้มาจากตอนสุดสาครเข้าเมืองกะระเวกจะมีทั้งหมด5บท5บทนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากก็คือจะให้นักเรียน5กลุ่มเนี่ยแข่งขันกันต่อบทประพันธ์ให้สมบูรณ์นะตอนนี้เราได้บัตรคำแล้วใช่ไหมอยู่ในตะกร้าเห็นหรือยังลูกเห็นแล้วนะแต่ละกลุ่มจะมีสีไม่เหมือนกันมีกลุ่มไหนได้ของคนอื่นปนไปหรือเปล่าส่งคืนเพื่อนๆด้วยนะลูกลองเช็คดูก่อนนะอ้าวทีนี้ใน5บทนี้เราจะมารวมกันแล้วก็จะเป็นบทประพันธ์ที่สมบูรณ์นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูสามารถตัดกระดาษแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยลองช่วยกันต่อบทประพันธ์เป็นบทที่สมบูรณ์เพื่อที่เราจะได้นำมาท่องได้ถูกต้องนะครับแต่ก่อนที่จะเล่นเกมกันต้องเรียนก่อนใช่ไหมต้องเรียนรู้วิธีการท่องบทอาขยานก่อนนะวันนี้แหละเด็กๆจะได้รู้หลักการท่องบทอาขยานท่องจำบทอาขยานเรื่องพระอภัยมณีได้แล้วก็เห็นคุณค่าของบทอาขยานและการท่องบทอาขยานนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังพร้อมไหมลูกพร้อมนะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องบทอาขยานกันแล้วนะทีนี้เรามาดูความรู้เกี่ยวกับบทอาขยานกันก่อนคำนี้อ่านว่าอะไร
2: อาขยาน
0: อาขยานไหนมีใครอ่านออกเสียงแบบอื่นไหมอ่านว่าอะไรลูกจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบนะอ่านว่าอาขยานหรืออาขยานก็ได้แล้วแต่จะอ่านแต่พวกเรามักจะคุ้นเคยก็คือคำว่าอาขยานจริงๆแล้วอาขยานก็อ่านได้นะอาขยานคืออะไรก็คือบทท่องจำการเล่าการสวดเรื่องนิทานนะซึ่งเป็นบทที่เราเลือกมานี่แหละมาท่องจำอาจจะเป็นบทประพันธ์ที่ชอบอาจจะเป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะที่มันมีเนื้อหาที่เป็นคำสอนลึกซึ้งกินใจเพราะมากๆเนี่ยเราชื่นชอบเราสามารถเลือกมาท่องเป็นบทอาขยานได้นะครับเด็กๆอาจจะตัดตอนมาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไหมได้หรือคุณครูเลือกให้ได้ไหมลูกได้นะหรือเป็นบทที่มีการถูกกำหนดเอาไว้ยกตัวอย่างบทนี้ก็เป็นบทที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ให้เด็กไทยเนี่ยจะต้องได้ท่องจำให้ได้เพราะว่ามันมีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์มีคุณค่าทางด้านคำสอนแล้วก็เป็นบทกลอนที่ได้รับความนิยมนะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เนาะแต่ว่าความจริงแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะลูกมีอีกหลากหลายบทเลยนะโดยความงามของบทอาขยานเนี่ยจะมีความงามทางด้านวรรณศิลป์มีความงามทางด้านการใช้ภาษาใช่ไหมแล้วก็เนื้อหารวมถึงวิธีการประพันธ์ยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นกลอนนิทานนะครับเด็กๆเข้าใจคำว่าอาขยานหรือยังทีนี้เข้าใจแล้วนะทีนี้เราลองมาดูว่าในการท่องจำบทอาขยานลองตีความซิคำว่าท่องจำคืออะไรท่องจำแปลว่ายังไงลูกเราต้องมีความจำไหมมีเด็กๆจะเปิดหนังสือได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นการท่องจำแปลว่าเราจะต้องจำบทให้ได้ทุกวรรคใช่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะการบ้านคือต้องจำให้ได้นะแล้วก็เด็กๆจะต้องมาทดสอบการท่องกับคุณครูทุกคนนะครับอ้าวลองมาดูว่าเราจะทำยังไงบ้างเพื่อให้การท่องจำบทอาขยานของเรานอกเหนือจากการที่เราต้องจำให้ได้แล้วเวลาท่องเด็กๆต้องทำยังไงลูกข้อแรกปลายทาง น้ำเสียงแจ่มใสคืออะไรคืออะไรลูกต้องเปล่งเสียงยังไงตะโกนตะคอกได้หรือเปล่าได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เบาเกินไปได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องมีความดังความชัดเจนพอประมาณก็คือไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปเอาให้ได้ยินกันประมาณนั้นนะครับน้ำเสียงแจ่มใสอันที่สองลองอ่านดูซิพร้อมกันนะลูก1 2 3
1: เข้าใจฉ
0: ัน ฉันอะไรอ่านได้ไหมคำนี
1: ้
0: เข้าใจฉันทลักแปลว่าอะไรเอ่ยต้องเข้าใจหลักการท่องบทอาขยานนั่นแปลว่าถ้าบทนั้นเป็นกาบเราก็ต้องรู้ว่ากาบยานีหรือกาบต่างๆเนี่ยท่องยังไงถ้าเป็นกลอนก็ต้องรู้ว่ากลอนท่องยังไงถ้าเป็นโครงก็ต้องรู้ว่าโครงท่องแบบไหนนะครับอันนี้คือเมื่อมีน้ำเสียงแจ่มใสต้องเข้าใจฉันทลักษ์โอเคไหมอ้าวต่อมาข้อที่3พร้อมกัน
1: ถ
0: ู
1: กหล
0: ัก
1: ทำนอง
0: ถูกหลักทำนองคืออะไรลูกถูกหลักทำนองก็คือเป็นไงรู้ทำนองถูกต้องเก่งมากรู้ทำนองนะคำว่าทำนองในที่นี้คือต้องรู้ว่าการใช้เสียงน้ำเสียงเป็นอย่างไรเสียงสูงเสียงต่ำกรอน8ท่องแบบนี้การแบ่งวรรคตอนอย่างไรต้องรู้ทำนองนะครับข้อที่4อ่านพร้อมกันสอดคล้องอารมณ์แปลว่าเมื่อเราท่องบทอาขยานเราต้องใส่อะไรเข้าไป
1: อารมณ์
0: นะคำว่าอารมณ์แปลว่าถ้าบทนั้นมีอารมณ์เศร้าเราก็ต้องท่องให้มันมีความรู้สึกว่าเนื้อหามันเศร้าเราก็ต้องใส่อารมณ์เศร้าเราจะท่องแบบขบขันได้ไหมไม่ได้ถ้าบทนั้นเป็นอารมณ์โกรธเด็กๆก็ต้องท่องเหมือนกับมีอารมณ์โกรธหรือว่าเกรี้ยวกราดนิดนึงเนาะแต่ว่าอันนั้นอาจจะยากไปหรือบางทีอารมณ์คิดถึงอย่างเงี้ยก็ต้องใส่ให้มันแบบว่าให้มันมีอารมณ์ร่วมถามว่ายากไหมก็ยากนะลูกการใส่อารมณ์ร่วมกับบทอาขยานนะต่อมาข้อที่5ครับอ่านพร้อมกัน
1: เหมาะสม
0: อักขระวิธีข้อ5คือเหมาะสมอักขระวิธีนักเรียนปลายทางเข้าใจคำนี้ไหมลูกฟังนะคำว่าเหมาะสมอักขระวิธีก็คือแปลว่าคำต่างๆที่อยู่ในบทอาขยานถ้าเป็นคำควบกล้ำต้องอ่านแบบไหนต้องอ่านแบบไหนลูกถ้าเป็นคำควบกล้ำอักขระวิธีในการอ่านออกเสียงก็คือต้องอ่านออกเสียงควบให้ถูกต้องใช่ไหมถ้าเป็นคำยากถ้าเป็นคำที่มีตัวการันอะไรพวกนี้ต่างๆต้องอ่านให้ถูกต้องนะรวมทั้งการใช้รอเรือการใช้รอลิงในคำอ่านนั้นก็ต้องอ่านให้ถูกต้องอันนี้เรียกว่าเหมาะสมอักขระวิธีและสุดท้ายอ้าวดังๆข้อที่6คือ
1: มีศิลปะการใช้เสียง
0: ดีมากแปลว่าต้องอ่านให้ไพเราะนะลูกนะถามว่าทุกคนสามารถอ่านบทอาขยานได้ไพเราะทุกคนไหมบางคนอาจจะไม่มีเสียงที่ไพเราะแต่ว่าเราถ้าเรารู้ทำนองเรารู้ฉันทลักษ์มีน้ำเสียงที่ดีเปล่งเสียงได้ชัดเจนแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับบทอาขยานนั้นมันก็สามารถสร้างความไพเราะได้นะโอเคนะอ้าวทีนี้มาดูว่าการท่องอาขยานเป็นทำนองสนออันนี้ก็คล้ายๆกันนะลูกคือต้องท่องแบบไหนก่อนอันดับแรกเด็กๆต้องท่องยังไง
2: ธรรมดาให้ถูกต้อง
0: อันดับแรกต้องท่องแบบธรรมดาก่อนใช่ไหมอ้าวอ่านกลอนนี่แหละแต่ว่าอ่านให้เหมือนร้อยแก้วนะอันที่สองคือท่องให้ถูกจังหวะวรรคตอนเข้าใจคำว่าวรรคตอนหรือเปล่าต้องแบ่งวรรคให้ถูกต้องซึ่งวันนี้แหละเราจะมาสอนแบ่งวรรคกันนะข้อที่สามท่องให้สัมผัสคล้องจองเป็นยังไงลูกในกลอนมีคำคล้องจองอยู่แล้วไหมมีไหมมีใช่หรือเปล่าไม่งั้นจะเป็นกลอนได้ไหมไม่ได้ต้องมีคำคล้องจองดังนั้นเด็กๆต้องรู้จักท่องให้มันคล้องจองกันการคล้องจองได้เนี่ยแน่นอนเราต้องอ่านถูกถ้าเราอ่านผิดมันก็จะไม่สัมผัสคล้องจองนะต่อมาข้อที่4ท่องยังไงลูกข้อที่4อ่ะพร้อมกัน
1: ท่องให้ถูกคำนองและลีลาของคำประพันธ
0: ์ท่องให้ถูกทำนองและลีลาของคำประพันธ์ดีมากนะก็ ็เมื่อเรารู้ทำนองแล้วรู้ว่าบทนี้เราจะทอดเสียงอย่างไรเราจะมีการเล่นเสียงตรงไหนซึ่งอะไรพวกนี้มันเป็นศิลปะของการอ่านมันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะแต่เราก็เรียนรู้ได้นะครับแล้วก็ข้อที่5คือท่องโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาก็เหมือนกับสอดคล้องอารมณ์ใช่ไหมมีอารมณ์ร่วมกับบทประพันธ์นั้นนะครับและสุดท้ายคือเวลาเราอ่านพยางค์สุดท้ายของวรรคเนี่ยเราจะต้องทอดเสียงทอดเสียงแปลว่าอะไรโปรดทอดเสียงแปลว่าอะไรลูกเอาเสียงไปทอดในกระทะไหมใช่ไหมไม่ใช่คำว่าทอดเสียงคืออะไรในใครรู้บ้างอ้าวเร็วๆคุณครูจะให้รางวัลเลยใครตอบได้กลุ่มไหนจะตอบคำว่าทอดเสียงคืออะไรลูกเอาเร็วๆเร็วๆยกมือเลยปลายทางตอบได้ไหมครับทอดเสียงลองบอกคุณครูของหนูสิว่าทอดเสียงคืออะไรเอาเร็วมีไหมมะลิตอบได้เปล่ายกมือใครจะตอบเอาเราจะให้ลุ้นรางวัลจะมีหัวใจให้หนึ่งดวงมีคะแนนอยู่ในนี้ใครจะตอบมะลิตอบแล้วยกมือคืออะไรลูกทอดเสียงคือมือถือไมค์เลยลูกมือถือไมค์แล้วตอบเสียงดังฟังชัด
3: การใส่ลูกกระเดือกค่ะ
0: การใส่อะไรนะ
3: ใส่ลูกกระเด
0: ือ
3: ก
0: ใส่ลูกกระเดือกใช่ไหมถูกหรือเปล่าการทอดเสียงยังไม่ใช่นะลูกนั่งลงขอบคุณมากการทอดเสียงแปลว่าการลากเสียงให้เป็นไงยาวเพื่อให้รู้ว่าเราจะจบบทแล้วนะเหมือนไม่ใช่การเอาเสียงไปทอดและไม่ใช่การใส่ลูกกระเดือกนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันเนาะมาเรื่องของการแบ่งแนววรรคตอนตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ฉันทลักษณ์กลอน8นะครับกลอน8ก็คือกลอนที่มีจำนวนคำทั้งหมดกี่คำ8คำแต่ก็ไม่เสมอไปนะบางทีกลอน8ก็มีอาจจะมี7คำก็มี8คำก็มี9คำก็มีนะลูกหรือบางทีอาจจะลากยาวไปจนถึง10คำบางทีมันตัดคำไม่ได้มันต้องรวบไปเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับคนแต่งแต่ว่าคุณครูพยายามนำมาก็คือมี7คำถ้าเราเจอกลอน8แบบ7คำเราจะอ่านแบบไหนลองแบ่งวรรคดูสิอ่านแบบไหนลูกถ้าเจอ7คำ

0: ก่อน8 7คำอ่านยังไงต้องแบ่งเป็น2 2 3แปลว่าอ่านทีละ2คำและอ่านอีกกี่คำ2คำแล้วอ่านอีกกี่คำ3คำแล้วต้องมีการแบ่งวรรคเอาไว้ด้วยนะถ้ากลอน8มี8คำเราจะแบ่งยังไงอ่ะดูกระดานแบ่งกี่คำลูกวรรคแรกกี่คำ3คำวรรคที่2กี่คำ2คำและวรรคที่3 3คำนะถ้ากลอน8บทนั้นมีทั้งหมดมีกลอน8วรรคนั้นมี9คำหาร3เท่ากันเลยใช่ไหมแบ่งเป็นยังไงลูก3 3 3ใช่ไหมอันนี้ยากไหมไม่ยากถ้าไม่ยากคุณครูผ่านมามาดูที่การแบ่งวรรคตอนของบทอาขยานที่เราจะท่องนะตอนนี้เด็กๆใช้หนังสือเล่มเขียวเปิดมาที่ใบงานที่7นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกเปิดใบงานที่7อ้าวเพื่อนๆบอกหน่อยว่าหน้าไหนใครเจอแล้วหน้าไหนลูกใบงานที่7นะลูกต่อจากใบงานที่เราทำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเจอหรือยังหน้าไหนเอ่ยเท่าไหร่นะลูก38นะอ้าวเปิดไปที่หน้า38นะครับคุณครูปลายทางถ้ายังไม่มีเล่มเขียวนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่6นะครับในหน่วยที่2นะอ่ะเด็กๆดูเรื่องอาขยานขับขานวรรณคดีลองดูนะมาดูต่อเราจะแบ่งอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะสอนแล้วนักเรียนแบ่งไปพร้อมๆกันอ่ะมาดูที่วรรคแรกวรรคแรกดูนะวรรคแรกนะอ่ะทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูที่กระดานแล้วสำรวจใบงานตัวเองแบ่งไปพร้อมกันนะลูกวิธีการแบ่งวรรคตอนเราจะใช้ดินสอขีดขั้นเอาไว้ใส่เครื่องหมายทับลงไปอ้าวยกตัวอย่างเช่นวรรคแรกดูนะบัดเดียวดังงังเงงวังเวงแววอ่ะใช้มือขึ้นมาลองนับดูสิ1 2 3บัดเดียวดังงังเงงวังเวงแววมีจำนวนกี่คำ8คำจำได้ไหมเวลามี8ต้องแบ่งเป็น3 2 3อ้าวดังนั้นแบ่งได้เป็นบัดเดียวดังงังเงงและวังเวงแววนะแบ่งแบบนี้นะลูกเมื่อจบ1วรรคเราจะใส่เครื่องหมายทับลงไป2ทับแบบนี้เพื่อเป็นการให้รู้ว่าใส่2ทับแปลว่าอะไรลูกถ้าใส่1ทับแปลว่าเราจะเว้นจังหวะหายใจแค่สั้นๆใช่ไหมแต่ถ้าใส่2ทับเราจะเว้นหายใจสั้นหรือยาวยาวขึ้นกว่านี้นิดนึงนะอ่ะต่อมาต่อมาต่อมาอันที่สองสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาทันไหมปลายทางทันคุณครูนะลูกแบ่งไปพร้อมๆกันนะเมื่อจบ1วรรคใส่เครื่องหมายทับกี่ทับ
1: 2ท
0: ับ ใส่ลงไปเลย2ทับเพื่อให้รู้ว่าเราต้องเว้นจังหวะในการอ่านคนไหนที่ไม่มีใบงานดูในหนังสือเรียนแล้วก็แบ่งไปพร้อมกันนะลูกหน้าไหนกมลวุฒิหน้า36ดีมากอ่ะทันไหมเนี่ยทันนะอ้าวต่อมาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาแบ่งตามคุณครูแล้วเมื่อจบวรรคอย่าลืมนะใส่สองทับลงไปประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตบนบรรพตต่อมาต่อมาบทที่2อ่ะตอนนี้เราจบไปบทแรกแล้วนะมอบหมายเลยนะบทที่1กลุ่มที่1ต้องจำให้ได้นะลูกต้องเรียงคำให้ถูกต้องตามบทที่1นะต่อมาเริ่มบทที่2แล้วสอนว่าอ้าวขีดอย่าไว้ใจมนุษย์ทันไหมมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดบทที่2ถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนทันไหมบทที่2บทที่2กลุ่ม2ต้องจำให้ได้โอเคไหมจ๊ะกลุ่ม2จำให้ได้นะลูกนะกลุ่มที่1ก็รับผิดชอบบทที่1

ไปอ่ะอันนี้คือเป็นการแบ่งไว้เห็นไหมลูกเนี่ยบท1กับบทที่2อ่ะขีดเส้นให้ดูแบบนี้อันนี้เรียกว่า1บทอันนี้เรียกว่า1บทนะคะอ่ะคุณครูผ่านได้ไหมผ่านได้นะอ้าวให้ทันเอาให้ทันเด็กๆปลายทางทันคุณครูไหมลูกบนหน้าจอตอนนี้เราอยู่ที่บทที่2แล้วอ้าวต่อไปดูต่อบทที่3บทต่อมาบทที่3กลุ่มที่3ยกมือจำให้ได้ด้วยนะบทที่3อ้าวต่อนะลูกมนุษย์นี้ที่รักอยู่2สถานตามให้ทันนะบิดามารดารักมักเป็นผลเด็กๆดูตรงวรรคนี้คำว่าบิดากับมารดาเราจะสามารถแบ่งเป็นบิดามารอย่างเงี้ยได้ไหมมัน3คำก็จริงอยู่แต่อันนี้มีข้อยกเว้นนิดนึงว่าถ้าเราแบ่งแล้วมันฉีกคำความหมายมันไปมันได้ไหมไม่ได้เวลาอ่านทำให้คนฟังก็จะงงเนาะดังนั้นคุณครูขอแบ่งเป็นบิดาแล้วก็มารดารักมักเป็นผลนะขอแบ่งเป็น2 3 3นะตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ต่อมาที่พึ่ง1พึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาคำนี้สามารถอ่านได้2แบบก็คืออ่านว่าเจรจาหรือเจรจาก็ได้เพราะว่าอะไรมันมีคำว่าเห็นอยู่ตรงนี้มันจึงสัมผัสกับคำว่าเจนนะมันทำให้บทกลอนไพเราะขึ้นนะครับอ้าวต่อมาบทที่3กลุ่มที่3ดูนะรับผิดชอบบทนี้นะมนุษย์นี้ที่รักอยู่2สถานต่อไปกลุ่มที่4ตรงกลางแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอ้าวกลุ่มที่4รับผิดชอบบทที่4ทันหรือเปล่าทันไหมอ้าวทันต่อไปบทที่5บทสุดท้ายจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดแบ่งยังไงลูกบทนี้วรรคนี้แบ่งยังไงอ่ะช่วยกันหน่อยเร็วแบ่งยังไงอ้าวไหนใครจะแบ่งให้คุณครูดูไหนใครอยากจะแบ่งคุณครูมีรางวัลให้ออกมาเลยออกมาขีดเลยมีไหมเอาเร็วๆๆอ่ะมาเก่งมากเอากลุ่มนี้น่าจะได้รางวัลไปแล้วนำไปแล้วอ่ะแบ่งเลยลูกจงคิดตามขีดลงไปเลยตรงไหนจึ๊บลงมาไปเอาแล้วยังไงต่อเมื่อจบวรรคต้องทำยังไงจึ๊บกี่ขีด2ขีดเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะอ่ะสุภกรไปหยิบหัวใจ1อันดูซิว่าได้กี่คะแนนแล้วก็กลับไปอยู่ที่กลุ่มเลือกไปเลยได้กี่คะแนน30คะแนนเก่งมากอ่ะสะสมเอาไว้ต่อมาจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีไหนใครอยากจะแบ่งอ่ะมาณัฐนนท์ยกมือคนแรกกลุ่มที่2จะได้คะแนนกี่คะแนนอ่ะดูซิคิดเลยลูกจะประเสริฐยังไงต่อระวังอย่าให้มือโดนกระดานไม่เป็นไรอะสุดท้ายทำยังไงสุดท้ายถูกไหมถูกไหมถูกต้องเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยอะไปหัวใจ1ดวงคะแนนนะจะมีต่ำสุดคือ5คะแนนสูงสุดคือ50คะแนนอะดูซิได้เท่าไหร่ได้กี่คะแนนลูก5คะแนนเอาสะสมไว้ก่อนไม่เป็นไรอะต่อมาบรรทัดนี้วรรคที่3ใครเอ่ยกลุ่ม3เอาเพิร์ดยกก่อนเพิร์ดมาเร็วจะได้เลยไหมหรือว่าแบ่งก่อนแบ่งก่อนโอเคถูกไหมถ้าไม่ถูกคุณไม่ให้หัวใจนะพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยภูมิกิจไปรับหัวใจ1ดวงเลือกเลยได้กี่คะแนนโชว์ให้กล้องดูหน่อยได้กี่คะแนน10คะแนนอ้าวไปสะสมเอาไว้ต่อมาสุดท้ายกลุ่มที่ไหนเอามือจับหัวก่อนกลุ่มไหนยกก่อนได้ออกมาก่อนนะท่านครูบอกว่ายกให้ยกนะอ้าวยกโอ้ยพร้อมกันเลยทำไงดีกลุ่ม5อ้าวกลุ่ม5มีอีกเธอครูมีหัวใจมาเยอะมากนักเรียนใจเย็นๆลูกอ้าวเร็วๆ

0: เดี๋ยวเสียเวลา
1: ครับยกซ้ำได้ไหม
0: มะลิเชิญ
1: ยกซ้ำได้ไหม
0: ได้ครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือดังๆให้กลุ่มที่5หน่อยอ้าวไปได้กี่คะแนนเท่าไหร
1: ่
0: 10คะแนนอ้าวกลับไปทั้งทีสรุปกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยตอนนี้กลุ่ม1นะยังมีคะแนนนำอยู่กลุ่มไหนยังไม่มีคะแนนเลยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวมีเกมอีกอ่ะสรุปเพื่อนๆแบ่งตามถูกไหมถูกนะเพื่อนๆปลายทางดูนะครับตามนี้เลยจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาถูกต้องอ้าวทีนี้เมื่อเราแบ่งวรรคตอนได้แล้วลองมาดูนะในบทนี้การท่องอาขยานเนี่ยก็เหมือนกับที่เด็กๆแบ่งใช่ไหมทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ในบทอาขยานก่อนคุณครูมีคำศัพท์มาให้ทั้งหมด10คำนะครับ10คำนี้คำแรกคือคำว่าวังเวงใครรู้บ้างวังเวงแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรณัชนนท์วังเวงแปลว่ากลัวจริงๆแล้วก็แปลบริบทใกล้เคียงได้นะวังเวงเนี่ยก็คือเป็นอะไรเปลี่ยวใช่ไหมเปลี่ยวแปลว่าเปลี่ยวนะต่อมาคำต่อมาคำว่าชะแงะกลุ่มไหนจะยกนะกลุ่ม4ชะแงะแปลว่าอะไรอดิศรตอบได้ไหมอ้าวชะแงะมองถูกต้องเก่งมากๆอดิศรมารับไป1หัวใจต่อมาคำว่าโยคีแปลว่าอะไรฤาษีไม่มีใครยกไม่เอาคะแนนเอาไหนลูกเลือกเลยได้25อ้าวกลับไปคำนี้บรรพตแปลว่าอะไร
1: เบลเล
0: ่เบลเล
1: ่
0: ภูเขาเก่งมากอ้าวเบลเล่มาอ้าวเบลเล่เชิญยี่สิบห้าเก่งมากเบลเล่นี่ถือว่าดวงดีนะเนี่ยต่อมาเถาวัลย์เด็กๆดูคำศัพท์ลูกคำว่าเถาวัลย์เถาวัลย์ก็คือพันไม้เลื้อยนะต่อไปคุณครูไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าคำศัพท์เราคุ้นเคยกันเยอะอยู่คำว่าเจรจาก็คืออะไร
1: พ
0: ู
1: ดค
0: ุยหรือพูดจาถูกต้องอ่ะต่อไปคำนี้ประเสริฐมะลิแปลว่าอะไรลูกมะลิ
1: สำเร
0: ็
1: จ
0: ยังไม่ถูกของขวัญตอบเลยลูก
2: ฉลาดค่ะ
0: ฉลาดยังไม่ถูกประเสริฐแปลว่าวิเศษดีเลิศหรือดีที่สุดนะต่อไปหมดหรือยังคำศัพท์
1: ย
0: ัง ศักดิ์ศรีคืออะไรศรีศักดิ์ศรีก็คือเกียรติศักดิ์ใช่ไหมเช่นยกตัวอย่างเช่นประพฤติตนไม่สมศักดิ์ศรีนะครับอีกประมาณ2คำอีก2คำคำว่าอะไรเอ่ยสำแดงเอาไหนใครจะยกเอามือจับหัว1 2ยกอุ๊ยกลุ่ม1มาแล้วแปลว่าอะไรลูก
3: แส
0: ดงให้เห็นเก่งมากมาอีก1หัวใจได้กี่คะแนนเนี่ยเอาเลือกเลย20คะแนนดีมากดีมากอ่ะสุดท้ายคดีแปลว่าเรื่องนะครับคดีแปลว่าเรื่องราวเนาะอ้าวเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วทีนี้ลองมาฝึกท่องอาขยานการท่องอาขยานเนี่ยถ้า1ชั่วโมงเราสามารถจำได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่ไม่เป็นไรนะลูกเรียนรู้วิธีการท่องไปก่อนแต่ว่าหน้าที่ของเด็กๆก็คือต้องไปจดจำเอาเองโอเคไหมเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างพร้อมไหมพร้อมนะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังแล้วก็สามารถอ่านออกเสียงครอไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราแบ่งวรรคไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับ
4: สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวก

0: เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะไหมเพราะไหมลูกน่าจะไหวไหมถ้าให้ท่องแบบนี
1: ้ไม่ไหว
0: ไม่ไหวไหวหรือไม่ไหว
1: ไม
0: ่ไหวทำยังไงถึงจะไหวอ่ะต้องฝึกใช่ไหมลูกมันต้องจำเนาะอ้าววันนี้ยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้องรู้วิธีการท่องต้องรู้หลักการนะลูกเด็กๆเห็นไหมสังเกตการทอดเสียงไหมเพราะไหมเมื่อจบแต่ละวรรคเนี่ยเราต้องมีการทอดเสียงเพื่อให้รู้ว่าเราจะเชื่อมมาอีกวรรคนึงแต่มันก็เป็นศิลปะของการอ่านนั่นแหละเนาะไม่เป็นไรทีนี้เรามาลองฝึกท่องกันดีกว่าพร้อมไหมพร้อมนะแล้วก็ดูตามวรรคด้วยนะลูกเด็กๆปลายทางท่องไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวท่องไปพร้อมกับคุณครูเนาะโอเคเปล่าถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆเปล่งเสียงออกมาให้เต็มเสียงนะบางคนปอดใหญ่เนี่ยอาจจะท่องได้เพราะเพราะว่าเรามีลมเยอะอ่ะพร้อม1 2 3

ไปกับตาปรบมือให้ตัวเองดังๆเก่งมากก็ท่องได้แล้วอ่ะดีมากเลยนะครับเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างท่องได้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการออกเสียงการเปล่งเสียงการทอดเสียงตามลักษณะของการอ่านบทร้อยกรองเนาะก็ถามว่าเพราะไหมสำหรับครูครูก็พอใจแล้วที่เด็กๆท่องได้ขนาดนี้ใช่ไหมลูกแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือต้องมาทำยังไงทดสอบเป็นรายบุคคลใช่ไหมเพื่อประเมินว่าเราสามารถจำได้หรือเปล่านะครับอ้าวตอนนี้กิจกรรมต่อมาก็คือจะให้แต่ละกลุ่มแข่งขันกันเรียงบัตรคำให้เป็นอาขยานที่ถูกต้องนะครับมาดูที่ของฝากจากครูนะเด็กๆปลายทางนะครับให้ทดสอบกับคุณครูได้เลยให้ฝึกท่องอาขยานนะครับส่วนเด็กๆห้องต้นทางก็ใช้บัตรคำที่อยู่ในตะกร้าตอนนี้ทุกคนเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะให้เวลา30วินาทีในการเคลียร์พื้นที่แล้วเก็บหนังสือเก็บสมุดลงเก็บหนังสือเก็บสมุดลงหัวใจใส่ตะกร้าไว้นะลูกอย่าทำหายนะไม่ได้คะแนนนะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเอามือจับหัวเด็กๆต้นทางเอามือจับหัวจับลายจับเอวกลุ่มไหนที่ยังคุยอยู่คุณครูจะลบคะแนนจะยึดหัวใจคืนเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวตอนนี้นะเรียงในพื้นที่ของตนเองคุณครูให้เวลาเอาแค่กี่นาทีดีเดี๋ยวรอก่อนเอากี่นาทีดี2นาทีทันไหมให้3นาทีให้4นาทีดีกว่าเพราะว่ามันมีแค่4วรรคนะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา4นาทีในการเรียงแล้วเราจะเฉลยไปพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: เสร็จแล้วกลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จหรือยังเสร็จแล้วอ่ะปรบมือเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนอยู่ในอาการสงบนะลูกอ่ะนั่งที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลองตรวจดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่านะเพื่อนๆปลายทางเดี๋ยวช่วยดูบนหน้าจอแล้วก็ตรวจกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพื่อนเราเรียงได้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องให้หัวใจกี่ดวงดี
1: 2
0: เอาอีกละกันกลุ่มที่เสร็จกลุ่มแรกไม่รู้จะถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: กล
0: ุ่มที่เสร็จกลุ่มแรกถ้าถูกเดี๋ยวให้หัวใจ2ดวงบันดับเบิลไปเลยแต่ถ้าไม่ถูกไม่ได้นะอ่ะโอเคมาดูที่กลุ่ม1เดี๋ยวคุณครูขอเช็คก่อนอ่ะกลุ่ม1อ่านพร้อมกันดังๆดังๆลูกอ่านธรรมดาก็ได้บาดเดียวดังงางเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตถูกต้องปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่1เชิญหัวใจ1ดวงกลุ่มที่2อ่ะเด็กๆเป็นเล่ไปเลือกเลยแล้วก็มาดูที่กลุ่มนี้นะครับอ่ะกลุ่ม2อ่านพร้อมกันลูกแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนปรบมือไปหัวใจหนึ่งดวงเลือกดีๆนะระวังได้5คะแนนอ้าวกลุ่มที่3อ่ะเด็กๆมาสนใจเพื่อนๆกลุ่มที่3ลูกอ้าวฟังก่อนหันมาฟังเพื่อนกลุ่ม3เลือกเลยลูกแล้วกลับมานั่งที่นะครับอ้าวกลุ่มที่3พร้อมกัน
1: มน
0: ุ
1: ษย์นี้
0: ที่รักอยู่2สถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่ง1พึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาถูกไหมลูกถูกไหมอ่ะตอบเพื่อนหน่อยว่าเพื่อนเรียงถูกไหมถูกต้องเก่งมากอ้าวเชิญหัวใจ1ดวงมาที่กลุ่ม4กลุ่ม4เด็กๆกลุ่ม4อ่านดังๆลูก1 2 3แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาใช่ไหมใช่หรือเปล่ามันต้องอยู่ตรงไหนลูกอันนี้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่บรรทัดที่3หรือบรรทัดที่4ย้ายมาเป็นบรรทัดที่4ยังไม่ถูกต้องนะกลุ่มนี้ยังไม่ได้คะแนนโอเคก็จะเป็นรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่เป็นไรลูกมาดูที่กลุ่มที่5กลุ่มที่5กลุ่มที่5พร้อมกันนะทุกคนฟังเด็กๆหันมาที่เพื่อนกลุ่ม5ลูก1 2 3ไปจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาถูกไหมถูกปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5ด้วยครับเก่งมากอ่ะกลุ่ม5เชิญหัวใจ1ดวงทีนี้เด็กๆมาดูที่สรุปบทเรียนกันนะครับวันนี้การท่องบทอาขยานของเราเด็กๆมาดูที่หน้าจอนะครับสรุปได้ว่าการท่องบทอาขยานเนี่ยตอนนี้พวกเราจำกันแค่กลุ่มละ1บทใช่มั้ยลูกแต่ว่าความจริงแล้วเราต้องจำเท่าไหร่ทั้งหมดเลย5บทนะเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกมาด้วยแล้วก็ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจสอบว่าพวกเราท่องกันไหมใช้เวลาแค่ไม่กี่วันก็จำได้แล้วนะมาดูประโยชน์ของการท่องบทอาขยานแน่นอนว่าต้องฝึกอะไรฝึกความจำแล้วก็ฝึกอะไรอีกฝึกวินัย

ษาเนาะได้รับคติสอนใจอันนี้จริงไหมแน่นอนได้อยู่แล้วทำให้อารมณ์ดีก็เหมือนกับการที่เราฟังเพลงนะเพราะว่าให้ความสุนทรียะได้ตระหนักในคุณค่าภาษาไทยเพราะว่ามีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ทางด้านคำสอนทางด้านลีลาการประพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับกวีไทยด้วยท่านอุตส่าห์แต่งมาเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันสืบสานใช่ไหมลูกนะแล้วก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์อันนี้ก็ดีมากๆเลยถ้าเด็กๆได้เรียนรู้คำประพันธ์เยอะๆเราก็จะเป็นคนที่แต่งกลอนได้เก่งมากแล้วก็ข้อสุดท้ายเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าในบทอาขยานที่เลือกมาส่วนใหญ่แล้วมีคำสอนอยู่เสมอเพื่อนๆปลายทางก็น่าจะเห็นประโยชน์ของการท่องอาขยานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากเด็กๆได้ไหมว่าให้ไปฝึกท่องทุกวันได้ไหมได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะครับก่อนกลับบ้านฝึกท่องให้คุณครูประจำชั้นได้ฟังเพราะว่าเราจะได้ฝึกความจำแล้วก็ทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของการท่องบทอาขยานในวันนี้นะครับสำหรับการเรียนวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนแล้วก็เตรียมกระดานไว้บอร์ดและปากกาให้เด็กๆด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันชั่วโมงต่อไปรวมทั้งใบงานที่8เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปในเรื่องราวของรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนสวัสดีครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากในครั้งที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมนั่นเองนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะคะพวกเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการใน

0: ด้านต่างๆของช่วงอายุ 9-12 ปีนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายไปแล้วนะคะพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์พัฒนาการด้านสติปัญญาไปแล้วและในวันนี้เป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิเนี่ยอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มีการทบทวนความรู้กันสักนิดนึงว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะเรื่องที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราได้ลืมแล้วหรือยังนะคะเราเรียนมาในทั้ง3พัฒนาการแล้วด้วยกันใช่ไหมคะจากในภาพที่เด็กๆเห็นบนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือพัฒนาการด้านร่างกายไหนมีกลุ่มไหนสามารถตอบได้ไหมคะว่าพัฒนาการด้านร่างกายในช่วงอายุ 9-12 ปีของเราเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในเรื่องของร่างกายของเราซึ่งในตอนนี้นะคะในห้องของเราเนี่ยมีตัวแทนนะคะในการตอบคำถามแล้วในกลุ่มที่3นั่นเองค่ะเชิญได้เลยค่ะลูก
1: ส่วนสูงและน้ำหนักครับ
0: ร่างกายของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือในเรื่องของส่วนสูงและน้ำหนักนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวในด้านอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะมีการที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะทำกิจกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะพัฒนาการด้านสติปัญญาแน่นอนด้านสติปัญญาเป็นในเรื่องของอะไรคะเด็กๆความรู้ความคิดใช่ไหมความรู้ความคิดซึ่งในช่วงวัยของนักเรียนนะคะ 9-12 ปีเนี่ยแน่นอนว่านอกจากร่างกายเปลี่ยนแปลงมีความสามารถมากขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของด้านสติปัญญาหรือว่าด้านความคิดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมีความสามารถเพิ่มขึ้นเหมือนกันไหนพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนเนี่ยลองช่วยบอกสิคะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกี่ยวกับด้านสติปัญญาไหนมีกลุ่มไหนสามารถบอกได้บ้างโอ้มีเจ้าประจำของเราอีกแล้วนะคะกลุ่มที่3อีกแล้วเหมาคนเดียวเลยวันนี้นะคะเชิญเลยค่ะ
1: จดจำได้ง่ายครับ
0: เราสามารถมีความจดจำมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาที่ตอนที่เราเนี่ยเป็นน้องป.1 ป.2 เนี่ยเราอาจจะเรียนรู้สิ่งต่างๆอาจจะยังเขียนไม่ค่อยคล่องเนี่ยอาจจะยังอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องนะคะแต่เมื่อตอนนี้เด็กๆเป็นพี่ป.4 แล้วเป็นไงเราเขียนได้ดีขึ้นไหมได้ดีขึ้นนะคะเราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนั่นแสดงว่าพัฒนาการด้านสติปัญญาตอนนี้ของนักเรียนเนี่ยเป็นไงมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ค่ะทีนี้คุณครูสกิอยากจะฟังกลุ่มอื่นบ้างมีไหมคะสามารถบอกได้ไหมเอ่ยว่าด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเอ่ยมีไหมมีไหมเอ่ยกลุ่มอื่นเด็กๆไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะสามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เลยหรือรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครสามารถบอกได้บ้างว่าพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตอนนี้เรามีตัวแทนแล้วนะคะเป็นเพื่อนจากกลุ่มที่5นั่นเองเชิญเลยค่ะ
1: ควบคุมอารมณ์ค่ะ
0: เราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ถ้าหากว่าเราเกิดแบบว่าเกิดอารมณ์หงุดหงิดหรือเกิดไม่พอใจอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราจะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากเมื่อก่อนเห็นไหมตอนที่เราเป็นเด็กเราอาจจะงองแงร้องไห้งองแงอยากได้นู่นอยากได้นี่ต้องได้ดั่งใจแต่ตอนนี้ค่ะเราโตแล้วใช่ไหมเราก็จะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะคะเรามีเหตุผลมีความคิดมากยิ่งขึ้นสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะนี่แหละค่ะก็เป็นพัฒนาการทั้ง3ด้านนะคะซึ่งเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละด้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะบางคนอาจจะรู้แต่ว่าอาจจะไม่กล้าตอบไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่ว่ากันทีนี้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์ว่าวันนี้ในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยค่ะนะคะเราจะเรียนรู้อะไรไ

0: ันบ้างนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในข้อที่1เลยค่ะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายได้ว่าพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะของช่วงอายุ 9-12 ปีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและในข้อที่2นักเรียนจะได้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและข้อที่3ค่ะนักเรียนก็จะได้เห็นความสำคัญนะคะของพัฒนาการด้านสังคมในช่วงอายุ 9-12 ปีของเรานะทีนี้ค่ะมาเข้าสู่กับคำถามแรกของเราในวันนี้เลยดีกว่านะคะในคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะเมื่อพูดถึงคำว่าสังคมซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมเมื่อพูดถึงคำว่าสังคมนักเรียนจะนึกถึงอะไรนะคะอยากให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมกันตอบคำถามนี้นะคะเมื่อนึกถึงคำว่าหรือเมื่อพูดถึงคำว่าสังคมเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างตอนนี้ให้เด็กๆลองคิดก่อนเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าสังคมกันมาบ้างแล้วใช่ไหมเราเคยได้ยินมาแล้วผ่านหูมาบ้างแล้วนะคะสังคมเมื่อพูดถึงคำว่าสังคมเราจะนึกถึงอะไรไหนมีกลุ่มไหนอยากจะเป็นตัวแทนในการตอบนะคะเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางของเรามีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วค่ะตอนนี้เรามีตัวแทนของกลุ่มที่5มีตัวแทนของกลุ่มที่5นะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: ผู้คนค่ะ
0: เมื่อเรานึกพูดถึงคำว่าสังคมเราก็จะนึกถึงผู้คนใช่ไหมคะมีคนเยอะๆอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้แล้วคนอื่นล่ะคะมีอย่างอื่นไหมที่คิดว่ามีความคิดเห็นแตกต่างตอนนี้เรามีเพื่อนที่มีความคิดเห็นแตกต่างในกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลย
2: คิดเห็นเพื่อนครับ
0: อะไรนะคะ
2: คิดเห็นเพื่อนครับ
0: คิดเห็นหมายถึงอ๋อเพื่อนในห้องของเรานึกถึงว่าเวลาถ้าเราพูดเกี่ยวกับสังคมนอกจากเพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าผู้คนแล้วนะคะเราก็จะนึกถึงเนี่ยเพื่อนในห้องของเราที่อยู่รวมกันหลายๆคนแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะสังคมนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะเล่าให้เด็กฟังว่าสังคมนั้นคืออะไรนะคะสังคมคำว่าสังคมนะคะก็จะคือหมายถึงกลุ่มคนนะคะที่อยู่รวมกันเหมือนที่เพื่อนเราได้ตอบคำถามมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเมื่อทุกคนอยู่รวมกันหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่จะสามารถทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยนั่นก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เราสามารถทำร่วมกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆหรือว่าอายุเพศศาสนาต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันนะคะเราจะเห็นว่าในห้องของเราตอนนี้แน่นอนว่ามีทั้งเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นสังคมของป.4/1ของเราตอนนี้มีทั้งเพศชายเพศหญิงซึ่งในตอนนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยมีอาชีพเป็นอะไรอ่ะคุณครูสกิจถามอย่างนี้ดีกว่าเรามีอาชีพหรือเราทำอะไรเป็นสิ่งแรกเลยเป็นสิ่งหลักที่เด็กๆทุกคนจะต้องทำเรียนถูกต้องค่ะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยของเราก็คือก็จะต้องเรียนนะคะบางคนอาจจะนับถือศาสนาพุทธบางคนอาจจะนับถือศาสนาคริสต์หรืออิสลามแบบนี้ก็มีการนับถือศาสนาที่หลากหลายทีนี้เมื่อเด็กๆทุกคนมาอยู่ร่วมกันตอนนี้เป็นสังคมของ 4/1 มาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องปฏิบัติตามกฎร่วมกันนั่นเองเพราะว่าถ้าต่างคนต่างเป็นไงทำตามใจตัวเองเนี่ยเราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไหมคะมีไหมฉันต้องการแบบนี้เธอต้องการแบบนั้นต่างคนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันแบบนี้เราก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของคำว่าสังคมนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายอีกอย่างนึงก็คือเป็นความหมายในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมนะคะว่าจะหมายถึงอะไรนะพัฒนาการด้านสังคมแน่นอนว่าเมื่อเรามีพัฒนาการหรือว่ามีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะหมายถึงความสามารถในการอยู่ร่วมกันนะคะกับผู้อื่นนั่นเองตอนนี้ในป.4/1เรามีช่วงอายุ 9-12 ปีเนี่ยเราก็จะมีพัฒนาการด้านสังคมใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะมีทักษะในการปรับตัวนะเวลาที่เด็กๆอาจจะย้ายโรงเรียน

0: ไปอยู่โรงเรียนใหม่หรือเราย้ายขึ้นไปอยู่เป็นพี่ป.5แบบเนี้ยต่อไปเด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นพี่ป.5บางทีเราอาจจะไปเจอเพื่อนต่างห้องแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตัวนะรวมไปถึงหน้าที่ต่างๆที่ตัวเองได้รับมอบหมายเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเราก็จะเป็นไงช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรู้จักกาลเทศะเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมคำว่ากาลเทศะคืออะไรคืออะไรเอ่ยได้ยินเสียงแว่วๆตอนนี้มีเพื่อนยกมือแล้วอันไหนขอเป็นกลุ่มที่สองแล้วกันเนาะกลุ่มที่สองไหนลองช่วยบอกสิคะว่าเมื่อพูดถึงคำว่ากาลเทศะเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างเราจะให้ความหมายอย่างไรได้บ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยได้ไหมครับได้ไหมครับเจทูตอนนี้อาจจะไม่ค่อยแน่ใจเจทูอาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะไม่ค่อยมั่นใจไม่เป็นไรมีใครที่สามารถบอกได้กลุ่มที่5ยกมือเลยนะคะเชิญเลยค่ะ
1: สุภาพค่ะ
0: รู้จักมีความรู้จักกาลเทศะก็คือมีความสุภาพนะคะหรือว่าเราจะมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมนั่นเองเวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นสมมุติง่ายๆเลยนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะก็คือแต่งตัวเป็นไงให้เหมาะสมกับสถานที่ช่วงเวลานั่นเองนะคะเวลาที่เด็กมาเรียนหนังสือแน่นอนว่าก็จะต้องแต่งตัวด้วยเป็นไงชุดนักเรียนหรือถ้าวันไหนที่เรามีเรียนวิชาพละศึกษาแบบนี้เราก็แต่งตัวด้วยเป็นไงคะแต่งกายด้วยชุดพละศึกษาแบบนี้นะคะเพื่อความเหมาะสมเวลาที่เราเรียนวิชาพละศึกษาหรือเวลาที่เด็กๆไปสถานที่ต่างๆนะคะไปสถานที่ราชการไปวัดเข้าวัดทำบุญแบบนี้หรือไปสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องเป็นไงแต่งตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศะแต่งตัวให้เรียบร้อยให้เหมาะสมกับสถานที่นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ห้ามเด็กๆเลยนะว่าห้ามใส่กางเกงขาสั้นนะห้ามใส่เสื้อเปิดไหล่ห้ามใส่เสื้อสายเดี่ยวแบบนี้คุณครูซากิไม่เคยห้ามเด็กๆเลยแต่ว่าขอให้เด็กๆเนี่ยแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะแค่นั้นเองนะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของคำว่าพัฒนาการด้านสังคมนะคะต่อมาเลยค่ะมาพบกับคำถามที่สองตอนนี้เห็นแล้วว่าเด็กๆทุกคนเริ่มเหนื่อยๆเริ่มช้าๆไหนเรามาเรียกสติกันสักนิดนึงดีกว่านะคะเมื่อคุณครูซากิบอกนักเรียนว่าปรบมือหนึ่งครั้งนะคะให้ทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งแล้วทำแบบนี้ค่ะถ้าคุณครูซากิบอกว่าปรบมือสองครั้งแล้วทำแบบนี้ค่ะเมื่อคุณครูสกิบอกว่าปรบมือ3ครั้ง1 2 3เฮ้พร้อมๆกันเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้ง
2: เฮ
0: ้ตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะแต่บางคนเฮ้แบบไม่มีแรงนะคะไม่เป็นไรนะแต่อย่าเพิ่งหลับนะตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงเร็วนั่งตัวตรงฮึบก่อนแล้วมาเรียนรู้ไปพร้อมๆนะคะในคำถามที่สองนี้นะคะสังคมที่นักเรียนจะต้องเจอเมื่อกี้เรารู้ความหมายแล้วว่าสังคมเป็นกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันใช่ไหมคะแต่สังคมหรือกลุ่มคนที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยนะมีอะไรได้บ้างเป็นสังคมอะไรได้บ้างไหนให้เด็กๆลองคิดหรือลองจินตนาการดูซิว่าสังคมไหนบ้างที่เราจะต้องพบเจออีกอาจจะตอนนี้หรือว่าอาจจะในอนาคตก็ตามมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมมีไหมนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าสังคมที่นักเรียนจะต้องเจออีกเนี่ยนะคะนอกจาก

0: ลุ่มเพื่อนในโรงเรียนตอนนี้เนี่ยเราจะไปเจอสังคมใดอีกได้บ้างถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูสกิขอไปต่อเลยแล้วกันนะคะเพื่อเด็กๆจะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสังคมที่นักเรียนจะต้องเจอนะคะเชื่อว่าเราเจอทุกวันอยู่แล้วนั่นก็คือสังคมแรกเลยนั่นก็คือสังคมในครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งในบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่มีกันหลายคนมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอามีลูกมีหลานอยู่กันหลายคนนะคะอาจจะมากกว่า10คนนะคะก็แล้วแต่บางครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นสังคมหนึ่งที่เด็กๆทุกคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะต้องเจออยู่แล้วในสังคมในครอบครัวแน่นอนว่าทุกครอบครัวเวลาที่อยู่รวมกันหลายๆคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเป็นไงอาจจะมีกฎระเบียบหรือว่าอาจจะมีสิ่งอะไรก็ตามที่เราอาจจะต้องปฏิบัติร่วมกันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยเวลากลับไปที่บ้านเนี่ยนะคะที่บ้านของนักเรียนอาจจะต้องมีหน้าที่อื่นๆหรือมีกฎระเบียบอื่นๆให้ทุกคนในครอบครัวได้ปฏิบัตินะคะอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะแบ่งเวรกันล้างจานแบบนี้มีเวรล้างจานมีเวรกวาดบ้านแบบนี้นะคะในครอบครัวแต่ละครอบครัวหรือว่าแบ่งหน้าที่กันไปเลยว่าอ้าววันนี้เจทูจะต้องล้างจานแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคุณพ่อทำอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวคุณแม่ทำกับข้าวอะไรแบบนี้นะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันเนาะทีนี้ค่ะนอกจากสังคมในครอบครัวที่เราจะเจอเป็นสังคมแรกแล้วสังคมต่อมาแน่นอนว่าเป็นสังคมในโรงเรียนซึ่งตอนนี้เด็กๆก็อยู่ในสังคมในโรงเรียนใช่ไหมคะเรามาเรียนหนังสือมาเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมาเจอเพื่อนๆนะคะมาเจอพี่ๆน้องๆมาเจอคุณครูมาเจอหลายๆคนเลยนะคะในสังคมในโรงเรียนของเราเนี่ยมีกฎระเบียบไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: มีใช่ไหมคะทุกที่ก็จะต้องมีกฎระเบียบนะคะถ้าไม่มีกฎระเบียบเนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่เราอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้ดีนะคะบางทีคนนี้อาจจะมีความคิดอีกอย่างนึงกลุ่มนี้อาจจะมีความคิดอีกอย่างนึงต่างคนก็หลากหลายความคิดต่างความคิดกันแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีความผิดพลาดกันเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็จะต้องมีกฎระเบียบนะคะมาคอยกำกับนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติร่วมกันได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมในโรงเรียนของเราเนี่ยได้อย่างมีความสุขนั่นเองอย่างในห้องของนักเรียนป.4 ทับ 1เนี่ยนะคะก็จะต้องมีกฎประจำห้องแล้วว่าไม่ส่งเสียงดังไม่รบกวนเวลาที่เพื่อนทำงานหรือว่าเวลาที่เรียนเนี่ยต้องตั้งใจเรียนอะไรแบบนี้หรือเราอาจจะมีเป็นเวรประจำวันแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันทำความสะอาดแน่นอนว่าห้อง4 ทับ 1ของเราเป็นไงจะน่าอยู่ไห
1: ม
0: ไม่น่าอยู่นะคะไม่น่าอยู่นั่นเองอ่ะนอกจากสังคมในโรงเรียนแล้วสังคมต่อไปที่เด็กๆอาจจะต้องเจอในอนาคตนะคะนั่นก็คือสังคมในที่ทำงานเอาเวลาที่เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เรียนจบแล้วจะต้องไปทำงานแล้วนะคะก็จะต้องมีอีกสังคมหนึ่งนะคะที่เราก็จะต้องเจอสังคมในที่ทำงานแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวเดี๋ยวเด็กๆก็จะรู้จักวิธีการปรับตัวเองว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่แบบนี้นะคะอยู่ในที่ทำงานอันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะและสังคมต่อมาเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็อยู่ในสังคมนี้ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสังคมโลกออนไลน์นั่นเองเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมีแท็บเล็ตนะคะหรือมีโทรศัพท์ของตัวเองใช่ไหมทุกคนก็จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆใช้แอปพลิเคชันต่างๆในโลกออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกสังคมนึงนะที่คุณครูสกิเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในสังคมโลกออนไลน์อันนี้นะอยากจะฝากเตือนเด็กๆไว้สักนิดนึงว่าเวลาที่เราเข้าไปเล่นหรือเข้าไปทำไปพูดคุยกับคนอื่นๆในสังคมโลกออนไลน์เนี่ยเราก็จะต้องมีความระมัดระวังนะคะต้องดูด้วยว่าคนที่เราคุยด้วยหรือว่าข่าวสารที่เขาอาจจะส่งมาหรือแชร์มาต่อๆกันเนี่ยเป็นข่าวสารที่มันถูกต้องหรือ

เปล่านะคะเพราะว่าสังคมโลกออนไลน์ในทุกวันนี้เนี่ยเป็นไงอาจจะมีพวกมิจฉาชีพหรือมีโจรแอบแฝงนะคะก็ได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆนะคะเล่นมือถือหรือว่าเข้าอินเทอร์เน็ตไปดูไปสืบค้นข้อมูลหรือไปพูดคุยกับคนในโลกออนไลน์เนี่ยอันนี้อยากให้เด็กๆระมัดระวังนิดนึงนะอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะทางที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลคอยกำกับดูแลนะคะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสังคมที่เด็กๆทุกคนเชื่อว่าจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะทีนี้ค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในวัยของนักเรียนตอนนี้นะคะช่วงอายุ9ถึง12ปีเนี่ยเราจะมีพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยอย่างไรนะคะอันแรกเลยในวัยนี้ค่ะเราต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนตอนนี้ทุกคนนั่งเป็นกลุ่มๆใช่ไหมเราก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนหรือบางทีเนี่ยหลังจากที่เรียนไปแล้วเวลาที่เด็กๆพักเที่ยงเด็กๆก็อาจจะมีเป็นกลุ่มเพื่อนสาวกลุ่มเพื่อนหนุ่มไปเล่นเตะบอลกลุ่มสาวๆไปวิ่งเล่นการพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนอยู่แล้วแน่นอนว่าการที่เราจะเข้ากลุ่มเพื่อนบางคนเป็นเด็กใหม่เข้ามาใช่ไหมคะอยากจะให้เพื่อนยอมรับเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะต้องปรับตัวนะคะปรับตัวเองเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยยอมรับตัวเองเข้ากลุ่มซึ่งวัยนี้นะคะเป็นวัยที่มีเพื่อนเยอะนะคะเป็นวัยที่มีเพื่อนเราก็ต้องการเป็นที่สนใจเป็นที่ยอมรับของคนอื่นนั่นเองนะต่อมาค่ะในวัยนี้แน่นอนว่ามีการทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เด็กกำลังเรียนอยู่เรียนเวลาเราทำกิจกรรมเป็นกลุ่มใช่ไหมคะหรือว่าบางทีใช้ชีวิตหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะคะทำกิจกรรมข้างนอกไปเล่นกีฬานะคะไปเข้าห้องสมุดหรือว่าอาจจะพักเที่ยงทานอาหารกลางวันก็จะชวนกันอ่ะเธอเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันหรือจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะเธอเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยแบบนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นใช่ไหมคะไปคนเดียวไม่ได้ห้องน้ำจะต้องมีเพื่อนไปด้วยใช่ไหมยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยแสดงว่าเรื่องจริงนะคะเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อนของเราเนาะต่อมาค่ะแน่นอนว่าเวลาที่เราอยู่ร่วมกับเพื่อนเนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยกันใช่ไหมคะจะต้องมีการพูดคุยกันต่างๆแน่นอนว่าในกลุ่มบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะกันนะคะอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างหรือว่าความเห็นไม่ตรงกันอย่างในข้อนี้เขาบอกว่าวัยของเราเนี่ยเริ่มจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นอันนี้จริงไหมกลุ่มที่5จริงไหมลูกจริงไหมจริงกลุ่มที่3จริงไหมจริงเนาะจริงเนาะกลุ่มที่1จริงเนาะและกลุ่มที่4จริงเนาะจริงเรามีความเป็นไงรับฟังความคิดเห็นเวลาทำงานกลุ่มกับเพื่อนแบบนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าต่างคนก็ต่างความคิดอะแต่ว่าเราทำงานกลุ่มด้วยกันเป็นไงเราก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเนาะต่อมาค่ะรู้จักการปรับตัวรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นบางทีนะเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมหรือทำงานกลุ่มต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเอฉันจะต้องอยู่กับเพื่อนสนิทเราไม่สามารถเลือกได้ถูกไหมนะคะบางทีเราอาจจะได้อยู่กับเพื่อนที่เราอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่เคยทำงานร่วมกันเลยดังนั้นเด็กๆก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะมีการปรับตัวลองคุยกับเพื่อนซิว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยคุยกันเลยอยู่ชั้นป.4ชั้นเดียวกันแต่ไม่เคยทำงานกลุ่มด้วยกันไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่สนิทนะเวลาที่เราได้รับโอกาสนี้เนี่ยอยากให้เด็กๆลองปรับตัวแล้วก็เปิดใจดูนะนะคะบางทีเราอาจจะได้เพื่อนสนิทเพิ่มมากขึ้นเนาะทีนี้ค่ะถ้าสมมุติว่านะคะนักเรียนเนี่ยได้ไปอยู่ในสังคมใหม่หรือไปอยู่ในโรงเรียนใหม่เนี่ยเราจะมีการปรับตัวมีวิธีการปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสังคมใหม่หรือให้เข้ากับเพื่อนใหม่ตอนนี้อยากให้เด็กๆทุกคนในกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดสิว่าเออเราจะมีวิธีใดบ้างนะคำถามนี้นะคะอยากให้นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันตอบด้วยนะคะซึ่งคำถามนี้จะนำเข้าไปสู่ในกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของเรานะคะ

ชื่อกิจกรรมว่าร่วมคิดร่วมทำค่ะในคำชี้แจงนะคะในการทำกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันปรึกษาหาวิธีว่าเราจะมีการปรับตัวอย่างไรนะคะเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนใหม่หรือว่าถ้าเราจะต้องอยู่ในสังคมใหม่นะคะโดยให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะบอกมากลุ่มละ1วิธีด้วยกันและรวมไปถึงพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งให้ทุกกลุ่มนะคะช่วยกันระดมความคิดกันได้เลยเราจะมีวิธีอย่างไรได้บ้างนะคะเพื่อเป็นการปรับตัวเมื่อเราต้องย้ายเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่

0: ดเวลาค่ะหมดเวลานะคะซึ่งตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มนะคะน่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่กลุ่มที่1เลยค่ะ
1: เราต้องลองคุยกับเพื่อนก่อนครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนเราอาจจะเหงาครับ
0: เราย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่แน่นอนว่าต้องคุยนะคะกล้าที่จะเข้าไปคุยกับเพื่อนนะกล้าที่จะเข้าไปแนะนำตัวกับเพื่อนนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะ
2: แบ่งปันค่ะ
0: มีความแบ่งปันและต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
3: ชวนเพื่อนคุยครับ
0: ชวนเพื่อนคุยและกลุ่มที่4ค่ะ
4: ทำความรู้จักกับเพื่อนค่ะ
0: และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ
5: ถ้าเรารู้จักกันแล้วเราจะถามเรื่องที่เรายังไม่รู้ค่ะก็คือเพื่อนชอบกินอะไรชอบสีอะไรอยู่ที่ไหน
0: อาจจะเป็นคำถามที่อาจจะมีการชวนคุยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากถามชื่อรู้จักกันแล้วเราก็จะรู้นะคะข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนบางอย่างอาจจะเป็นเธอชอบสีอะไรชอบกินอะไรนะคะเพื่อครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเรามีขนมหรือว่ามีสิ่งของอะไร

เนี่ยเราก็จะสามารถมาแบ่งปันให้เพื่อนได้นั่นเองนะคะจากคำตอบที่แต่ละกลุ่มได้ตอบมานะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการปรับตัวที่ดีเลยเมื่อเราต้องย้ายไปอยู่โรงเรียนใหม่นะเด็กๆแน่นอนว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มที่จะกล้าคุยกับเพื่อนแน่นอนว่าเราก็จะไม่มีเพื่อนแน่นอนนะจำไว้เลยว่าถ้าเราอยากจะมีเพื่อนก็ต้องกล้าที่จะเข้าไปคุยเข้าไปแนะนำตัวค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการปรับตัวนะคะเพื่อให้เราเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างนะคะมาเริ่มกันที่วิธีที่หนึ่งเลยนั่นก็คือรู้จักนะคะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูสกิบอกเสมอเลยนะคะเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีความคิดที่อาจจะคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันแต่เราควรที่จะรับฟังนะคะไม่หงุดหงิดไม่โมโหไม่พยายามแบบว่าฉันไม่ฟังเธอไม่เอาความคิดของฉันดีกว่าแบบนี้นะแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเราควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นเปิดใจนะคะให้กับเพื่อนให้เขาได้มีโอกาสได้พูดนะต่อมาค่ะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่ามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเราแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าวันไหนที่เพื่อนลำบากหรือวันไหนที่เพื่อนอาจจะเผลอทำสิ่งที่ผิดแบบนี้เนี่ยเป็นไงไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยทุกคนว่าเพื่อนหมดเลยเฮ้ยทำไมทำผิดทำไมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะเป็นไงปลอบเพื่อนหรือว่าให้คำแนะนำหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนนั่นเองนะคะไม่ควรที่จะไปว่าเพื่อเป็นการซ้ำเติมแบบนี้ไม่ควรนะคะต่อมานะคะการทำตามกฎระเบียบอันนี้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนไม่ว่าจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนโรงเรียนใหม่หรือว่าโรงเรียนเก่าเด็กๆเห็นไหมว่าในสังคมของเราเนี่ยในประเทศของเราหรือว่าในทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือที่เขาเรียกว่าอะไรลูกกฎอะไรกฎอะไรกฎหมายนั่นเองทุกประเทศทุกที่จะต้องมีกฎหมายใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นไงปฏิบัติตามถ้าเป็นไงต่างคนต่างปฏิบัติฉันจะทำตามที่ฉันต้องการแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันอาจจะส่งผลเสียต่อคนอื่นส่งผลกระทบต่อคนอื่นดังนั้นก็จะต้องมีตัวกลางมีข้อปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดที่ให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติร่วมกันเราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะและรวมไปถึงที่สำคัญค่ะในเรื่องของมารยาทและการแสดงออกที่เหมาะสมไม่ว่าจะสังคมไหนนะคะเรื่องมารยาทการแสดงออกเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในยกตัวอย่างเช่นในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่ถ้าไม่มีมารยาทคุยกันเสียงดังเลยไม่รู้ว่ามารยาทในห้องเรียนจะต้องทำยังไงเนี่ยอันเนี้ยอาจจะส่งผลทำให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องตามไปด้วยเนาะและในกิจกรรมของเราในวันนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วในวันนี้นะคะที่จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะคะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปรับตัวให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเนี่ยมีวิธีการใดๆมีวิธีการอะไรได้บ้างนะคะให้นักเรียนนำวิธีเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวอะไรนะยิ่งสูงยิ่งหนาวในกิจกรรมนี้นะคะจะให้เด็กๆเนี่ยแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันต่อบล็อกไม้เดี๋ยวคุณครูสกิจะมีบล็อกไม้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มเดี๋ยวคุณสกิจะแจกให้นะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยต่อตามกฎที่คุณครูกำหนดให้ตอนนี้แต่ละกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ2ครั้งโอเคนะคะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีบล็อกไม้ให้นะคะเป็นแบบนี้เลยบล็อกไม้แบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะแจกให้แต่ละกลุ่มจำนวนเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูนะคะว่าข้อกำหนดนะคะที่คุณครูสกิจะให้ทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่ง
คุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะเมื่อชี้แจงกิจกรรมเสร็จแล้วก็ร่วมดูแลนักเรียนหรือว่าช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมทีนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูสกิจะขอแจกบล็อกไม้ให้แต่ละกลุ่มก่อนนะคะได้ไปแล้วนะคะยังไม่ทำอะไรนะคะยังไม่ทำอะไรนะยังไม่ทำอะไรวางไว้ตรงกลางดีอ่ะล่ะค่ะเท่าไหร่ละเจ็ดอันสี่ห้าตอนนี้ทุกกลุ่มได้บล็อกไม้นะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้บล็อกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูข้อกำหนดหรือข้อปฏิบัติที่ครูสกิมีให้นะคะมาดูข้อแรกกันไปพร้อมๆกันทุกกลุ่มพร้อมนะคะตั้งสติกติกาในข้อที่1 นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มต่อบล็อกไม้นะคะให้สูงและแข็งแรงที่สุดภายในเวลา20วินาทีถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาค่ะ

หมดเวลาหมดเวลาวางมือค่ะวางมือทุกกลุ่มวางมือวางมือวางมือวางมือวางมือต่อให้สูงที่สุดและแข็งแรงที่สุดนะคะจากที่คุณครูสกินะคะสังเกตด้วยสายตานะคะสังเกตด้วยสายตาเนี่ยไหนลองพัดดูซิแข็งแรงไหมไม่ล้มไม่ล้มนะคะกลุ่มนี้เป็นยังไงไม่ล้มนะคะแต่อาจจะยังไม่สูงเพราะยังมีบล็อกไม้ที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะกลุ่มนี้เป็นยังไงคะสูงสูงพอๆกับกลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะจะมี2กลุ่มที่สูงแล้วก็แข็งแรงพอๆกันทีนี้ค่ะฟังให้ดีๆในกติการอบต่อไปนะคะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะดูก่อนนะให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะปรึกษากันได้1ทีพร้อมเริ่มได้เลยค่ะ

ดเวลาค่ะหมดเวลาหมดเวลาตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มวางมือก่อนเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเนี่ยเป็นไงได้พูดคุยได้ลองทำได้ลองฝึกกันแล้วนะคะภายในเวลา1นาทีเดี๋ยวในรอบต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ต่ออะตอนนี้ค่ะให้หยิบบล็อกไม้วางลงกับพื้นไม่มีการต่ออะหยิบลงก่อนหยิบลงก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอะหยิบบล็อกไม้วางไว้ก่อนเจทูวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะกลุ่มที่3หยิบวางไว้หยิบวางไว้ก่อนครับเยี่ยมมากเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงเราได้มีการพูดคุยได้ลองต่อได้ลองปรึกษากับเพื่อนแล้วใช่ไหมว่าต่อแบบไหนจะดีที่สุดต่อแบบไหนแล้วจะแข็งแรงต่อแบบไหนต่อมาแล้วจะทำให้บล็อกไม้เราเนี่ยสูงแล้วก็แข็งแรงที่สุดใช่ไหมคะในกติการอบต่อไปค่ะกติการอบต่อไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะต่อบล็อกไม้ให้สูงและแข็งแรงที่สุดภายในเวลา20วินาทีเริ่มค่ะ

0: วลาค่ะวางมือก่อนวางมือก่อนได้แค่ไหนได้แค่ไหนแค่นั้นได้แค่ไหนแค่นั้นตอนนี้ทุกกลุ่มวางมือวางมือวางมือ
1: จะเป็นแบบ
0: ยกมือก่อนยกมือก่อนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเดี๋ยวคุณครูสกิเดี๋ยวขอทดสอบก่อนกลุ่มนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกลุ่มนี้พังไปแล้วกลุ่มนี้แข็งแรงไหมแล้วกลุ่มนี้ล่ะแข็งแรงหรือเปล่าเบาเบาเบาเบาเบากลุ่มนี้ล่ะเอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งลืมท่ากันหมดแล้วลืมท่ากันหมดแล้วลืมท่ากันหมดแล้วมาต่อนะคะในรอบต่อไปตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะวางบล็อกไม้ไว้ที่โต๊ะของตัวเองก่อนนะในรอบต่อไปค่ะรอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูสกิจะให้บล็อกไม้แต่ละกลุ่มเพิ่มจำนวน5ชิ้นกลุ่มละ5ชิ้น

เรามีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาของเรานิดหน่อยเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งฟังด้วยฟังด้วยนะคะเนื่องจากว่าบล็อกไม้ของเรานะคะไม่เพียงพอต่อ5กลุ่มถ้าเพิ่มให้กลุ่มละ5ชิ้นนะครูก็เลยลด

0: จำนวนนะคะเหลือกลุ่มละเมื่อกี้กี่ชิ้นนะ3ชิ้น3ชิ้นเมื่อกี้เราได้ไปกี่ชิ้น
1: 4
0: อ่ะเดี๋ยวขอคืน1 1อันขอเป็น3แล้วกันเนาะขอเป็น3ชิ้นนะคะอ่ะถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วตอนนี้ให้ทุกกลุ่มวางบล็อกไม้วางไว้บนโต๊ะของตัวเองยังไม่ต่อเติมเอาวางไว้บนโต๊ะก่อนในรอบสุดท้ายของเราอันนี้ทำให้เต็มที่นะคะในรอบสุดท้ายของเราอันนี้ทำให้เต็มที่นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้เวลาต่อบล็อกไม้นะคะที่ได้เพิ่มมาอีก20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

าค่ะหมดเวลาทุกกลุ่มวางมือทุกกลุ่มวางมือค่ะวางมือก่อนวางมือวางมือวางมือไม่จับแล้วไม่จับแล้วในรอบสุดท้ายของเรานะคะจากการที่ครูสกิดูจากสายตานะคะจะมีหนึ่งกลุ่มที่สูงที่สุดเลยก็คือกลุ่มที่สามใช่ไหมคะกลุ่มที่สามสูงที่สุดเลยและลองมาก็จะเป็นกลุ่มไหนเอ่ยน่าจะเท่าๆกันเลยนะน่าจะเท่าๆกันเลยน่าจะเป็นกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เนี่ยเท่ากันเลยนะคะเท่ากันเลยจากการที่ดูจากด้วยสายตานะคะแสดงว่าในกิจกรรมนี้นะคะกลุ่มที่เป็นไงที่เป็นผู้ชนะได้แก่กลุ่มไหนกลุ่มที่3เพราะว่ากลุ่มที่3เนี่ยสูงที่สุดนะคะสูงที่สุดเลยถูกไหมกลุ่มที่3สูงที่สุดเลยนะคะตอนนี้เด็กๆทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยเลยปรบมือกับกลุ่มที่3หน่อยเนื่องจากตอนนี้นะคะเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะคะในกิจกรรมนี้ที่คุณครูซากิให้เด็กๆได้ปฏิบัติกันไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างคนทุกคนในกลุ่มก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเมื่อเรามีกฎเพิ่มมีกติกาเพิ่มเติมนะคะบางครั้งเนี่ยเป็นไงเราก็จะต้องเป็นไงปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนความคิดดังนั้นทุกคนในกลุ่มเนี่ยก็จะต้องมีความสามัคคีกันจะต้องปรึกษากันนะคะและด้วยเวลาที่มันจำกัดมากๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเป็นไงร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการให้เราเนี่ยรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นทีนี้ค่ะเดี๋ยวขอให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่3ตอนนี้หยิบบล็อกไม้ลงวางบนโต๊ะมันจะได้ไม่เสียงดังนะคะเฉพาะกลุ่มที่1นะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะทำการสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะกิจกรรมบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ก็เป็นเรื่องพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะซึ่งก็จะเป็นความสามารถในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีนั่นเองการที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เราก็ต้องมีวิธีการปรับตัวที่ดีตอนนี้วันนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้ววิธีการปรับตัวนะคะเข้ากับเพื่อนใหม่ๆในสังคมใหม่ๆที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการปรับตัวอย่างไรบ้างนักเรียนก็จะสามารถนำสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะนำความรู้ไปปฏิบัติเนาะในวันนี้เนาะในครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็น

0: ในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีสมุดบันทึกและรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแผนการสอนนะคะมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิเชื่อว่าความรู้ที่เราได้รับไปนะคะเกี่ยวกับวิธีการปรับตัวนะคะในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่างๆเนี่ยเชื่อว่าเด็กๆน่าจะนำความรู้ตรงนี้ไปปฏิบัตินะคะไปปรับนะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองเวลาที่เด็กไปอยู่ในสังคมไหนก็ตามนะคะเราจะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งความรู้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียน

0: จะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIALPLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก. Aquatic plants, AQUATICPLANT.Aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาไทยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เรื่องที่คุณครูจะนำเสนอเด็กๆดูที่หน้าจอทราบไหมครับว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางดูที่หน้าจอด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นกิจกรรมแรกที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกๆวันคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะเตรียมความพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับห้องเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: เยี่ยมมากๆถ้าพร้อมแล้วนะวันนี้คำศัพท์ที่น่าสนใจเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ได้เลยนะครับคุณครูจะเสนอคำว่าอะไรนะปลายทางดูด้วยนะคำนี้คือคำว่า

0: กระพริบหรือกะพริบอ้าวถ้าพร้อมแล้วคิดให้ดีคิดให้ดีสีแดงหรือสีเขียวพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับ1 2 3สีสีอะไรเอ่ยคำตอบคือสีเขียวมีใครตอบสีแดงไหมลูกไหนใครตอบสีแดง ขอดูหน่อยใครตอบสีแดงสุภกรทำไมถึงตอบสีแดงหนูคิดว่าอะไรคิดว่าน่าจะต้องมีรอเรือตรงพยางค์แรกใช่ไหมลูกอันนี้แหละก็เป็นข้อผิดพลาดที่คุณครูเจอบ่อยมากนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องคำว่ากะพริบนะกะพริบมีรอเรือเป็นตัวควบไหมลูกมีหรือไม่มีไม่มีทุกคนดูที่คำว่ากะพริบนะครับความหมายของคำว่ากะพริบคืออะไรทุกคนอ่านพร้อมกันปริยาย
1: หมายถึงอาการที่ผ่านถึงเช่น
0: ไฟกะพริบคำว่ากะพริบก็คือการปิดและเปิดเร็วๆใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นอาการที่มีลักษณะแบบนั้นไม่ว่าจะอะไรที่มันทำแบบเร็วๆเขาก็จะหมายรวมไปถึงแบบนั้นด้วยก็ยกตัวอย่างเช่นไฟกระพริบก็คือเหมือนเวลาไฟมันดับใช่ไหมลูกเนาะมันก็จะกระพริบปิ๊บปิ๊บแบบนี้เนาะก็คือความหมายของคำว่ากระพริบนั่นเองอ้าวได้คำที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมจดจำแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนอ้าวเด็กๆ ดูที่บัตรข้อความที่คุณครูติดไว้ที่กระดานฝั่งนี้ลองสังเกตดูสิว่าเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเด็กๆมองเห็นอะไรบ้างในนี้เดี๋ยวคุณครูจะถามนะอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันได้ไหมครับได้นะอ่านดังๆพร้อมกันอ่ะตั้งแต่แรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วครูจะถามพร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปเลยครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนหยุดก่อนคำนี้ถึง1ล้านเหรอลูกถึงไหมตรงไหนต้องอ่านว่าอะไรตรงนี้นับเป็นจุดใช่ไหมลูกอ่ะแสดงว่าถึง1ล้านไหมตรงนี้ไม่ถึงอ่านใหม่อ่านใหม่1,568.37

0: ันว่าเอกนครหรือเอกนครอ่านได้2แบบอ่ะอ่านประโยคนี้ใหม่อีกรอบนึง
1: ทำให้กรุงเทพเป็นเอกนคร
0: Primate City

0: บทความนี้กล่าวถึงที่ไหน
1: กร
0: ุ
1: งเทพ
0: กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นไงลูกมีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยนะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่แค่ 1,568 กว่าๆตารางกิโลเมตรแต่ว่าก็ทำให้กรุงเทพเนี่ยมีประชากรมากถึง40เท่าของเมืองที่มีประชากรอันดับ2นะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเมืองเอกนครก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าเป็นเมืองโตเดี่ยวก็คือเจริญเติบโตอยู่คนเดียวแบบโดดๆขึ้นมาประมาณนั้นนะแล้วก็มีผู้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองเอกนครที่สุดในโลกก็คือเป็นเมืองที่มีความเป็นไงลูกเจริญเติบโตอยู่คนเดียวแบบโดดๆเนี่ยซึ่งน้อยมากนะต่างประเทศจะไม่ค่อยมีแบบนี้มีแค่ประเทศไทยที่มีลักษณะแบบนั้นเนาะก็เป็นคำกล่าวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครของเราทีนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจในนี้อะไรบ้างอ่ะลองดูซินอกจากข้อความตัวอักษรแล้วเด็กๆเห็นอะไรอีกบ้างเห็นอะไรบ้างลูกเห็นเครื่องหมายตรงไหนเอ่ยที่มีเครื่องหมายมองเห็นไหมคำว่ากรุงเทพใช่ไหมลูกจริงๆแล้วเวลาเราใส่เครื่องหมายแบบนี้เด็กๆอาจจะยังไม่ทราบว่าเพื่ออะไรทราบไหมว่าเพื่ออะไรเพื่อย่อให้สั้นลงใช่ไหมลูกแต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านแบบเต็มนะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านคำนี้ต้องอ่านเป็นกรุงเทพมหานครไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะมีเครื่องหมายอะไรบ้างไหนช่วยกันบอกหน่อยตรงไหนบ้างตรงคำอะไรบ้างลูกคำว่าอะไรบ้างกรุงเทพก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรลูกไปยานน้อยตรงไหนอีกอันนี้คืออะไรตรงคำว่ามากที่สุดเนี่ยเห็นเครื่องหมายไหมเห็นอะไรขีดเส้นใต้ก็เป็นเครื่องหมายเหมือนกันนะมีชื่อเรียกเดี๋ยวคุณครูจะสอนว่าเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆเห็นตรงไหนอีกลูกตรงไหนนะคำว่ามากเราเห็นอะไรเห็นไม้ยมกก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายเหมือนกันตรงไหนอีกลูกตรงไหนเอ่ยกลุ่มที่5ตอบได้ไหมตรงไหนตรงคำว่าอะไรลูกสามเหลี่ยมก็คือเครื่องหมายอะไรไหนใครรู้ชื่อนี้เรียกว่าอะไรเครื่องหมายยัตติทางนะต่อมาตรงไหนอีกตรงตัวเลขลูกเห็นไหมตรงตัวเลขเห็นไหมมีเครื่องหมายกี่เครื่องหมายมองเห็นไหมคือเครื่องหมายอะไรจุลภาคแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรอีกเครื่องหมายอันนี้เราเรียกว่าจุดใช่ไหมหรือเครื่องหมายมหัพภาคเก่งมากมีอะไรอีกตรงไหนเอ่ยดูซิตรงไหนลูกเอกนครใช่ไหมเขาเรียกว่าเครื่องหมายอัญญประกาศแล้วก็ตรงตัวอักษรภาษาอังกฤษเห็นไหมเครื่องหมายอะไร
1: วงเล
0: ็บทีนี้คุณครูถามหน่อยว่าการที่เราเขียนข้อความในภาษาไทยเนี่ยเราจำเป็นไหมที่จะต้องใช้แค่ตัวอักษรอย่างเดียวจำเป็นไหมลูกจำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยการใส่เครื่องหมายแบบนี้เข้าไปมันทำให้เป็นไงมันมีความหมายไหมในแต่ละตัวของเขามีความหมายเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องหมายวรรคตอนก็สำคัญเช่นเดียวกันนะลูกเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวอักษรไทยอย่างเดียวยังมีเครื่องหมายอื่นๆที่นำมาประกอบกับข้อความเพื่อสื่อถึงว่าเวลาเราอ่านเราจะอ่านแบบไหนเครื่องหมายนี้สื่อถึงอะไรมันมีความหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะทีนี้ลองมาดูว่าถ้าสมมุติว่าคุณครูมีตัวอย่างประโยคให้เด็กๆดูตรงหน้าจอเห็นไหมเด็กๆปลายทางก็ลองร่วมสังเกตไปพร้อมกันนะครับมีประโยค2ประโยคนี้เด็กๆลองสังเกตสิว่าแตกต่างกันตรงไหนลูกประโยคแรกมีเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายจุลภาคเอาไว้ขั้นตรงตัวเลขระหว่างเลข1และเลข5ใช่ไหมประโยคที่2เขามีเงิน15บาทแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรลูกตรงนี
1: ้
0: จุดเด็กๆคิดว่าการที่เราใส่เครื่องหมาย2เครื่องหมายนี้ในข้อความที่มีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยต่างกันแค่เครื่องหมายดังนั้นความหมายของประโยคนี้ต่างกันไหม
1: ต
0: ่างกันยังไงต่างกันที่ตรงไหนลูกจำนวนใช่ไหมจำนวนเงินเพราะฉะนั้นเห็นความสำคัญหรือยังว่าเครื่องหมายวรรคตอนก็มีความสำคัญกับการ เขียนเช่นเดียวกันนะอ่ะลองดูซิว่านี่คือความแตกต่างใช่ไหมถ้าเราจะอ่านเราก็จะอ่านเป็นเขามีเงินเท่าไหร่1,500บาทอันที่สองเขามีเงิน15บาทใช่ไหมหรือ 15.00 บาทอ่ะอันนี้ก็อ่านก็ต่างกันเขียนต่างกันดังนั้นความหมายแตกต่างไหมแตกต่างนะถ้าสมมติว่าคุณครูลบออกไปเป็นไงทีนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกันใช่ไหมแล้วเวลาเราสื่อความหมายได้ไหมลูกสื่อความหมายคนเข้าใจไหมทีนี้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเห็นความสำคัญของเครื่องหมายวรรคตอนหรือยังว่าจำเป็นไหมจะต้องเขียนในภาษาไทยจำเป็นไหมลูกจำเป็นนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนกันวันนี้นะเด็กๆจะต้องบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอนแล้วก็อ่านเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องรวมทั้งนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นความสำคัญของการอ่านการเขียนแล้วก็การนำไปใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องด้วยนะทีนี้ลองมาดูว่าเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรคุณครูให้อ่านบนหน้าจอพร้อมกันได้ไหมได้นะอ้าวอ่านดังๆเลยลูกทั้งห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับเครื่องหมายวรรคตอน

0: รุปก็คือเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับอะไร
1: คำ
0: คำกลุ่มคำประโยคหรือข้อความใช่ไหมให้เด่นชัดขึ้นก็เหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่มีเครื่องหมายเด็กๆคิดว่าจะอ่านได้ง่ายหรืออ่านได้ยากอ่านยากใช่ไหมยิ่งวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นเครื่องหมายเยอะมากเลยใช่ไหมก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับมาดูเครื่องหมายแรกอันนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: มห
0: ัพภาคเก่งมากมหัพภาคเนี่ยเวลาเราใช้เครื่องหมายมหัพภาคก็เอาไว้ใช้กับอักษรย่อใช่ไหมยกตัวอย่างมกราคมเห็นไหม 9.30 นจุดเนี่ยเวลาอ่านเวลาเราใช้เครื่องหมายมหัพภาคนะลูกไม่ว่าจะเป็นอักษรย่อหรือคำย่อก็ต้องอ่านให้เป็นคำเต็มนะไม่ใช่ไปอ่านว่ามจุดคจุดอย่างนี้ไม่ถูกเด็กๆต้องอ่านว่ามกราคมอย่างอันนี้ 9:30 นาทีถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์เวลาอ่านจุดทศนิยมก็ต้องเป็น 2.345 หลังจุดเราจะอ่านแบบเรียงตัวไปเลยนะอันนี้คือเครื่องหมายมหัพภาคคุ้นเคยไหมคุ้นเคยไหมคุ้นเคยคุณครูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอ้าวอันนี้เครื่องหมายอะไรถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆจะเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนะอีกชื่อหนึ่งก็คือเครื่องหมายเสมอภาคเสมอก็คือแปลว่าเท่ากับนั่นแหละเราก็จะใช้เขียนขั้นกลางระหว่างข้อความหรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังว่ามันมีจำนวนเท่ากันหรือมีส่วนเท่ากันนะเช่น2บวก2เท่ากับ4อันนี้ยากไหมไม่ยากต่อไปเครื่องหมายต่อมาอันนี้เรียกว่าอะไร
1: ตอ
0: บดังๆคืออะไรครับจุลภาคเด็กๆปลายทางก็น่าจะรู้จักเครื่องหมายนี้ดีใช่ไหมเราจะใช้ทำอะไรบ้างลูกจุลภาคใช้ทำอะไรเอ่ยใช้ใส่ในตัวเลขใช่ไหมเพื่อเป็นการขั้นระหว่างตัวเลขเพื่อแสดงจำนวนนะเพื่ออะไรอีกใส่ขั้นระหว่างข้อความที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่มันเป็นความหมายถึงในสิ่งเดียวกันเวลาเราอนุกรมเราก็จะเจอเครื่องหมายนี้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผ่านไปเครื่องหมายจุลภาคอันนี้คุ้นเคยไหมเรียกว่าอะไรอ้าวไหนใครคิดว่าตัวเองตอบถูกเรียกว่านาคลิขิตหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวงเล็บนะใส่วงเล็บเพื่ออะไรลูกเพื่อใช้กันข้อความใช่ไหมบอกที่มาของคำคำว่าชลีเนี่ยเป็นภาษาที่อยู่ในบทกลอนหรือบทร้อยกรองเห็นไหมก็แปลว่าอัญชลีหรือแปลว่าไหว้นะหรือใช้บอกลำดับข้อก็ได้เช่น1แล้วก็ใส่วงเล็บหรือ1ใส่วงเล็บ2อันวงเล็บเราสามารถแยกใช้ได้ไหมใช้ตัวเดียวได้ไหมลูกครึ่งวงเล็บได้ไหม
1: ได
0: ้สิเห็นไหมเนี่ยอย่าง1เนี่ยก็ได้กก็ได้แต่เราจะใส่แค่ฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งซ้ายไม่ได้นะเราจะใช้วงเล็บอันเดียวก็ได้แต่ใช้ฝั่งขวานะอันนี้ก็ผ่านได้ไหมข้อที่4ได้นะกลุ่ม3ทันไหมทัน4ทัน5ทันโอเคเด็กๆปลายทางก็น่าจะทันใช่ไหมครับมาดูเครื่องหมายที่5อันนี้คุ้นเคยไหมเอ่ยเรียกว่าอะไรนะยัตติพังเก่งมากเอาไว้ทำอะไรใช้เวลาเราเขียนคำอ่านในวิชาภาษาไทยเสมาอ่านว่าเสมาก็ใส่เครื่องหมายยัตติพังไว้ตรงกลางนะครับแล้วทำอะไรอีกลูกเครื่องหมายยัตติพังเอาไว้ใส่บอกเวลาเช่น 9:00 นถึง 10:30 นาทีเห็นไหมเราก็จะใส่เครื่องหมายยัตติพังไว้ตรงนี้นะเนี่ยใส่ตรงนี้ได้เวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าถึงเข้าใจไหมแล้วก็ใช้เขียนแสดงลำดับย่อยก็เหมือนแบบนี้เนี่ยเซมาเวลาแล้วก็คำว่าใช้ครูไม่ต้องใส่เป็นเลข 1,2,3,4 แต่เราสามารถใส่เป็นขีดลงมาแบบนี้ก็ได้นะมีความหมายแสดงลำดับย่อยเหมือนกันอ้าวต่อไปข้อที่6อันนี้คุ้นเคยไหมคืออะไรเรียกว่าอัญญประกาศนะอัญญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมลูกที่เราจะมักเรียกชื่อกันแบบนี้นะแต่ชื่อจริงๆเขาก็คือเครื่องหมายอัญญประกาศนะใช้แสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือเป็นความรู้สึกนึกคิดในเรามักจะเห็นที่ไหนเวลาเราอ่านการ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนหรืออ่านนิยายหรือนิทานแบบนี้หรือเราจะใช้เน้นข้อความก็ได้ในบางอันก็เหมือนกับตัวอย่างที่เด็กๆได้อ่านไปเน้นข้อความนะก็ได้เหมือนกันอ้าวต่อมาข้อที่7อันนี้เครื่องหมายอะไร เครื่องหมายอะไรลูกปรัศนีเครื่องหมายปรัศนีหรือเครื่องหมายคำถามนะใช้เมื่อสิ้นสุดข้อความว่าเป็นประโยคคำถามทำไมเธอถึงไม่ทำไมเธอถึงมาโรงเรียนสายก็ใส่เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามใครมาแล้วบ้างก็ใส่เอาไว้แต่จริงๆแล้วเครื่องหมายนี้ในภาษาไทยนะครับเราจะไม่นิยมใช้แล้วเนาะถามว่าใช้ผิดไหมไม่ผิดนะไม่มีผิดนะครับใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าบางคนก็เลิกใช้ไปเพราะว่ารูปประโยคก็สามารถบ่งบอกได้แล้วว่าเป็นคำถามใช่ไหมบางคนเขาก็ใช้กันบางคนก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็เรียนรู้เอาไว้ต่อมาอันนี้เครื่องหมายอะไรตอบดังๆคืออัศเจรีเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรลูกตกใจใช่ไหมบางจริงๆแล้วตกใจอย่างเดียวได้ไหมถ้าเราไม่ตกใจแต่ว่าเป็นเสียงที่มาจากธรรมชาติเช่นเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ไหมได้หรือเป็นเสียงเรียนเสียงธรรมชาติเสียงโครมเสียงรถชนกันดังโครมเนี่ยใส่ได้ไหมได้หรือเสียงคือคนอุทานออกมาแสดงอาการเจ็บปวดดีใจเสียใจอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยหลังคำอุทานก็ได้นะครับทีนี้คุณครูมีข้อสังเกตนิดนึงเรามักจะเห็นคนเนี่ยเขียนเครื่องหมายตกใจไม่ใช่สิเครื่องหมายอะไรนะอัศเจรีใช่ไหมเวลาเขียนเนี่ยเขียนซ้อนกัน2อัน3อัน4อัน5อันยาวๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นการแสดงว่าตกใจมากๆเด็กๆคิดว่าแบบนั้นถูกต้องไหมไม่ถูกเราต้องเขียนได้กี่ครั้งลูก1ครั้งเท่านั้นนะถึงจะถูกนะเพราะฉะนั้นครูเจอบ่อยมากเลยคนไหนเขียนมาแบบนี้เดี๋ยวจะตีมือให้เขียนกี่ครั้ง1ครั้งเท่านั้นไม่ต้องบอกว่าตกใจมากเดี๋ยวคนอ่านเขาจะรู้เองนะอันนี้ผ่านได้ไหมยากไหมลูกอันนี้ไม่ยากอ้าวต่อมาอันนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายไม้ยมกหรือเรียกว่ายมกเฉยๆก็ได้นะเรียกได้2แบบนะไม้ยมกนี้เอาไว้ใช้เพื่อต้องการให้อ่านคำนั้นซ้ำยกตัวอย่างเด็กเล็กเล็กเห็นไหมเราก็จะใส่ไม้ยมกลงไปเราก็จะอ่านว่าเด็กเล็กเล็กไม่ใช่ว่าเด็กเล็กเด็กเล็กนะเด็กเล็กเล็กนะครับอ่ะมีอะไรอีกเครื่องหมายที่10คือ
1: ไปย
0: ัน
1: น้อย
0: เรียกว่าไปยันน้อยใช้ทำอะไรลูกไปยันน้อย
2: ใช้ย่อค่ะ
0: เก่งมากเอาไว้ใช้ย่อ

0: คำคำว่ากรุงเทพย่อมาจากอะไร
1: กร
0: ุ
1: งเทพมหานคร
0: กรุงเทพมหานครถูกต้องนะใช้ย่อคำหรือว่าละคำให้มันสั้นลงนะกรุงเทพคำเต็มก็คือกรุงเทพมหานครถ้าเป็นจังหวัดเราเขาย่อกันไหมลูกจังหวัดเราย่อไหมจังหวัดประจวบก็ย่อเหมือนกันประจวบแล้วก็ใส่ไปยานน้อยคนอ่านก็จะรู้ว่าต้องอ่านคำเต็มก็คือประจวบคีรีขันนั่นเองนะอ้าวมีอะไรอีกมีไปยานน้อยก็ต้องมี
1: ไปยานใหญ
0: ่ลองสังเกตดูซิมันแตกต่างกันยังไงลูกไปยานน้อยกับไปยานใหญ
2: ่
0: มีลอลิงเพิ่มมาแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาก็มีไปยานน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วไปยานใหญ่กับไปยานน้อยใช้ต่างกันไหม
1: ต
0: ่างแน่นอนถ้าไม่ต่างกันมันจะไม่เกิดขึ้นมานะใช้อะไรใช้ละข้อความข้างท้ายที่อยู่ประเภทเดียวกันแต่ยังมีอีกมากมายคือเหมือนประมาณว่ามันมีอีกเป็นร้อยเป็นพันแต่เราพูดไม่หมดใช่ไหมเราก็ย่อเอาไว้คนอ่านก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีสิ่งของประเภทนี้อีกเยอะเลยนะยกตัวอย่างเช่นสิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดตลาดมีอะไรบ้างลูก
1: ม
0: ีเนื้อสัตว์มีผักมีน้ำตาลมีน้ำปลาก็มีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งกล่าวไหวไหมไม่ไหวเยอะมากเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่เครื่องหมายนี้เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าและอื่นๆอีกมากมายเวลาอ่านเราสามารถอ่านว่าและอื่นๆก็ได้หรือเราจะอ่านว่าอะไรละก็ได้นะอ่านว่าละนะลูกรออะละหรือเราจะอ่านว่าและอื่นๆ อันนี้คือการอ่านเครื่องหมายไปยันใหญ่ยากไหมอันนี้ไม่ยากนะอ้าวถ้าอย่างนั้นครูขอข้ามไปที่ข้อ12อันนี้แหละเครื่องหมายอะไรเอ่ยเรียกว่าสัญญาประกาศหรือที่เราคุ้นเคยก็คือดูที่คำว่ามากที่สุดบนกระดานฝั่งนั้นเอาไว้ทำอะไรลูกเครื่องหมายสัญญาประกาศเอาไว้ขีดเส้นใต้ใช่ไหมขีดเส้นใต้คำที่เราต้องการเน้นย้ำนะเน้นย้ำว่าเราอยากจะให้คนอ่านหรือคนที่มาดูเนี่ยสังเกตเป็นพิเศษก็จะขีดเส้นใต้เอาไว้เราจะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่ข้อความนั้นหรือคำนั้นที่อาจจะขีดเป็นประโยคยาวๆก็ได้หรือบางทีอาจจะขีดเป็นคำเป็นข้อความก็ได้แล้วแต่จะใช้งานแต่ถ้าเจอเครื่องหมายนี้เราจะเรียกว่าสัญญาประกาศนะครับยกตัวอย่างเช่นหลักการอ่านตัวเลขมีตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสืออ่านอย่างไรเขียนอย่างไรเป็นการเน้นย้ำชื่อหนังสือว่าอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรนี่เป็นชื่อหนังสือนะครับต่อมาข้อ12 13อันนี้คืออะไรคืออะไรนะบุพสัญญาเอาไว้ทำอะไรเอ่ยบุพสัญญาเอาไว้ทำอะไรลูกใช้ทำไมเขียนแทนคำหรือข้อความที่อยู่บนบรรทัดบรรทัดข้างบนใช่ไหมเพื่อไม่ต้องเขียนคำนั้นซ้ำชอบไหมแบบนี้สบายไหมระหว่างเขียนคำว่าอ่านว่าทุกครั้งสมมติว่าคุณครูให้เด็กๆ เขียนคำอ่านของคำนั้นน่ะ20คำเราเขียนคำว่าอ่านว่าเนี่ยยาวลงมา20คำ20ครั้งกับเขียนบุพสัญญาลงมาแบบนี้อันไหนง่ายกว่ากันเพราะฉะนั้นเรียนแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะไม่ผิดนะลูกใช้ได้กฎหมายอ่านว่ากฎหมายกระจกทีนี้เวลาเราอ่านคำนี้เราต้องอ่านว่าอะไรก็ต้องอ่านเหมือนกับคำที่อยู่ข้างบนใช่ไหมก็ต้องอ่านว่ากระจกอ่านว่ากระจกกระจาดอ่านว่ากระจาดก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือประโยชน์ของเครื่องหมายบุพสัญญาทีนี้ต่อมา14เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายทับเราเจอที่ไหนลูกเครื่องหมายทับใช้ที่ไหนนะปอห้องเราป.4ทับ1เห็นไหมเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยเราจะใช้ขีดหลังตัวเลขเพื่อแบ่งจำนวนย่อยนะห้องป.4มีทั้งหมดกี่ห้อง3ห้องก็จะเป็น4ทับ1เพื่อแบ่งว่าอ๋อมีห้องมีส่วนที่1จำนวนส่วนย่อยที่1 4ทับ2ป.4ก็มีส่วนย่อยที่2อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะหรือบอกบ้านเลขที่เป็น56ทับอะไร3 4 2ใช่ไหม นี่ก็เป็นการใช้เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายทับนะยากไหมอันนี้ไม่ยากอ้าวต่อไปอันสุดท้ายอันนี้คืออะไรเอ่ยมีจุด2จุดเราเรียกว่าทวิภาคเครื่องหมายทวิภาคนี้ใช้เมื่อต้องการที่จะบอกว่า2 อย่างนี้เป็นอัตราส่วนของกันและกันยกตัวอย่างเช่นผสมน้ำยานี้ลงในน้ำด้วยอัตราส่วน1ต่อ4ใช่ไหมเวลาอ่านก็จะน้ำยา1ส่วนหมายถึงต่อน้ำ4ส่วนนะแม่สีมี3สีบอกว่าอะไรลูกแม่สีมี3สีก็ได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเป็นการบอกว่าเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันนะเท่ากันแล้วก็บอกเวลาได้ไหมได้ไหมลูกได้เวลา12นาฬิกาก็คือ12หรือบอกเวลาเราอาจจะใช้เป็นจุดก็ได้ใช่ไหมหรือใช้ทวิภาคก็ได้ได้เหมือนกันนะใช้ได้หลากหลายแล้วแต่เด็กๆเลยอันนี้คือลักษณะของการใช้ทวิภาคทั้งหมด15เครื่องหมายนี้จริงๆแล้วในภาษาไทยน่ะมีเท่านี้ไหม
2: ไม
0: ่ใช่เลยมีเยอะกว่านี้มากแต่ว่าอะไรลูกแต่ว่า15อันนี้ครูคิดว่าเป็นเครื่องหมายที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้เพราะว่าเราเจอบ่อยไหนใครไม่เคยเจอเครื่องหมาย15อันนี้ไม่เคยเจอสักอันเลยหรือว่าไม่เคยคุ้นเคยกับเครื่องหมายอะไรสักอย่างเลยมีไหมไม่มีนะอันนี้ก็เป็นความที่ครูอยากจะมาฝากเด็กๆให้จดจำแล้วก็นำไปใช้เขียนให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ของเครื่องหมายวรรคตอนอันดับแรกเลยเราทำอะไรลูกเพื่ออะไรนะเพื่อย่อคำใช่ไหมย่อคำหรือย่อประโยคย่อข้อความให้เป็นไงสั้นลงดีไหมแบบนี้ดีบางคนอาจจะไม่ชอบเขียนยาวๆก็ใส่เครื่องหมายวรรคตอนลงไปแต่มีข้อจำกัดว่าเครื่องหมายของเขาแต่ละอันมีความหมายในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับอ้าวทีนี้15อันนี้คิดว่าจำได้ไหม
2: ไม
0: ่ค่อยไม่ค่อยจำได้บางอันไม่เป็นไรลูกค่อยๆเรียนรู้ไปนะใช้บ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอันนี้ใช้แบบไหนอ้าวทีนี้พร้อมที่จะเล่นเกมหรือยัง
2: พร
0: ้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเก็บหนังสือเลยเก็บทุกอย่างลงไปเกมของคุณครูมีชื่อว่าปืนหัวใจระเบิดอยากเล่นไหม
2: อ
0: ยากเล่นอ่ะเคยเล่นไหมลูกเกมนี
2: ้
0: ไม่เคยเด็กๆปลายทางเกมปืนหัวใจระเบิดอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับอันดับแรกเลยคือกระดานไว้บอร์ดเตรียมหรือยังลูกเตรียมแล้วนะอันที่สองก็คือปากกาที่เขียนกระดานแล้วก็แปรงลบกระดานถ้าเด็กๆปลายทางเตรียมไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเขียนใส่กระดาษแล้วก็ชูให้คุณครูดูได้เลยนะได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์หรือยังเอ่ยเตรียมหรือยังเตรียมแล้วเอามือจับหัวเอามือจับลายเอวหัวลายเอวทีนี้มาฟังกติกากันเกมนี้จะเป็นเกมที่ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนว่าเราจำชื่อได้ไหมเราจะนำไปใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่านะมีทั้งหมด10ข้อนะเราจะใช้เวลาไม่นานนะครับโดยฟังให้ดีนะคุณครูจะมีข้อสอบขึ้นมาให้แบบนี้แล้วให้เด็กๆเลือกคำตอบเหมือนเราทำข้อสอบเลือกได้กี่คำตอบลูกเวลาทำข้อสอบแบบนี
2: ้
0: 1คำตอบใช่ไหมเราก็เขียนคำตอบลงในกระดานเมื่อครูให้สัญญาณหมดเวลานักเรียนก็ชูขึ้นมาเราก็เฉลยกันถ้าเด็กๆตอบถูกนะกลุ่มไหนตอบถูกคุณครูมีแผ่นป้ายให้เลือก10แผ่นป้ายถ้าเลือกฟังให้ดีนะถ้าเลือกแผ่นป้ายออกมาได้ปืนแปลว่าเราจะยิงกลุ่มไหนก็ได้เพื่ออะไรลูกเพื่อลบคะแนนของเพื่อนกลุ่มนั้นเรากลุ่มไหนได้คะแนนนำมามากที่สุดเราจะลบคะแนนเขาก่อนก็ได้โอเคไหมนะถ้าเด็กๆได้หัวใจเปิดออกมาแล้วได้หัวใจแปลว่าอะไรแปลว่าเพิ่มคะแนนให้กลุ่มตัวเองก็คือเราก็จะบวกหนึ่งเข้าไปถ้าได้ระเบิดแปลว่าอะไรแปลว่าระเบิดตัวเองแล้วคะแนนเป็นไงหายไปถึงแม้ว่าเราจะตอบถูกแต่ถ้าหนูจับได้ระเบิดแปลว่าอะไรลูกคะแนนก็ลดเหมือนเดิมเข้าใจไหมปืนแปลว่ายิงใครก็ได้ในกลุ่มไม่ใช่กลุ่มตัวเองนะไม่ใช่ยิงตัวเองนะต้องยิงกลุ่มอื่นหัวใจแปลว่ากลุ่มเราจะได้คะแนนเพิ่ม1 ระเบิดแปลว่าคะแนนกลุ่มเราจะถูกลดไป1คะแนนอันนี้ไม่ยากเนาะเด็กๆปลายทางก็เตรียมพร้อมตอนนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวอ่ะถ้าพร้อมแล้วข้อแรกคุณครูให้เวลาแค่ข้อละ30วินาทีเดี๋ยวคุณครูกะเวลาเองนะอ่ะพร้อมพร้อมไม่เอ่ยอย่าให้กลุ่มอื่นลอกคำตอบนะลูกโอเคไหมต้องช่วยกันคิดเบาๆอย่าเสียงดังอ่ะข้อแรกเชิญข้อที่1เครื่องหมายนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรเขียนแค่กขคงก็พอไม่ต้องเขียนข้อความอ้าวเร็วๆๆกลุ่มไหนเสร็จแล้วชูมาข้างหน้าเลยอ้าวเร็วๆๆหมดเวลาปลายทางหมดเวลาแล้วนะครับคำตอบก็คือข้อไหนเอ่ย
2: ข
0: ้อควายอ่ะมาเลือกแผ่นป้ายให้เลือกทีละกลุ่มกลุ่มไหนถูกบ้างเนี่ยถูกทุกกลุ่มใช่ไหมโอเคอ่ะเลือกแผ่นป้ายกลุ่มที่หนึ่งเลือกอะไรอ่ะมาจิ้มเลยลูกจิ้มเลยเร็วๆจิ้มเลยอ้าวเร็วหัวใจบวกคะแนนไว้ขีดไว้1คะแนนขีดไว้ลูกอ่ากลุ่ม2เลือกอะไรเดี๋ยวครูจิ้มให้ก็ได้เลือกเบอร์ไหนลูก
3: เอาเบอร์
0: เบอร์5ได้ระเบิดลบไปเลยลบไปเลยกลุ่ม3 9ระเบิดลบไปเลย4อะไรนะ10หัวใจเอากลุ่ม5 6ใช่ไหมเอาเบอร์6เป็นอะไรดีหัวใจเด็กๆปลายทางถ้าเลือกตรงกับเพื่อนนักเรียนก็บวกคะแนนได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้นะทั้งหมดเลยต่อไปข้อที่2อย่าลืมนะลูกกลุ่มไหนได้หัวใจขีดไว้1คะแนนถ้ากลุ่มไหนได้ระเบิดให้ลบ1โอเคไหมถ้ากลุ่มไหนได้ปืนก็เดี๋ยวค่อยยิงเพื่อนอ้าวข้อที่2พร้อมหรือยังข้อที่2ข้อใดคือเครื่องหมายสัญญาประกาศอ้าวเร็วเขียนตัวใหญ่ๆไว้ตรงกลางปิดคำตอบไว้อย่าให้เพื่อนเห็นนะหมดหรือยังเอ่ยกลุ่ม4ยังไม่ได้คำตอบเลยสัญญาประกาศข้อไหนลูกข้อเอาชูขึ้นมาคำตอบคือปลายทางเสร็จแล้วใช่ไหมคำตอบคือข้อไหนเอ่ย
2: งอง
0: ูอ้าวกลุ่มไหนถูกไหมไม่ถูกกลุ่ม4ถูกไหมลูกไม่ถูกกลุ่ม3ถูกไหมอ้าวชูขึ้นมาถูกนะโอเคอ้าวทีนี้คำตอบคืององูไหนใครตอบงองูบ้างมาเลือกเลยมาเลือกแผ่นป้ายเลยมาเลือกแผ่นป้ายเลยลูกกลุ่มหนึ่งมาเลยจิ้มเลยเอาไหนเอ่ยข้อ3ระเบิดอ้าวไปลบคะแนนกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2มาเลยครับเชิญอ้าวมาเลยลูกกลุ่ม3มาเลยกลุ่ม3มาเลยครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3เอาจิ้มเลยครับได้ระเบิดตายกลับไปมาลูกมาเอาไหนปืนอ้าวไปยิงเลยจะยิงเพื่อนกลุ่มไหนเชิญกลุ่มไหนคะแนนนำเราจะยิงกลุ่มนั้นกลุ่มไหนเดซินียิงกลุ่ม2โอเคตอนนี้เงียบก่อนเด็กๆปลายทางครับถ้าเลือกเหมือนเพื่อนๆสามารถบวกคะแนนได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูเปิดให้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปข้อ3พร้อมหรือยังเอามือจับหัวไล่เอวพร้อมแล้วเชิญเลือกคำตอบเลยข้อที่3มาแล้วกลุ่มที่1มาแล้วกลุ่ม2กลุ่ม3มาแล้วเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะโอเคอ้าวพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมที่จะเฉลยหรือยังคำตอบคือข้อ ข้อไหนลูก

ขอไข่โอเคมาดูถูกทุกคนหรือเปล่าเนี่ยถูกทุกคนนะอ่ะมาเลือกเลยกลุ่มที่หนึ่งเบลเล่มาเลยตัวแทนหมู่บ้านได้จิ้มเลยลูกได้รับเบิร์ดกลุ่มสองกลุ่มสองมาเด็กๆสลับกันออกมาได้เลยนะครับกลุ่มที่สองหัวใจไปบวกคะแนนเลยกลุ่มสามมาเลยมาเลยกลุ่มสี่มาเลยลูกกลุ่มสี่มาเลยกลุ่มห้ามาเลยรับเบิร์ดไปกลุ่มสี่ปืนไปก่อนลูกมาครับหัวใจดีมากกลุ่มที่ได้หัวใจกลุ่มไหนได้หัวใจกลุ่มสองกับกลุ่มห้าบวกคะแนนกลุ่มไหนได้ปืนกลุ่มที่สี่ยิงไปเลยกลุ่มไหนกลุ่มที่หนึ่งลบไปหนึ่งคะแนนลบไปเลยลบไปเลยลบไปเลยนะข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้อใดกล่าวผิดข้อใดกล่าวผิดลองดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเบาๆเบาๆไม่ต้องส่งเสียงดังเด็กๆปลายทางถ้าเขียนเสร็จแล้วชูคำตอบให้คุณครูได้ดูเลยนะครับมาแล้วกลุ่มที่3ก็มาแล้วกลุ่ม5ได้คำตอบหรือยังได้แล้วกลุ่ม4ได้แล้วชูขึ้นมาเลยลูกคำตอบก็คือข้อไหนตอบเหมือนกันหมดเลยคิดว่าถูกไหมเนี่ยคำตอบคือข้อควายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกคำตอบของอันนี้คือเรียกว่าบุพสัญญาแสดงว่าถูกทุกคนตัวแทนออกมายืนหน้าห้องรอก่อนมาเลยแล้วเอาสัก5ข้อดีไหมหรือเอา10ข้อเลยไปยืนเรียงกลุ่มไหนจะเลือกก่อนให้กลุ่ม5เลือกก่อนดีกว่ากลุ่ม5ไปจิ้มเลยลูกกลุ่ม5เลือกอะไรจิ้มเลยเบอร์5ระเบิดไปลบคะแนนกลุ่ม4เลือกเลยหัวใจไปได้1คะแนนนะลูกกลุ่ม3เชิญกลุ่ม3เลือกเลยครับเบอร์ตัวเองเบอร์3ไปบวกหัวใจกลุ่ม2เมื่อกี้เลือกอะไรลูกเลือก2ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไรไปกดเบอร์2โอเครับเบิร์ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรลบไปได้รับเบิร์ดเหมือนกันโอเคเด็กๆปลายทางคนไหนเลือกอันไหนก็บวกคะแนนไปตามนั้นเลยนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วข้อ5ข้อ5เครื่องหมายอะไรลูกไปยันใหญ่เมื่ออยู่ท้ายประโยคอ่านว่าอะไรลูกคำตอบคือข้อไหนก็ไก่มาเลือกแผ่นป้ายเลยใครเลือกยิงกลุ่มไหนกลุ่ม4ลบคะแนนกลุ่ม2มากลุ่ม2มาเลือกลูกวินาพรจิ้มเลยระเบิดตายกลุ่ม3กลุ่ม3เลือกหัวใจไประเบิดปืนกลุ่ม4ยิงกลุ่มไหนกลุ่ม1โอเคไปกลุ่ม5ระเบิดกลุ่ม5ระเบิดเหมือนกันทีนี้ตอนนี้ทุกคนอยู่ในอาการสงบนะลูกตอนนี้เอามือจับหัวจับไหล่จับเอวหัวไหล่เอวใครคะแนนเยอะสุดตอนนี้กลุ่มไหนเอ่ยใช่เหรอโดนยิงไปหลายรอบนะลูกกลุ่ม1กลุ่ม3ได้กี่คะแนน1กลุ่มนี้ติดลบใช่มั้ยติดลบกลุ่มนี้ติดลบมั้ยลบกลุ่มนั้นเท่าไหร่ได้2คะแนนเหรอลูกทำไมได้เยอะจังไม่มีใครยิงเลยโอเคกลุ่มนี้ได้เท่าไหร่

กลุ่มนี้ได้เท่าไหร่ลูกติดลบ1ใช่ไหมไม่เอาได้กี่คะแนน0คะแนนอ๋อ0คะแนนสรุปว่ากลุ่มไหนชนะกลุ่มที่4ชนะปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยเก่งมากๆอ้าวกลุ่ม4มาสุ่มเอาคะแนนเลย1หัวใจครูจะบวกคะแนนให้ลูกมาเร็วกลุ่มที่4มาเลยเอาอันไหนเอ่ยมาดูว่าเพื่อนจะได้กี่คะแนนได้10คะแนนเดี๋ยวกลุ่ม4คุณครูบวกคะแนนให้ตอนท้ายคาบเรียนนะครับเอาหัวใจไปก่อนอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูต่อนะเมื่อเราเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนไปแล้วทีนี้ในช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งเนี่ยเด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างลองดูนะตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่เล่มสีเขียวของตนเองนะครับในใบงานวันนี้คุณครูจะใช้ใบงานที่8เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะเปิดได้ยังเอ่ยเด็กๆปลายทางเจอไหมครับใบงานที่8เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะโดยเราจะทำใบงานก็คือเด็กๆจะต้องฝึกนำเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยมาเติมลงในประโยคให้ถูกต้องเพื่อเป็นการฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะหน้าตาของใบงานเด็กๆลองดูซิว่ายกตัวอย่างวันนี้มีสมาชิกผู้แทนสภาราษฎรน้อมเกล้าถวายแจกันดอกไม้สดเห็นไหมคุณครูก็ใส่เครื่องหมายอะไรลูกไปยานน้อยใช่ไหมคำว่าน้อมเกล้าเนี่ยก็จะย่อมาจากน้อมเกล้าอะไรลูกน้อมกระหม่อมใช่ไหมเนี่ยคำเต็มทีนี้ในตารางก็จะมีทั้งหมด10เครื่องหมายเด็กๆก็เลือกไปเติมลงในประโยคแบบนี้ให้ถูกต้องนะเราจะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับเชิญครับ

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนน่าจะทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่า10ข้อใช้เวลาเพียงไม่นานเนาะเด็กๆห้องต้นทางเสร็จเรียบร้อยทุกคนเด็กๆปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาเฉลยคำตอบกันดีกว่าว่าในแต่ละข้อเราใส่เครื่องหมายอะไรบ้างอ่ะทุกคนดูพร้อมกันนะครับข้อที่1ลูกช่างสังเกตและสรุปได้ดีพ่อตอบเราใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรลูกข้อที่1เครื่องหมายอัญญประกาศใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นคำพูดนะข้อที่2คนไหนถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะครับชัยโยเราชนะแล้วใส่เครื่องหมายอัศเจรีนะเครื่องหมายอัศเจรีต้องเขียนให้ตรงกันนะลูกอันนี้หน้าจอมันอาจจะเอียงนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรข้อที่3ตอบอะไรข้อที่3ข้อ3ตอบอะไรลูกคำว่าแม่น้ำนะมีคำไวยพจน์หลากหลายเช่นสินธุชลาสินคงคาใส่เครื่องหมายจุลภาคข้อที่4น้อยหน่าอยู่บ้านเลขที่4/179ซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกับงามจิตนะครับข้อที่5วันนี้ใครมากับเธอบ้างใส่เครื่องหมายอะไรคำถามหรือเครื่องหมายปรัชนีใส่ให้ถูกนะมีใครทันคุณครูไหมทันนะเด็กๆปลายทางตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปที่ข้อ6ข้อที่6ปัจจุบันประเทศต่างๆเราใส่เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายไม้ยมกนะให้ความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยข้อ7สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นหมูสุนัขแมวและใส่เครื่องหมายไปยานไปยานอะไรไปยานใหญ่ข้อ8คำวิเศษใส่เป็นคำอ่านอ่านแบบนี้ใส่เครื่องหมายวงเล็บคำวิเศษอ่านว่าคำวิเศษข้อ9วันนี้วันเสาร์นี้พ่อจะไปกรุงเทพใส่เครื่องหมายไปยานน้อยแต่เราต้องอ่านเป็นคำเต็มคือกรุงเทพมหานครดีมากข้อ10งานเลี้ยงคืนนี้เริ่มเวลา19:00 น.ถึง22:00 น.ใส่เครื่องหมายยัตติพังเก่งมากใครตอบถูก10ข้อเลยโอ้โหสุดยอดปรบมือให้ตัวเองดังๆด้วยครับเด็กๆปลายทางถ้าถูกต้องแล้วช่วยนับคะแนนแล้วก็คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนนะทีนี้วันนี้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนคุณครูก็ขอฝากเด็กๆเอาไว้ว่ามีความสำคัญมากๆก็คือเพื่อใช้ย่อคำหรือละคำละประโยคย่อข้อความยาวๆให้เป็นไงลูกสั้นลงใช่ไหมแล้วก็มีความสำคัญมากๆในเรื่องของการอ่านให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรียนไปแล้วนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนย่อความเรื่องสั้นเรื่องหญิงสาวตาบอดแล้วก็ใบงานที่9เรื่องการเขียนย่อความจากเรื่องสั้นแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงภาษาไทยในชั่วโมงต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการเขียนย่อความนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเด็กๆจะได้นำความรู้แล้วก็ทั้งความสนุกสนานไปปรับใช้แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณครับคุณครู

0: วกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A Naquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทกสิกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อย

0: การจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestockFishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูอะไรนะคุณครูแพลวหรือคุณครูแพลวณภาปัญฉิมนั่นเองนะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำคุณครูได้จากที่ผ่านมาคุณครูฝากการบ้านไปในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนทำเสร็จไหมเอ่ย
3: เสร็จ
2: ไหนใครทำการบ้านเสร็จยกมือให้คุณครูดูหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะเห็นได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์ของเรามีการบ้านค่อนข้างเยอะนักเรียนจะต้องปฏิบัติเพื่อฝึกฝนตนเองนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเป็นการตรวจสอบให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบการบ้านของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรามีนัดหมายให้นักเรียนเตรียมอะไรมาด้วยนะคะเครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางนะคะฝากดูนักเรียนปลายทางนะคะให้เตรียมเครื่องคิดเลขหรือคุณครูปลายทางนะคะรบกวนเตรียมเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะในวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะในวันนี้ไหนดูชื่อเรื่องไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสิคะเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยคะในวันนี้นะคะเป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะซึ่งเขาบอกมาแล้วว่าเป็นการคำนวณแบบขั้นตอนเดียวเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะว่าการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยมีหลักการหรือนักเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อได้ผลลัพธ์ของเราปกตินักเรียนเคยใช้เครื่องคิดเลขในชีวิตประจำวันไหมคะ
3: เคย
2: ใช้เครื่องคิดเลขทำอะไรเอ่ยทำการบ้านแปลว่าไม่ได้นะคะการที่เรามีเครื่องคิดเลขเนี่ยเครื่องคิดเลขเราควรใช้เนี่ยแค่การตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบนักเรียนไม่ควรใช้เครื่องคิดเลขในการหาผลลัพธ์ของคำตอบและปกติในชีวิตประจำวันเราเห็นใครใช้เครื่องคิดเลขบ้างคะ

่อกับแม่มีใครอีกเปล่าพ่อค้าแม่ค้าทำไมถึงเขาใช้เครื่องคิดเลขคะใช้คำนวณเพื่อความถูกต้องในราคาสินค้าหรือสิ่งของที่เขาขายหรือไปซื้อถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบหรือหาผลลัพธ์หรือหาจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาป.4เนี่ยควรใช้เครื่องคิดเลขในการทำการบ้านของคุณครูแพลไหมไม่ควรนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะฝากไว้นะคะว่าเราไม่ควรใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบของวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่ในเครื่องคิดเลขในชั้นประถมศึกษาปีที่4นี้คุณครูอนุญาตให้นักเรียนใช้ในการอะไรเอ่ยตรวจสอบคำตอบได้นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าคุณครูแพลบอกว่าตรวจสอบคำตอบได้นักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขขึ้นมากดเพื่อใช้ในการตรวจสอบคำตอบได้แต่ถ้าสมมติคุณครูแพลบอกให้นักเรียนหาคำตอบหรือหาผลลัพธ์นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมคะไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะถ้ากลับบ้านไปนะคะนักเรียนไม่ใช้เครื่องคิดเลขนะคะให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงๆเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นนะคะคุณครูแพลอยากทบทวนการบวกและการลบของนักเรียนหน่อยว่านักเรียนยังทำการบวกและการลบได้หรือไม่เดี๋ยวคุณครูแพลนะคะจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนหาผลบวกในข้อที่1และหาผลลบในข้อที่2โดยคุณครูแพลนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะประมาณ5นาทีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะในการหาคำตอบของการบวกในข้อที่1และการลบในข้อที่2นักเรียนยังจำหลักการบวกและการลบได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเพราะเราได้เคยเรียนมาแล้วนะคะในชั่วโมงก่อนหน้านี้ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลนะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะให้นักเรียนแสดงวิธีทำหาผลบวกและหาผลลบในข้อที่1และข้อที่2พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งเก่งมากเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางละพร้อมแล้วหรือยังถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาคำตอบในข้อที่1และข้อที่2ให้คุณครูแพลวเนี่ยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางให้ด้วยค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วนะคะนักเรียนทำเสร็จหรือเปล่าไหนใครเสร็จครบ2ข้อบ้างคุณครูแพรขอดูมือหน่อยจะมีบางส่วนที่ทำเสร็จครบ2ข้ออันไหนใครทำเสร็จเฉพาะข้อ1บ้างขอมือดูมือหน่อยค่ะแปลว่าส่วนใหญ่ถ้าคุณครูแพรให้เวลาประมาณ5นาทีนักเรียนทำข้อไหนเสร็จทุกคนคะข้อ1จากการเดินดูนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางที่ได้ปฏิบัติคุณครูแพรเห็นนักเรียนเนี่ยแสดง2แบบบางคนนะคะแสดงโดยการตั้งบวกแต่บางคนนักเรียนไม่ต้องตั้งบวกนักเรียนก็หาคำตอบได้ซึ่งในข้อนี้คุณครูแพรให้นักเรียนแค่หาผลลัพธ์แล้วแต่วิธีที่นักเรียน

0: ถนัดว่านักเรียนจะเลือกวิธีการตั้งบวกหรือนักเรียนจะสามารถบวกในแบบแนวนอนก็ได้เอาไหนขอฟังเสียงคำตอบข้อที่1หน่อยอ่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนวางดินสอก่อนค่ะทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูไปให้เวลาในการกลับไปทำต่ออ่ะไหนพูดคำตอบข้อที่1ข้อที่1ผลบวกของนักเรียนได้เป็นอะไรเอ่ย6,498นักเรียนมั่นใจคำตอบของตนเองไหมคะว่าถูกต้อง
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: แต่เมื่อกี้การเดินดูของครูแพลวมีนักเรียนบางคนไม่ได้ตอบ6,498นักเรียนคิดว่าเรามีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างไรบ้าง
1: 6,498 ลบ 753,412
0: มีนักเรียนด้านหน้าบอกว่าเราใช้การที่ตรวจสอบโดยการนำผลบวกลบกับจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะวิธีการนั้นก็ได้แต่อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าคุณครูแพลวให้เวลาแค่5นาทีตอนนี้คุณครูแพลวไว้ทำอย่างไรเอ่ยเขียนต่อไหมคะย่างก่อนทุกคนวางดินสอก่อนนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูแพลวไปพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวให้กลับไปปฏิบัติต่อในเวลาที่เหลือทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งดังนั้นตอนนี้นั่งตัวตรงหันหน้ามาคุณครูแพลวแล้วฟังพร้อมกันก่อนนะคะจากเวลาที่ให้ไปจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนบางคนที่ทำเสร็จและบางคนที่ทำไม่เสร็จแต่ส่วนใหญ่ข้อที่1เสร็จพร้อมกันเมื่อกี้ถามว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรเพื่อนข้างหน้าบอกว่าให้บวกลบกับจำนวนหนึ่งจะต้องเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งแต่คุณครูแพลวบอกถ้าเราอยากตรวจสอบโดยให้รวดเร็วนักเรียนคิดว่าเรามีเครื่องมืออะไรไหมในการช่วยในการตรวจสอบให้รวดเร็วเรามีเครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องใช่ไหมคะเพื่อความรวดเร็วแต่ถ้าสมมุติคุณครูแพลวบอกไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขอยากให้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลจำได้ไหมวิธีการอะไรนะที่ใช้ในการตรวจสอบการประมาณเก่งมากเลยที่เราเคยเรียนไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถใช้การประมาณมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้แต่ถ้าเราต้องการตรวจสอบความถูกต้องเรามีอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ได้นั่นก็คืออะไรเอ่ยเครื่องคิดเลขดังนั้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนดังนั้นในข้อนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวขอค้างไว้ก่อนเรามารู้จักเครื่องคิดเลขกันก่อนว่าเครื่องคิดเลขมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วนักเรียนจะมีวิธีการกดเครื่องคิดเลขอย่างไรได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะขอนำเสนอเครื่องคิดเลขก่อนในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยมีเครื่องคิดเลขที่หลากหลายรูปแบบอย่างเช่นเครื่องคิดเลขที่คุณครูพยายามนำมาเสนอเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะที่อาจจะเหมือนหรือคล้ายกันบ้างมีขนาดที่แตกต่างกันดังนั้นแต่ละเครื่องคิดเลขมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่องค์ประกอบหลักๆที่ต้องมีเหมือนกันนักเรียนลองดูสิคะตอนนี้นักเรียนทุกคนนะคะส่วนใหญ่มีเครื่องคิดเลขถูกต้องไหมคะเดี๋ยวมาดูสิคะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอใช้เครื่องคิดเลขจำลองอันนี้เครื่องคิดเลขจำลองอันนี้นักเรียนลองดูสิกับของนักเรียนมีอะไรเหมือนกันบ้างหนึ่งมีตัวเลขอะไรบ้างคะ0 ถึง 9ดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นตอนนี้คุณครูแพลวไม่ให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะให้นักเรียนมารู้จักองค์ประกอบของเครื่องคิดเลขไปพร้อมๆกันก่อนสิ่งสําคัญขององค์ประกอบของเครื่องคิดเลขมีอะไรบ้างที่นักเรียนต้องรู้จักมาดูองค์ประกอบแรกทุกคนเงยหน้าดูคุณครูแพลวนะคะองค์ประกอบแรกที่เราต้องรู้จักอันนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี
1: ้
0: จอแสดงผลเครื่องคิดเลขนักเรียนมีจอแสดงผลไหมคะมีถ้าไม่มีได้ไหมไม่ได้จอแสดงผลใช้แสดงจำนวนที่นักเรียนกดหรือผลลัพธ์ที่นักเรียนต้องการทราบมีอะไรอีกบ้างสิ่งสำคัญเลยก็คือตัวเลขนะคะปุ่มกดตัวเลขแสดงจำนวนเมื่อกี้มีเลขอะไรถึงเลขอะไรนะคะมีตั้งแต่เลข0ถึงเลข9แล้วก็จะมีจุดด้วยซึ่งจุดเนี้ยเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนต่อในอนาคตตอนนี้ให้นักเรียนรู้จักก่อนว่ามีตั้งแต่เลข0ถึงเลข9มีอะไรอีกบ้างคะสิ่งสำคัญเลยเครื่องหมายบวกลบคูณหารซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้เราเรียกว่าปุ่มดำเนินการปุ่มดำเนินการเราก็จะดูจากโจทย์ที่เราต้องการกดว่าโจทย์ของเราต้องการให้กดปุ่มอะไรนะคะซึ่งจะมีเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยบวกลบคูณหารในสังเกตเครื่องคิดเลขนักเรียนสิคะมีไหมเอ่ยมีไหมต้องมีเหมือนกันนะคะคือปุ่มสำคัญในแต่ละครั้งต่อมาอีกหนึ่งเครื่องหมายที่สำคัญคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายเท่ากับซึ่งเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเราเรียกว่าปุ่มผลลัพธ์นักเรียนจะกดปุ่มผลลัพธ์ก็ต่อเมื่ออะไรเอ่ยนักเรียนต้องการทราบผลลัพธ์หรือนักเรียนกดจำนวนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วกดปุ่มผลลัพธ์เพื่อหาผลลัพธ์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของโจทย์เราตอนนี้มีปุ่มอะไรบ้างไหนทบทวนอีกรอบนึงอันระดับแรกเป็นอะไรเอ่ย จอแสดงผลต่อมาเป็น
1: ป
0: ุ่มกดตัวเลขแสดงจำนวนต่อมาเป็น
1: ป
0: ุ่มดำเนินการและ
1: ป
0: ุ่มผลลัพธ์ของนักเรียนมีเหมือนกันไหมคะมีเหมือนกันอ่ะยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายบนเครื่องคิดเลขเดี๋ยวคุณครูแพลวแนะนำในบางส่วนที่เราต้องใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะอ่ะมาดูปุ่มต่อมาเลยปุ่มต่อมานะคะปุ่มยกเลิกค่ะหรืออีกอันนึงก็คือปุ่มเปิดด้วยเพราะว่านักเรียนสังเกตไหมมีคำว่าอะไรเอ่ยรู้จักไหมเอ่ยออนภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรคะ
1: เ
0: ปิดใช่ไหมคะเราใช้ในการเปิดเครื่องคิดเลขก่อนที่เราจะได้มีการกดแล้วก็มีอีกอันนึงอยู่คือปุ่ม4ปุ่มนี้นะคะคือเหมือนเป็นการกดยกเลิกเพื่อนักเรียนคำนวณใน1ข้อเสร็จหรืออาจจะเป็นนักเรียนคำนวณผิดพลาดนักเรียนต้องการกดเริ่มต้นใหม่ให้นักเรียนกดปุ่มยกเลิกแล้วก็ค่อยเริ่มกดใหม่เหมือนกันปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มอะไรนะคะปุ่มยกเลิกของนักเรียนมีไหมเอ่ยมีนักเรียนลองกดก็ได้พอนักเรียนกดปุ๊บเครื่องคิดเลขของนักเรียนจะขึ้นเลขอะไรที่จอแสดงผลคะเลข0นั่นหมายถึงว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะตอนนี้กดแค่นี้ก่อนนะอีกปุ่มสำคัญของในชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนสังเกตนะคะที่เราจะใช้การแต่ในวันนี้เรายังไม่ใช้คุณครูแพรขอแนะนำให้รู้จักก่อนเราเรียกปุ่มเหล่านี้ว่าปุ่มจดจำการคำนวณยากไหมเอ่ยคิดว่ารู้สึกชื่อไม่ค่อยคุ้นมาดูกันก่อนปุ่มจดจำการคำนวณมีปุ่มอะไรบ้างปุ่มนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยปุ่ม MRC ปุ่มถัดมาเป็นอะไรเอ่ย M ลบปุ่มถัดมาเป็น M บวกซึ่ง3ปุ่มนี้ให้นักเรียนรู้จักก่อนเราเรียก3ปุ่มนี้ว่าปุ่มอะไรนะทุกคนปุ่มจดจำการคำนวณแต่ในชั่วโมงนี้เรายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจะใช้ในครั้งถัดไปที่เราได้เรียนในเรื่องของการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะในชั่วโมงนี้อย่างน้อยนักเรียนรู้จักองค์ประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปฏิบัติการนักเรียนคิดว่านักเรียนกดเครื่องคิดเลขเป็นไหมเอ่ยนักเรียนส่วนใหญ่คุณครูแพลวเชื่อว่ากดเครื่องคิดเลขเป็นแน่นอนเพราะว่านักเรียนอาจจะเคยได้ใช้แล้วแต่คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนบอกเป็นลำดับขั้นตอนได้ด้วยแล้วก็บอกได้ด้วยว่าเราจะมีวิธีการกดอย่างไรเผื่อเพื่อนมาถามเรานักเรียนก็อาจจะอธิบายได้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะคราวนี้ก่อนอื่นคุณครูแพลวบอกขอมาดูกันที่โจทย์ก่อนแสดงว่าตอนนี้นักเรียนจะกดเครื่องคิดเลขกันไหมคะไม่กดนะคะมาดูกันที่โจทย์ข้อแรกไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้โจทย์สั่งให้นักเรียนทำอะไรคะไหนอ่านพร้อมกันสิคะได้คำตอบประมาณเท่าไหร่แสดงว่าเขาต้องการให้นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยให้ทำอย่างไรนะคะให้ทำโดยการประมาณยังจำการประมาณคำตอบของการบวกได้ไหมเอ่ยไหนในข้อนี้ช่วยกันวิเคราะห์สิคะว่าจากโจทย์ของเรานักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีบ้างจำนวนเต็มแสนจำนวนเต็มหมื่นเต็มพันเต็มล้านได้ไหมคะทำไมถึงเราไม่ประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านเอ่ยเพราะว่าจำนวน2จำนวนนี้มีหลักที่ไม่เท่ากันโดยมี1จำนวนที่ไม่มีหลักล้านดังนั้นจำนวนเต็มล้านจึงไม่เหมาะสมเมื่อกี้เราบอกมามีจำนวนเต็มแสนจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มพันในข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพรขอประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนดังนั้นตอนนี้เป็นการบวกมีจำนวน2จำนวนเราเริ่มนำจำนวนแต่ละจำนวนมาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรนะคะเมื่อกี้เต็มแสนนะคะสำหรับข้อนี้อ่ะคุณครูแพลวนำจำนวนแรกมา 3,746,280 ประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดสักครู่หนึ่งได้เท่าไหร่เอ่ยประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน 3,700,000 ทำไมถึงได้ 3,700,000 คะเพราะว่าในหลักหมื่นเป็นเลข4ทำให้ในหลักแสนของเราโค้งเดิมต่อมาคุณครูแพลวนำจำนวนที่2คือ653,548มาหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่าไหร่คะ
1: 7
0: ได้700,000นักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยทำไมถึงได้700,000คะ
1: เพราะในหลักหมื่นเป็นเลข
0: 5เพราะว่าในหลักหมื่นเป็นเลข5ค่าในหลักแสนของเราเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นอีก 100,000 จึงได้700,000หลังจากนั้นนักเรียนนำอะไรมาทำอะไรกันคะนำผลประมาณที่เราได้มาบวกกันคือ 3,700,000 บวก 700,000 ช่วยคิดให้หน่อยทั้งนักเรียนต้น

0: างแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 4,400,000
0: ได้คำตอบเท่าไหร่นะ
1: 4,400,000
0: เป็นคำตอบของเรานะคะแต่คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ได้จากการประมาณซึ่งอาจจะใช้ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบแต่ถ้าเราอยากทราบคำตอบที่ถูกต้องคุณครูแพลบอกว่าถ้าอยากทราบคำตอบที่ถูกต้องเมื่อกี้เรามีเครื่องมือที่ช่วยในการกดคือเครื่องมืออะไรเอ่ยเครื่องคิดเลขดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมๆกับคุณครูแพลขอให้นักเรียนฟังก่อนแล้วลองกดถ้าคุณครูให้กดคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำได้แต่อยากให้บอกขั้นตอนในการกดด้วยดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยค่ะมาดูกันเลยนะคะเครื่องคิดเลขของเราคุณครูแพลก็มีเครื่องคิดเลขเหมือนกันตอนนี้จากโจทย์นะคะเราจะกดเครื่องคิดเลขทุกคนต้องตั้งใจฟังตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งจากเครื่องคิดเลขของนักเรียนตอนนี้นักเรียนสังเกตสิคะว่าจอแสดงผลของนักเรียนตอนนี้แสดงอะไรเอ่ยของนักเรียนบางคนอาจจะแสดง0หรือบางคนตอนนี้จอแสดงผลนะคะไม่ได้แสดงผลใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันอันดับแรกเราอยากที่จะกดเครื่องคิดเลขเราต้องทำอย่างไรก่อนเปิดเครื่องคิดเลขซึ่งการเปิดเครื่องคิดเลขเมื่อกี้อาจจะกดที่ปุ่มอะไรได้นะคะปุ่มออนใช่ไหมคะแต่ของคุณครูแพลนะคะปุ่มออนคืออะไรเอ่ยปุ่มออนนะคะคือปุ่มCA พอคุณครูแพลกดปุ๊บสังเกตขึ้นเลขอะไรเอ่ยที่จอแสดงผลปุ่มอะไรนะ AC ของครูแพลเป็นปุ่ม AC ของนักเรียนอาจจะเป็นปุ่ม on ตอนนี้นะคะจอแสดงผลของครูแพลขึ้นเลข0นะคะมาสังเกตกันต่อหลังจากนั้นตอนนี้เป็นการบวกการบวกคือมีจำนวน2จำนวนเราจะเริ่มกดทีละจำนวนโดยเริ่มกดจำนวนที่1เราต้องการกดจำนวน 3,746,280 นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเริ่มกดอย่างไรให้ได้จำนวนนี้คะนักเรียนบอกเราจะเริ่มกดที่เลข3ดังนั้นวิธีการขั้นตอนที่1นะคะเราจะเริ่มกดเลขโดดทีละตัวโดยเริ่มจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายไปจนถึงเลขโดดที่อยู่ทางขวาของจำนวนนั้นดังนั้นไหนบอกพร้อมกันหน่อยเริ่มแรกกดอะไรเอ่ยกด3เดี๋ยวเรากดไปพร้อมกันเลยกด3ต่อไปเป็น7ต่อไปเป็น4ต่อไปเป็นต่อไปเป็นอะไรคะหลัง4เลข4เลข6นะคะกดไปพร้อมกันต่อไปเป็นเลขอะไรต่อคะเลข2นะคะต่อไปเป็นเลขอะไรคะ
1: 8
0: ต่อไปเป็นเลขอะไรคะเลข0นะคะเมื่อนักเรียนกดเสร็จมั่นใจแล้วขอให้นักเรียนสังเกตที่จอแสดงผลหน่อยว่าตอนนี้จอแสดงผลของเราแสดงจำนวนอะไรไหนอ่านพร้อมกัน
1: 3,746,280
0: ซึ่งจอแสดงผลตรงกับโจทย์ที่เป็นจำนวนที่1ไหมคะตรงไหมเอ่ยถ้าตรงแล้วมั่นใจเราจะกดปุ่มดำเนินการข้อนี้ปุ่มดำเนินการเป็นปุ่มอะไรคะเครื่องหมายบวกเราก็จะกดเครื่องหมายบวกในขั้นตอนที่1นักเรียนสังเกตการกดเครื่องหมายบวกบางเครื่องคิดเลขจะขึ้นให้ที่หน้าจอเลยมีเครื่องหมายบวกบางเครื่องคิดเลขไม่ขึ้นแต่นักเรียนสังเกตตัวเลขจะทำไมคะกระพริบ1ครั้งนักเรียนลองกดของนักเรียนสิคะกระพริบไม่เอ่ยที่จอแสดงผลเรากระแปลว่าตอนนี้เครื่องคิดเลขจดจำแล้วว่าเรากดปุ่มเครื่องหมายบวกขั้นตอนที่2นักเรียนคิดว่าเราจะต้องกดจำนวนอะไรคะอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นเราก็เริ่มกดจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายไปหาเลขโดดที่อยู่ทางขวาไหนบอกพร้อมกันหน่อยกดอะไรต่อคะกด6 5 3 5 4 8เมื่อนักเรียนกดครบแล้วก่อนที่จะกดอย่างอื่นให้นักเรียนสังเกตที่จอแสดงผลตอนนี้จอแสดงผลแสดงจำนวนอะไรไหนอ่านพร้อมกัน
1: 653,548
0: ซึ่งตรงกับจำนวนที่2ที่โจทย์ต้องการไหมคะตรงไหมเอ่ยตรงทุกๆครั้งคุณครูแพลขอให้นักเรียนทุกคนสังเกตที่จอแสดงผลก่อนที่จะกดปุ่มอื่นๆเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนกดจำนวนที่โจทย์กำหนดมาให้ถูกต้องหรือไม่เมื่อนักเรียนกดครบแล้วนักเรียนคิดว่าต่อไปเราจะกดปุ่มอะไรเอ่ยกดปุ่มผลลัพธ์หรือเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนกดเลยกดแค่เพียง1ครั้งคำตอบที่ได้จากจอแสดงผลในหน้าจอแสดงผลพร้อมกันหน่อยค่ะได้เป็นอะไรเอ่ย

เมื่อนักเรียนกดแล้วตอนนี้จะสังเกตได้นะคะว่าจอแสดงผลที่เครื่องคิดเลขนะคะตรงกับผลลัพธ์ที่คุณครูแพลวขึ้นของนักเรียนตรงกันไหมคะตรงกันไหมเอ่ยถ้าตรงแล้วนะคะเดี๋ยวขอมาสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะคะจากที่เราตรงเมื่อกี้ผลบวกของเราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะไหนอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ

0: ดังนั้นถ้าข้อนี้คุณครูแพงให้นักเรียนหาผลบวกและนักเรียนบวกมาได้จำนวนนี้แปลว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะการกดเครื่องคิดเลขนะคะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแต่ถ้าการประมาณเมื่อกี้จากการประมาณได้3,700,000บวกกับ700,000ได้คำตอบเป็น4,400,000การที่เราประมาณเนี่ยคำตอบของเราจะแค่เพียงบอกถึงความสมเหตุสมผลซึ่งสมเหตุสมผลอย่างไรนักเรียนดูสิคะผลจากการประมาณใกล้เคียงกับผลจากการกดเครื่องคิดเลขไหมคะใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงนะคะดังนั้นผลบวกที่ได้จากการประมาณนะคะจะใกล้เคียงกับผลบวกที่ได้จากการคำนวณถ้าคุณครูแพลบอกให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของการบวกหรือการลบในอนาคตนักเรียนมีให้เลือก2วิธีวิธีแรกถ้าตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนจะต้องใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องแต่ถ้าอยากแค่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเราสามารถใช้อะไรได้นะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลใช้การอะไรได้นะคะการประมาณนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับข้อแรกที่เราได้ลองปฏิบัติอ่ะขอข้อที่2เป็นการลบบ้างอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยไหนอ่านข้อที่2พร้อมกัน
1: แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสิบสอง
0: ลบ

0: เท่ากับเท่าไรจากการอ่านโจทย์สั่งให้นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยโจทย์สั่งให้ลบไหนอ่านต่อโจทย์ให้นักเรียนหาอย่างไรคะไหนอ่านพร้อมกันสิคะได้คำตอบประมาณเท่าไรดังนั้นนักเรียนต้องอ่านดีๆว่าโจทย์สั่งให้นักเรียนหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือหาคำตอบแบบการประมาณยังจำการประมาณของการลบได้ไหมเอ่ยเหมือนกับการบวกเมื่อกี้ไหมคะเหมือนกันดังนั้นช่วยก่อนข้อนี้เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้างเต็มล้านเต็มแสนเต็มหมื่นดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกได้ถ้าคุณครูแพรให้นักเรียนได้ลองเลือกแต่ในข้อนี้คุณครูแพรขอเต็มแสนเหมือนเดิมพร้อมไหมคะตอนนี้กดเครื่องคิดเลขไหมเอ่ยยังไม่กดเครื่องคิดเลขช่วยกันหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนก่อนอันดับแรกการลบจะมีตัวตั้งกับมีตัวลบคุณครูแพรนำตัวตั้งมาหาค่าประมาณไหนช่วยกันหน่อยประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่าไหร่คะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน
1: 8,700,000
0: ซึ่งคุณครูแพรเชื่อว่านักเรียนหาคำตอบได้นะคะเพราะเราเรียนกันมาหมดแล้วต่อมาจำนวนตัวลบประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนได้เท่าไหร่คะ
1: 1,300,000
0: ได้เท่าไหร่นะ
1: 1,300,000
0: หลังจากนั้นนำค่าประมาณที่ได้มาทำอะไรกันเอ่ยมาลบกันคุณครูแพรนำมาลบกันเลยได้คำตอบเท่าไหร่ลองคิดสิ8,700,000ลบ1,300,000ได้คำตอบเป็น7,400,000นะคะจะเห็นว่าถ้าการประมาณเนี่ยคำตอบที่เราคิดได้นะคะจะค่อนข้างที่เราสามารถมองแล้วสามารถตอบได้เลย7,400,000เราเรียกว่าผลลบจากการประมาณโดยประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนต่อไปเหมือนเดิมเลยเราอยากลองกดเครื่องคิดเลขดังนั้นจากโจทย์ในข้อนี้เราจะกดเครื่องคิดเลขเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเป็นการลบดังนั้นเดี๋ยวเราไปอยู่กันที่เครื่องคิดเลขของนักเรียนกันเลยค่ะสำหรับเครื่องคิดเลขตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องคิดเลขของเรานะคะขึ้นโจทย์ถ้าใครยังไม่ได้เคลียร์เครื่องคิดเลขนักเรียนลองดูพร้อมกันนะคะเครื่องคิดเลขของเราจะแสดงผลของข้อที่1อยู่เราอยากทำข้อที่2เราต้องกดปุ่มอะไรนะใครจำได้ปุ่มยกเลิกซึ่งปุ่มยกเลิกของนักเรียนแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันหรือนักเรียนอาจจะกดปุ่มเปิดใหม่อีกหนึ่งรอบเพื่อให้จอแสดงผลของเราเปลี่ยนเป็นเลขอะไรคะเปลี่ยนเป็นเลข0นะคะดังนั้นเรากดแล้วพอเปลี่ยนเป็นเลข0แล้วเดี๋ยวเราจะกดเริ่มที่โจทย์ของเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปอยู่กันที่โจทย์เมื่อกี้เป็นการบวกตอนนี้เป็นการลบการลบจะมีจำนวนที่เป็นตัวตั้งกับจำนวนที่เป็นตัวลบไหนลองบอกหน่อยนักเรียนคิดว่าขั้นตอนที่1เราจะกดจำนวนไหนคะเราจะกดจำนวนที่เป็นตัวตั้งไหนพูดพร้อมกันกดอะไรบ้างเอ่ยเลข8ต่อไปเลข7ต่อไปเลข4ต่อไปเลข7ต่อไปเลข0ต่อไป1และ2เมื่อกดเสร็จก่อนที่จะกดปุ่มอื่นๆครูแพลวแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรนะคะดูว่าจอแสดงผลแสดงจำนวนที่โจทย์กำหนดมาให้หรือไม่ถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องไหมถ้าใครกดผิดนักเรียนต้องเริ่มกดใหม่นะคะถ้าใครกดถูกต้องต่อไปกดปุ่มอะไรคะปุ่มอะไรเอ่ยปุ่มเครื่องหมายลบนักเรียนกด1ครั้งสังเกตตัวเลขของเรากับพริบหรือไม่ถ้ากดเครื่องหมายลบแล้วขั้นตอนที่2ไหนบอกหน่อยค่ะกดอะไรคะขั้นตอนที่2กดจำนวนที่เป็นตัวลบพูดพร้อมกันเลยค่ะกดอะไรบ้างเอ่ย1ต่อไป2 6 5 1 7เมื่อกดเสร็จแล้วสังเกตจอแสดงผลจะแสดงจำนวนที่เป็นตัวลบถูกต้องไหมคะถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องถ้าใครผิดให้นักเรียนกดเริ่มใหม่แล้วก็กดใหม่ได้ไหมคะตอนนี้ถูกต้องทุกคนไม่เอ่ยปุ่มสุดท้ายที่เราจะกดเป็นปุ่มอะไรเอ่ยนักเรียนปุ่มเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นตอนนี้ผลลัพธ์ที่แสดงจำนวนอะไรคะแสดงจำนวนอะไรเอ่ยไหนรับพร้อมกันเมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะว่าตอนนี้แสดงผลคุณครูแพรว่าเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับที่เราประมาณหน่อยว่าใกล้เคียงกันหรือไม่นะคะจากจอแสดงผลเมื่อกี้แสดง 7,481,838 นักเรียนทุกคนกดได้ไหมเอ่ยกดรอบเดียวได้เลยไหม ได้เลยถ้านักเรียนกดได้แปลว่านักเรียนสามารถกดเครื่องคิดเลขได้แล้วจากการประมาณเมื่อกี้เราได้คำตอบมานะคะอยู่ที่7,400,000ใกล้เคียงกันไหมคะระหว่างผลประมาณกับคำตอบที่กดได้จากการคำนวณเครื่องคิดเลขใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันนะคะดังนั้นผลลัพธ์จากการประมาณจะใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนักเรียนคิดว่านักเรียนกดเครื่องคิดเลขเป็นยังเอ่ยเป็นไหมคะถ้าเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณครูแพลวจะให้นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขโดยให้นักเรียนหาคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขถ้าโจทย์บอกแบบนี้นักเรียนสามารถหยิบเครื่องคิดเลขมาหาคำตอบได้เลยแต่ถ้าคุณครูแพลวบอกให้นักเรียนหาคำตอบนักเรียนต้องหาคำตอบอย่างแท้จริงอ่ะมาดูกันที่ข้อที่1ข้อที่1จำนวนเยอะไหมคะจำนวนค่อนข้างเยอะนักเรียนจะต้องมีความรอบคอบในการกดและตรวจสอบจากจอแสดงผลไหนในข้อที่1มีใครอยากอาสากดให้คุณครูแพลวไหมเอ่ยJ2 ยกคนแรกเลยเดี๋ยว J2 นะคะไปกดเครื่องคิดเลขที่คุณครูแพลวพร้อมกันนะคะในข้อนี้นักเรียนคนอื่นเตรียมตัวกดเดี๋ยวคุณครูแพลวให้ J2 เป็นตัวแทนในการกดเครื่องคิดเลขไปกับคุณครูแพลวนะคะมาดูกันเครื่องคิดเลขตอนนี้เครื่องคิดเลขของคุณครูแพลวแสดงผลลัพธ์ข้อที่แล้วอยู่นักเรียนคิดว่าเราต้องกดปุ่มอะไรนะจำได้ไหมปุ่มยกเลิกก่อนให้เครื่องคิดเลขเราแสดงเลขอะไรก่อนคะถึงจะเริ่มกดข้อใหม่เลข0เผื่อคุณครูแพรกดเจทูกดเลยเลข0นักเรียนคนอื่นเราเริ่มแรกเราจะกดอะไรคะคิดว่าเจทูเราจะกดอะไรเอ่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งในข้อที่1อันดับแรกเจทูเราจะต้องกดจำนวนที่1ก่อนใช่ไหมครับโดยเราจะเริ่มกดอะไรครับเจทูขั้นตอนที่1กดอะไรเอ่ย
2: 9ครับ
0: กด9เพื่อนๆกดไปพร้อมกันเลยต่อไปกดอะไรครับ
2: 6ครับ
0: 6ต่อไปกดอะไรครับ
2: 9ครับ
0: 9ต่อไปกดอะไรครับ
2: 8ครับ
0: 8ต่อไปกดอะไรครับ
2: 5ครับ
0: 5ครับต่อไปกดอะไรเอ่ย
2: 8ครับ
0: 8ต่อไปกดอะไรครับ
2: 9ครับ
0: 9เพื่อนพูดถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนักเรียนได้กดตาม J2 ไปไหมคะกดไปตอนนี้สังเกตจอแสดงผลแสดงจำนวนที่1ที่ถูกต้องถ้ามั่นใจแล้วกดอะไรต่อครับ
2: กดบวก
0: กดเครื่องหมายบวกได้เลยJ2 กดได้เลยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกดไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนทุกคนกดพร้อมกันยังเอ่ยกดพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูแพลเชื่อว่ากดไปพร้อมกันเหมือนกันนะคะต่อมาขั้นตอนที่2เราจะเริ่มกดอะไรครับ J2
2: 4ครับ
0: กด4ทุกคนกดไปพร้อมกันเลยต่อไปกดอะไรเอ่ย
2: 0ครับ

0: ด0ต่อไป
1: 0คร
0: ับ กด0ต่อไป
1: 7ครับ
0: กด7ต่อไป
1: 6ครับ
0: กด6ต่อไป
1: 2ครับ
0: กด2ต่อไป
1: กด3
0: กด3และสุดท้ายกด
1: 1
0: 1ตอนนี้ก่อนที่จะกดอย่างอื่นนักเรียนบอกแล้วว่าต้องดูอะไรครับเราต้องดูที่จอหน่อยนะครับจอแสดงผลว่าแสดงจำนวนถูกต้องหรือไม่สุดท้ายต้องกดเครื่องหมายอะไรครับเจทู
1: เท่ากับ
0: เราต้องกดเครื่องหมายเท่ากับไหนนักเรียนลองกดสิคะไหนอ่านคำตอบพร้อมกันได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 4,974,724,820
0: นักเรียนจะต้องอ่านจำนวนให้ถูกต้องนะคะไหนตบมือให้เจทูหน่อยค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะไปเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองปฏิบัติของตนเองอยากปฏิบัติของตนเองยังคะอยากแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะมีให้นักเรียนปฏิบัติด้วยกันทั้งหมด4ข้อให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขแล้วทำลงสมุดเดี๋ยวมาดู4ข้อของครูแพลวเลยจะเป็นข้อ2ถึงข้อ5นะคะข้อ1เราทำไปแล้วดังนั้นเหลือแค่กี่ข้อเอ่ย4ข้อมีข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5ให้นักเรียนทุกคนกดเครื่องคิดเลขของตนเองและปฏิบัติลงสมุดเขียนคำตอบลงสมุดในแต่ละข้อได้มั้ยคะได้ไหมคะถ้าใครคิดว่าตัวเองทำได้ตบมือให้ครูแพลว1ครั้งตบมือ2ครั้งดังนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการกดเครื่องคิดเลขแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนกดเครื่องคิดเลขได้เลยค่ะ

0: ้าวเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยจาก4ข้อนักเรียนกดเสร็จไหมคะยังอาจจะกดไม่เสร็จไหนคุณครูไปทำเลยข้อ2ใครกดเสร็จแล้วบ้างข้อที่2ข้อที่2ส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมคะข้อที่3เสร็จยังคะข้อที่3เสร็จแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยในข้อที่2กับข้อที่3ก่อนข้อที่4กับข้อที่5อย่าคุณครูแพรฝากให้นักเรียนลองกลับไปกดต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะให้นักเรียนกลับไปทำข้อที่4กับข้อที่5ตอบเป็นการบ้านเดี๋ยวขอข้อที่2กับข้อที่3เฉลยไปพร้อมกันได้ไหมเอ่ยได้เดี๋ยววันนี้คุณครูแพรจะสุ่มเลขที่ในการมากดเครื่องคิดเลขให้หน่อยไหนใครอยากกดเครื่องคิดเลขบ้างวันนี้โอ้วันนี้มีหลายคนเลยนะคะอยากไปกดเครื่องคิดเลขให้เพื่อนๆปลายทางดูดังนั้นเดี๋ยวเริ่มแรกคุณครูแพรขอสุ่มเลขที่ให้กับนักเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าวันนี้จะได้เลขที่อะไรกันนะคะสำหรับเลขที่แรกที่จะได้ไปกดในข้อที่2มาวันนี้ขอ2คนเดี๋ยวให้เตรียมตัวเลยคุณครูแพรสุ่ม2คนทีเดียวเลยพร้อมมั้ยคะในข้อที่2เลขที่แรกที่ได้คุณครูแพรต้องไม่ดูเลขที่แรกที่ได้เลขที่เท่าไหร่เอ่ย15ใครคะ15เดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวยืนรอก่อนเลขที่ที่ได้กดข้อที่3ข้อที่3มาได้เลขที่อะไรเอ่ย18มามั้ยมาดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกดเครื่องคิดเลขกันได้เลยค่ะนักเรียนเตรียมเครื่องคิดเลขของตัวเองมานะคะมาดูพร้อมกันเลยนะคะเลขที่15คนแรกมากดข้อที่2ให้เพื่อนๆดูหน่อยมาเลยค่ะไหนข้อที่2นักเรียนกดได้คำตอบยังคะข้อที่2นักเรียนกดได้คำตอบยังเอ่ยได้ยังคะได้แล้วไหนได้คำตอบเท่าไหร่อ่านให้ฟังหน่อยค่ะในข้อที่2ในข้อที่2นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันคะนักเรียนได้คำตอบใช่ไหมคะแต่อันที่พอของคุณครูแพลวเนี่ยตอนนี้เรายังกำลังจะเริ่มกดใหม่เราต้องกดปุ่มอะไรก่อนคะปุ่มยกเลิกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะลองกดให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูอีกหนึ่งรอบหนูกดได้เลยอันดับแรกหนูกดจำนวนที่นี้ถูกต้องไหมคะหนูกดของหนูได้เลยค่ะหนูกดเลขอะไรเนี่ยหนูลองพูดด้วย2ต่อไป0ต่อไป5ต่อไป
1: 4
0: ต่อไป
1: 5
0: ต่อไป
1: 6
0: ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบที่จอแสดงผลแล้วค่อยกดเครื่องหมายถ้ามั่นใจกดเครื่องหมายได้เลยค่ะเครื่องหมายอะไรเอ่ยข้อนี
1: ้ลบ
0: ลบต่อไปกดเลขอะไรกันต่อคะขั้นตอนที่2
1: 8
0: ค่ะ
1: 6
0: ค่ะ
1: 5
0: ค่ะ
1: 4 7 6 5
0: แล้วก็สุดท้ายมั่นใจแล้วกดเครื่องหมายอะไรคะ
1: เท่ากับค
0: ่ะไหนกดเครื่องหมายเท่ากับหน่อยข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย54,556,691ไหนตรวจสอบของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่ไหนใครทันถูกต้องบ้างยกมือหน่อยใครผิดแปลว่านักเรียนอาจจะมีการกดผิดพลาดนักเรียนต้องลองกดใหม่นะคะถ้าคำตอบของนักเรียนผิดตบมือให้เพื่อนหน่อยเลขที่15ของเราขอบคุณค่ะต่อไปเลขที่18นะคะมาได้เลยมากดต่อไปเป็นข้อที่3ของคุณครูข้อที่3ไหนมาดูพร้อมกันเพื่อนๆในห้องไหนบอกหน่อยได้คำตอบเท่าไหร่คะในข้อที่3ไหนอ่านคำตอบของตนเองนะคะข้อที่3ได้เท่าไหร่คะ
2: 3,312,592
0: อันดับแรกหนูกดอะไรคะ
1: 9ค่ะ
0: กดได้เลยปฏิบัติได้เลยเพื่อนดูนะคะว่าเพื่อนกดถูกต้องหรือไม่กดได้เลยค่ะกดเลยกดเลยลูกกดต่อเลยกดเลยกดครบยังคะจำนวนที่1ครบยังคะ
1: ครบแล้วค่ะ
0: เพื่อนๆช่วยตรวจสอบด้วยนะว่าเพื่อนของเรากดถูกต้องหรือไม่ต่อไปกดเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: บวก
0: บวกและกดจำนวนที่เท่าไหร่คะจำนวนที่2ไหนหนูลองกดหน่อยค่ะขั้นตอนที่2กดอะไรคะพูดด้วยกดตัวเลขอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้ยิน
1: 1
0: 2
1: 3
0: 2
1: 5
0: 4 6มีเพื่อนๆช่วยต่อไปเป็น8ถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องกดเครื่องหมายอะไรต่อกดเครื่องหมายอะไรสุดท้ายคะ
1: เท่ากับ
0: เท่ากับเก่งมากเลยค่ะกดเครื่องหมายเท่ากับสุดท้ายคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่เอ่ย13,300,000

0: 12,592 อ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเลขที่18ของเราถ้ามีเวลาเนี่ยคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหลายๆคนได้ขึ้นมาลองกดเครื่องคิดเลขให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูเลยนะคะอ่ะจากการกดเครื่องคิดเลขของเรายังค้างข้อไหนไว้นะคะจำได้ไหมยังค้างข้อไหนไว้เอ่ยข้อที่4กับข้อที่5ฝากนักเรียนต้นทางและปลายทางกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูแพลวฝากมีแบบฝึกหัดอะไรต่อคะให้นักเรียนไหนลองดูสิคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดอะไรต่อแบบฝึกหัด1อะไรเอ่ย 1.16 นะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนเก็บสมุดก่อนไปกดข้อที่4กับข้อที่5เป็นการบ้านนะคะสำหรับแบบฝึกหัด 1.16 นะคะเขาให้นักเรียนทำอย่างไรคะโจทย์ของเราบอกว่าให้ประมาณผลลัพธ์แล้วใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณหาผลลัพธ์ดังนั้นนอกจากวันนี้ที่นักเรียนต้องกดเครื่องคิดเลขแล้วนักเรียนต้องทำอะไรด้วยเนี่ยดูจากคำสั่งสิคะตอนนี้เปิดก่อนไหนหน้าไหนเอ่ยใครเปิดเจอแล้วหน้าที่เท่าไหร่คะ
1: หน้าที่37
0: อ้าวหน้าที่37เปิดพร้อมกันหน้าที่37โจทย์บอกว่าให้นักเรียนประมาณผลลัพธ์แล้วใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณดังนั้นวันนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง 1. ทำอย่างไรบ้างทำอย่างไรเอ่ยประมาณผลลัพธ์ 2. ทำอย่างไรอีกแปลว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทั้งประมาณผลลัพธ์แล้วก็กดผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอบไปพร้อมกันก่อนตอนนี้ตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งคุณครูเชื่อว่านักเรียนกดเครื่องคิดเลขไปแล้วตอนนี้นักเรียนวางเครื่องคิดเลขก่อนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยแล้วเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งคุณครูแพลวในชั่วโมงถัดไปอันดับแรกเรามาดูตัวอย่างกันก่อนคุณครูแพลวมีตัวอย่างมาให้ในข้อที่1คุณครูแพลวอยากจะถามนักเรียนก่อนว่าถ้าเราจะประมาณในข้อที่1นักเรียนคิดว่านักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีไหนดูโจทย์ของตัวเองเต็มอะไรครับทำไมถึงเต็มพันเพราะว่าจำนวน2จำนวนนี้มีหลักที่ไม่เท่ากันนะคะดังนั้นนักเรียนจึงจะประมาณเป็นจำนวนพันตามหลักที่น้อยกว่าถูกต้องไหมคำตอบของนักเรียนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วในช่องของการประมาณแต่ในช่องของเครื่องคิดเลขนักเรียนทุกคนต้องได้คำตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะการกดเครื่องคิดเลขหาคำตอบที่จริงขอข้อที่1พร้อมกันก่อนตอนนี้ฟังพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของจำนวนแรกให้หน่อยได้เท่าไหร่เอ่ยประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไรประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
1: 37,000
0: 37,000 นักเรียนอาจจะเขียนโน้ตไว้ข้างบนแบบนี้เขียนไปพร้อมกันเลยจำนวนที่2ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เท่าไหร่คะ
1: 8,000
0: นักเรียนตอบพร้อมกันด้วยได้เท่าไหร่คะจะประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน
1: 8,000
0: นักเรียนนํา 37,000 บวก 8,000 ได้คำตอบ
1: 4
0: ให้เวลาคิดแป๊บนึงนักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย4,000 ไหมอีกหนึ่งรอบมั่นใจไม่เป็นไรนะคะ 45,000 เมื่อนักเรียนได้ผลบวกให้นักเรียนนำผลบวกของการประมาณมาใส่ในช่องประมาณผลลัพธ์ได้ไหมคะการบ้านนักเรียนจะต้องทำแบบนี้1นักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรเขียนไว้บนจำนวนนั้นๆหลังจากนั้นนักเรียนนำผลที่ได้จากการประมาณมาใส่ในช่องผลประมาณของประมาณผลลัพธ์กดเครื่องคิดเลขให้หน่อยอย่างรวดเร็วเลยถึงเวลากดเครื่องคิดเลขแล้วไหนกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยถ้าข้อนี้คำตอบของเราจะได้ผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขเป็นอะไรเวลานักเรียนกดผลลัพธ์จากเครื่องคิดเลขเอาจากโจทย์นะคะไม่ได้ผลประมาณไปกดนะได้คำตอบยัง
1: 44,000
0: เท่าไหร่นะ44,045เราจะได้คำตอบแบบนี้แสดงว่าวันนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำ1นักเรียนจะต้องประมาณแล้วก็ใส่ในช่องประมาณผลลัพธ์แล้วก็กดเครื่องคิดเลขได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะดังนั้นยังเหลือการบ้านอีกกี่ข้อดูให้คุณครูแพลวหน่อยมีกี่ข้อคะ10ข้อดังนั้นเดี๋ยวฝากไปทำเป็นการบ้านได้ไหมเอ่ยถ้าที่บ้านใครมีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขมาหาคำตอบแต่ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขนักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้อะไรได้คะ
1: โทรศ
0: ัพท์หรือในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่5ถึงข้อที่10คุณครูแพลวทุกคนดูโจทย์ข้อที่6ให้หน่อยดูโจทย์ข้อที่6ของตนเองให้หน่อยค่ะจำนวนเลขนะคะจะมีเลข2เพิ่มขึ้นมานะคะให้นักเรียนนะคะตัดเลข2ในหลักสุดท้ายทิ้งเห็นไหมคะเหมือนของคุณครูแพลวเลยนักเรียนทําก่อนนะไม่งั้นคําตอบของนักเรียนจะเหมือนเพื่อนไหม

0: นนะคะฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าให้นักเรียนดูโจทย์ข้อที่6แล้วก็ตัดเลข2นะคะของจำนวนแรกนะคะออกนะคะจะได้โจทย์ที่เหมือนกันนักเรียนจดไปยังเอ่ยจดไปแล้วเดี๋ยวฝากตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อที่4เป็นการบ้านได้ไหมคะถ้าได้แล้วทุกคนนั่งตัวตรงหันหน้าหาคุณครูแพลวหน่อยเดี๋ยวให้เวลากดเครื่องคิดเลขกลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้ทุกคนตบมือ1ครั้งหันหน้าตัวตรงมาพร้อมกันการใช้เครื่องคิดเลขนักเรียนคิดว่าเราใช้ได้ตอนไหนคะใช้ในการหาผลลัพธ์ข้ออื่นๆไหม
1: ไม
0: ่ต้องใช้ในการทำอย่างไรเท่านั้นคะเครื่องคิดเลข
1: ต
0: รวจสอบความถูกต้องถ้าคุณครูแบบตรวจสอบความถูกต้องสามารถหยิบอะไรขึ้นมาได้เครื่องคิดเลขแต่ถ้าคุณครูแบบให้นักเรียนกลับไปหาผลบวกหรือผลลบจริงๆใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมคะไม่ได้นะคะจากเมื่อกี้นะคะคุณครูแพลพูดว่านักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้แต่ถ้าในโทรศัพท์เนี่ยเครื่องคิดเลขจะคล้ายกับเครื่องคิดเลขที่นักเรียนได้ปฏิบัติแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์เครื่องหมายนะคะของคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนไปหน่อยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเผื่อนักเรียนบางคนอาจจะไปใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านนะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหมายที่ใช้นะคะเครื่องหมายนี้คล้ายๆเครื่องหมายดอกจันแต่ในคอมพิวเตอร์นะคะถ้านักเรียนนำมาใช้ในการคำนวณนะคะจะแสดงแทนเครื่องหมายคูณเพราะว่าเครื่องหมายบวกลบเรามีอยู่แล้วนักเรียนไปเรียนวิชาเทคโนโลยีมาแล้วถูกต้องไหมคะต่อมาถ้าเครื่องหมายหารเราจะใช้เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายทับแบบนี้นะคะแสดงแทนอะไรเอ่ยการหารในคอมพิวเตอร์เผื่อนักเรียนคนไหนอยากลองกลับไปกดคอมพิวเตอร์ที่บ้านของตนเองหรือเวลานักเรียนไปเรียนวิชาเทคโนโลยีลองไปปฏิบัติได้นะคะโอเคไหมเอ่ยถ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะคะจากวันนี้นะคะการใช้เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขทั่วไปเนี่ยใช้สำหรับการคิดคำนวณพื้นฐานในการหาผลบวกผลลบผลคูณหรือผลหารเครื่องคิดเลขจะคำนวณตามลำดับของการกดปุ่มถ้าสมมุตินักเรียนกดปุ่มบวกปุ่มลบปุ่มคูณหารเนี่ยเครื่องคิดเลขของเราจะแสดงตามปุ่มที่นักเรียนกดแต่ถ้ามีมากกว่า1ขั้นตอนนะคะเครื่องคิดเลขจะแสดงในครั้งต่อไปเนี่ยจะแสดงผลลัพธ์ของการคำนวณก่อนครั้งก่อนหน้าซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเห็นว่าเรามีการกดเครื่องหมายแค่เพียง1รอบถูกต้องไหมคะอาจจะยังไม่ได้เจอเดี๋ยวเราเจอในครั้งต่อไปที่เราเรียนแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะการใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยคุณครูแพลขอใช้แค่ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในชีวิตจริงของนักเรียนเนี่ยเราจะไม่ใช้ในการคำนวณหาผลลัพธ์ถ้าคุณครูแพลสั่งให้นักเรียนทำการบ้านแต่ถ้าบอกว่าให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้ให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้โอเคไหมคะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลจะฝากการบ้านในข้อที่2ถึงข้อที่10กลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวฝากนักเรียนนะคะกลับไปทำการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนชั่วโมงถัดไปเราเรียนในเรื่องของอะไรไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยค่ะนักเรียน

0: จากชื่อเรื่องของเรานะคะเป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์ของการบวกถ้านักเรียนทราบชื่อเรื่องแล้วนักเรียนอาจจะมีเวลาไปทบทวนความรู้ของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนชั่วโมงต่อไปนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัด 1.17 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนชั่วโมงต่อไปกับคุณครูแพลวด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความพร้อม
2: ขอบคุณครับคุณ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองไ

0: ระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เรื่องสภาพเป็นอะไร
6: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวครับก่อนอื่นครูวิขอให้นักเรียนนะครับหยิบเอาสมุดนะครับวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็จดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนั้นเดี๋ยวคุณครูวินะครับจะมาแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวได้อย่างถูกต้องและข้อที่3นั้นนะครับนักเรียนมีความรับผิดชอบการทำงานนะครับเอาละครับตอนนี้เมื่อนักเรียนจดวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับครูวินะครับมีคำถามจุดประกายความคิดครับตอนนี้ทั้งปลายทางและต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับฟังคำถามที่1กันนะครับนักเรียนมีเอกสารส่วนตัวอะไรบ้างทบทวนคำถามอีก1ครั้งนะครับนักเรียนมีเอกสารส่วนตัวอะไรบ้างตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วก็ยกมือนะครับก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับใครจะเป็นผู้กล้าตอบให้ครูได้บ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับตอนนี้ต้นทางของเราได้ตัวแทนกลุ่มที่4แล้วนะครับ
1: บัตรประชาชนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขออีกสัก1คนได้ไหมครับกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบดีครับกลุ่มที่4ครับอีก1คนครับ
2: บัตรนักเรียนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเรามาฟังคำถามข้อที่2

0: กันบ้างนะครับเอกสารส่วนตัวที่ควรนำมาติดตัวมีอะไรบ้างทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับเอกสารส่วนตัวที่ควรนำมาติดตัวมีอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วเช่นเดิมเลยนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครอยากตอบบ้างครับมีอะไรบ้างครับที่อยู่ติดตัวเราตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่4แล้วนะครับเชิญเลยครับ
1: บัตรนักเรียนเอาไว้คล้องคอค่ะ
0: เก่งมากเลยครับเป็นบัตรนักเรียนใช่ไหมครับต่อไปคำถามที่3นะครับนักเรียนเก็บบัตรประจำตัวนักเรียนไว้ที่ใดทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเก็บบัตรประจำตัวนักเรียนไว้ที่ใดนะครับปกติเราเก็บไว้ที่ใดกันครับไว้ที่ตัวเองใช่ไหมครับแล้วอยู่บริเวณใดล่ะครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเช่นเดิมเลยนะครับยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางนะครับตอนนี้ขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางสักหนึ่งคนตอบคำตอบให้ครูหน่อยครับกลุ่มใดดีครับกลุ่มไหนดีเอ่ยครับบัตรประจำตัวนักเรียนเก็บไว้ที่ใดอยู่ที่ใดครับตอนนี้ลองสังเกตดูสิครับอยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ได้กลุ่มที่4แล้วนะครับผู้กล้าของเรานะครับ
1: คอค่ะ
0: ห้อยไว้ที่คอของเราใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับบางคนอาจจะไม่ได้ห้อยไว้ที่คออาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นกระเป๋านักเรียนก็ได้นะครับเรามาดูการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับต้องมีการจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับเอกสารส่วนตัวนั้นนะครับเป็นเอกสารนะครับหรือเป็นหลักฐานที่อ้างอิงเฉพาะส่วนตัวมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลทรัพย์สินเช่นนะครับบัตรประจำตัวประชาชนในบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเมื่อเราสังเกตก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอยู่เช่นเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับแล้วยังมีรูปภาพของเจ้าของบัตรและยังมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดต่างๆนะครับรวมไปถึงที่อยู่ของเจ้าของบัตรด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นหลักฐานอ้างอิงเฉพาะส่วนตัวของบุคคลนะครับสำหรับลักษณะของเอกสารส่วนตัวนั้นนะครับมีดังนี้นะครับ1เลยก็คือเป็นลักษณะแบบสมุดหรือหนังสือสำหรับสมุดหรือหนังสือนั้นจะมีลักษณะการนำแผ่นกระดาษนะครับมารวมกันเป็นรูปเล่มเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสมุดทะเบียนรถสมุดเงินฝากหนังสือเดินทางเป็นต้นนะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบหนังสือขนาดเล็กๆนะครับหรือเป็นสมุดก็ได้สำหรับในข้อที่2นั้นนะครับลักษณะจะเป็นแผ่นกระดาษนะครับก็จะมีขนาดต่างกันตามการใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นสุติบัตรหรือที่เรารู้จักก็คือใบเกิดนะครับโฉนดที่ดินสัญญาต่างๆเป็นต้นนะครับเมื่อนักเรียนเห็นลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้ควรที่จะอ่านข้อความก่อนนะครับไม่ควรที่จะนำของผู้ปกครองนั้นไปทิ้งหรือไปเล่นนะครับสำหรับในข้อที่3นั้นนะครับลักษณะจะเป็นแบบแผ่นการ์ดนะครับเช่นบัตรประจำตัวบัตรผู้ป่วยบัตรเครดิตบัตร ATM เป็นต้นในแผ่นการ์ดนั้นก็จะมีชิปนะครับฝังข้อมูลอยู่นะครับเพื่อบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้นะครับเอาละครับเรามาดูเอกสารส่วนตัวกันบ้างแบ่งเป็น2ประเภทดังนี้นะครับ1เลยก็คือเอกสารส่วนตัวที่จำเป็นที่จะต้องพกพาติดตัวไว้ตลอดนะครับได้แก่1เลยคือบัตรประชาชนนะครับสำหรับบัตรประชาชนนั้นจะใช้ในการแสดงตัวตนว่าเรานั้นเป็นคนไทยนะครับและก็จะมีข้อมูลต่างๆและใช้ในการบริการสวัสดิการต่างๆของหน่วยงานรัฐนะครับรวมไปถึงบัตรประจำตัวนักเรียนนะครับก็จะ

ใช้ก็เวลาที่เรามาโรงเรียนเพื่อที่จะแสดงตัวตนเข้าออกโรงเรียนหรือแม้กระทั่งจะไปใช้บริการห้องสมุดเราก็จะใช้บัตรประจำตัวนักเรียนนะครับชนิดต่อไปนะครับบัตรโรงพยาบาลนะครับและก็บัตรประกันสุขภาพครับเราก็จะใช้ก็ต่อเมื่อที่เราไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อแสดงสิทธิของเรานะครับสำหรับวิธีการจัดเก็บนั้นนะครับเราก็ควรที่จะจัดเก็บในกระเป๋าเงินที่มีช่องเสียบบัตรหรือกระเป๋านักเรียนสิ่งสำคัญจะต้องรักษาไว้ให้ดีไม่ให้สูญหายนะครับสำหรับประเภทที่2นั้นนะครับเอกสารส่วนตัวที่ใช้เป็นครั้งคราวนะครับยกตัวอย่างเช่นสุติบัตรครับหรือใบเกิดของเรานะครับในลักษณะก็จะเป็นดังที่ภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะครับชนิดต่อไปก็คือสมุดบัญชีเงินฝากนะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการฝากเงินหรือถอนเงินกับธนาคารเท่านั้นนะครับและยังมีสมุดรายงานผลการเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษาไปนะครับใบภาพแรกที่นักเรียนเห็นนั่นก็คือประกาศนียบัตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นใบปพ.2ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเวลาที่นักเรียนจบป.6ไปนักเรียนก็จะได้ใบนี้เพื่อที่จะใช้ในการแสดงคุณวุฒิในการเรียนต่อนะครับหรือการสมัครงานนะครับสำหรับภาพที่2นั้นนะครับเป็นใบปพ.1เป็นใบแสดงผลการเรียนนะครับที่นักเรียนได้เรียนมานะครับก็จะใช้ในการสมัครเรียนแล้วก็สมัครงานครับสำหรับวิธีการจัดเก็บเอกสารนั้นนะครับก็ควรที่จะรวบรวมและจัดแยกเป็นหมวดหมู่เก็บไว้ในซองเอกสารหรือแฟ้มแล้วนำไปจัดเก็บไว้ในตู้หรือลิ้นชักนะครับสิ่งสำคัญจะต้องแยกหมวดหมู่เวลาค้นหาเวลาใช้งานก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่างถูกวิธีนะครับมีรายละเอียดดังนี้เลยนะครับ1เลยเอกสารนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดูงามตาไม่ชำรุดไม่เสียหายนะครับ2เราจะมีหลักฐานไม่สูญหายนะครับเวลาที่เราต้องการใช้ก็สามารถที่จะสะดวกในการใช้นะครับ3นะครับค้นหาง่ายและหยิบใช้สะดวกรวดเร็วนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่างถูกวิธีนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางมีการจดบันทึกไว้แล้วใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับกล่าวโดยสรุปแล้วเอกสารส่วนตัวนั้นมีอยู่กี่ประเภทครับเด็กๆกี่ประเภทนะครับ2ประเภทเก่งมากเลยนะครับประเภทที่ต้องพกพาแล้วก็ประเภทที่ใช้เป็นครั้งคราวนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับสำหรับบทบาทของครูปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่4นะครับให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมและให้คะแนนได้เลยนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับข้อที่1ให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมใบงานนั้นนะครับซึ่งใบงานนั้นนะครับก็จะถามเกี่ยวกับเอกสารต่างๆแล้ววิธีการจัดเก็บพร้อมกับสถานที่จัดเก็บนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางได้ทำงานเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับเสร็จครบทุกกลุ่มแล้วนะครับตอนนี้ครูวิอยากจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับออกมานำเสนอนะครับเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มหนึ่งครับสมุดบัญชีธนาคารเซฟไว้ในตู้เก็บไว้ที่บ้านบัตรประจำตัวนักเรียนเก็บไว้ที่กระเป๋าเงินพกติดตัวเอกสารแสดงผลการเรียนใส่ในแฟ้มเก็บที่บ้านสูติบัตรใส่ในแฟ้มเก็บที่บ้านบัตรประชาชนเก็บไว้ที่กระเป๋าเงินพกติดตัวใบประกาศ
0: สัญญาบ
1: ัตรใส่ในแฟ้มเก็บที่บ้านบัตรห้องสมุดเก็บไว้ที่กระเป๋าเงินพกติดตัวและบัตรโรงพยาบาลเก็บไว้ที่กระเป๋าเงินพกติดตัวการจับเก็บเอกสารส่วนตัวมีประโยชน์อย่างไรทำให้เราหาเอกสารได้ง่ายและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือผลงานนะครับของตัวแทนกลุ่มที่1นะครับต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันบ้างนะครับขอเชิญกลุ่มที่2เลยครับ
2: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ครับสมุดบัญชีธนาคารเก็บในแฟ้ม
0: ที
2: ่บ้านบัตรประจำตัวนักเรียนเก็บในกระเป๋านักเรียนพกติดตัวเอกสารแสดงผลการเรียนเก็บในแฟ้มอยู่ที่บ้านสูติบัตรเก็บในแฟ้มอยู่ที่บ้านบัตรประชาชนเก็บในกระเป๋าตังค์พกติดตัวใบประกาศนียบัตรเก็บในแฟ้มอยู่ที่บ้านบัตรห้องสมุดเก็บไว้ที่กระเป๋าตังค์พกติดตัวบัตรโรงพยาบาลไว้ที่กระเป๋าตังค์พกติดตัวการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวมีประโยชน์อย่างไรเวลาใช้จะได้หยิบได้ง่ายและเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
3: หนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะสมุดบัญชีธนาคารใส่ซองสมุดบัญชีเก็บที่บ้านสมุดบัตรประจำตัวนักเรียนใส่ซองหรือกระเป๋าใส่บัตรพกติดตัวเอกสารผลการเรียนเก็บใส่แฟ้มเก็บที่บ้านสูติบัตรจัดเก็บใส่แฟ้มเก็บที่บ้านบัตรประชาชนใส่ซองหรือกระเป๋าใส่บัตรพกติดตัวใบประกาศนียบัตรจัดใส่แฟ้มเก็บที่บ้านบัตรห้องสมุดใส่ซองหรือกระเป๋าใส่บัตรพกติดตัวบัตรโรงพยาบาลใส่ซองหรือกระเป๋าใส่บัตรพกติดตัวการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวมีประโยชน์อย่างไรป้องกันการสูญหายและค้นหาได้ง่ายค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยครับต่อไปขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญเลยครับ
4: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะสมุดบัญชีธนาคารเก็บไว้ในตู้ที่บ้านค่ะบัตรประจำตัวนักเรียนห้อยคอพกติดตัวค่ะเอกสารแสดงผลการเรียนเก็บไว้ในแฟ้มที่บ้านค่ะสูติบัตร เก็บในแฟ้มที่บ้านค่ะบัตรประชาชนเก็บไว้ในกระเป๋าเงินค่ะพกติดตัวใบประกาศนียบัตรเก็บในแฟ้มที่บ้านบัตรห้องสมุดเก็บในกระเป๋าเงินพกติดตัวค่ะบัตรโรงพยาบาลเก็บในกระเป๋าเงินพกติดตัว

0: การจัดเก็บเอกสารส่วนตัวค่ะป้องกันการสูญหายค้นหาสะดวกค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือครับกลุ่มสุดท้ายนะครับขอเชิญกลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนของกลุ่ม5นะคะสมุดบัญชีธนาคารใส่ในแฟ้มเก็บไว้ที่บ้านบัตรประจำตัวนักเรียนใส่สายห้อยคอเก็บไว้ที่ตัวค่ะเอกสารแสดงผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มเก็บไว้ที่บ้านค่ะสูติบัตรใส่ไว้ในแฟ้มเก็บไว้ที่บ้านค่ะบัตรประชาชนเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์เก็บไว้ที่ตัวค่ะใบประกาศนียบัตรใส่ในแฟ้มเก็บไว้ที่บ้านค่ะบัตรห้องสมุดใส่สายห้อยคอเก็บไว้ที่ตัวค่ะบัตรโรงพยาบาลใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เก็บไว้ที่ตัวค่ะการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวมีประโยชน์อย่างไรดูเรียบร้อยหยิบใช้ง่ายหยิบใช้ได้เร็วป้องกันเอกสารชำรุดป้องกันเอกสารสูญหายป้องกันสกปรกค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถได้คำตอบแบบนี้เช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าเอกสารส่วนตัวเป็นเอกสารที่มีความสำคัญควรจัดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสูญหายและสะดวกต่อการใช้งานนะครับและบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดตู้เสื้อผ้านะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือใบความรู้แล้วก็ใบงานที่5เรื่องการจัดเก็บตู้เสื้อผ้านะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางอย่าลืมนะครับว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้กับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยุงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยุงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะ

0: ทำความรู
1: ้สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษกันนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนนักเรียนครับเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ
1: ค
2: ืออะไรครับ
1: ต
2: ู้
1: อะไร
2: นะฮะตู้โทรศัพท์สาธารณะนักเรียนครับใครเคยใช้บ้างยกมือฮ่าเคยใช้ด้วยเหรออ่านักเรียนครับตู้โทรศัพท์สาธารณะนะครับใช้ทำอะไร
1: โทร
2: โทรใช่ไหมครับอ่านักเรียนคิดว่าปัจจุบันมีไหมครับ
1: ม
2: ีหรือไม่มี
1: ม
2: ีมีที่ไหนเคยเห็นที่ไหนครับ
1: ห
2: ้างอ่ะนักเรียนครับปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้วนักเรียนตู้โทรศัพท์สาธารณะปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้วสมัยก่อนนะครับมีการอันนี้เอาไว้ทำอะไรฮะ
1: หยอด
2: เหรียญลงไปใช่ไหมครับแล้วก็มีการคุยโทรศัพท์กันซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้วนักเรียนหายไปแล้วนะครับต่อไปครับผมภาพนี้เคยเห็นไหมเอาไว้ทำอะไรครับเทป
1: ฟ
2: ังเพลงหรืออัดเสียงใช่ไหมฮะนักเรียนปัจจุบันเคยเห็นไหมครับยังเห็นอยู่เคยฟังไหมครับคุณพ่อหรือคุณแม่เปิดให้ฟังใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นเทปนะครับไว้ฟังเพลงนั่นเองนักเรียนเราใส่กับเครื่องอะไรทราบไหมแผ่นซีดีหรอเครื่องเล่นใช่ไหมครับที่ใส่ตลับเทปลงไปสามารถเปิดเพลงได้ใช่ไหมฮะปัจจุบันแทบจะไม่ผลิตออกมาแล้วนักเรียนไม่มีการผลิตแล้วใช่ไหมครับเลิกใช้ไปแล้วสมัยก่อนนักเรียนเมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วการผลิตออกมาเป็นล้านล้านตลับเลยเยอะมากเยอะไหมครับ
1: เ
2: ยอะมากปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับต่อไปภาพสุดท้ายเด็กๆเคยเล่นไหมครับชื่อเกมว่าอะไรทามากอจีถูกต้องลักษณะของเกมครับข้างในคืออะไรเป็นไข่ถูกต้องแล้วไว้ทำอะไรครับลักษณะของเกมคือการกดเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมฮะข้างในจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เป็นไข่แล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ข้างในไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการให้อาหารใช่ไหมประมาณนี้นะครับปัจจุบันมีอยู่ไหมครับ
1: ม
2: ีอยู่นะกำลังกลับมานะครับนักเรียนสมัยก่อนมีการเล่นกันเยอะมากเลยในสมัยเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับนักเรียนมันคือการนักเรียนทั้ง3อันที่คุณครูยกมาเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินยุค90ไหม
1: เคย
2: แล้วทราบไหมว่ายุค90คืออะไรยังไม่ทราบใช่ไหมครับนี่แหละวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่า

0: คำว่ายุค90เนี่ยที่นักเรียนเคยได้ยินเนี่ยคือช่วงเวลาไหนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมก่อนอื่นเลยนักเรียนสำหรับจุดประสงค์วันนี้นะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนนะครับหลังจากจบท้ายคาบเนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถบอกความหมายและช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษได้นะครับรวมทั้งเกิดทักษะการคิดเทียบช่วงเวลาครับแล้วก็เห็นประโยชน์ของการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษครับนักเรียนครับทศวรรษคืออะไรศตวรรษคืออะไรแล้วก็สหัสวรรษคืออะไรทราบไหมครับไม่ทราบเลยใช่ไหมเคยได้ยินไหม
1: เคย
0: ได้ยินใช่ไหมครับศตวรรษที่21ศตวรรษที่20นักเรียนเคยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งไหมแมวสีไม่ใช่แมวสีฟ้าคืออะไรครับ
2: โดเรมอน
0: เขาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับศตวรรษที่อะไรรู้ไหมเมื่อกี้เพื่อนพูดอีกนิดเดียว21นักเรียนโดเรมอนคือการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศตวรรษที่21ก็คือในอนาคตใช่ไหมฮะปัจจุบันเราอยู่ศตวรรษที่อะไรนักเรียนปัจจุบันเราอยู่ศตวรรษที่21เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีการเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมปัจจุบันเรามีอะไรครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช่ไหมครับสมัยก่อนเมื่อไม่นานมานี้ครับประมาณสัก 20-30 ปีเช่นกันสมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราเป็นโทรศัพท์รุ่นอะไรครับใช่ไหมฮะที่เป็นปุ่มกดใช่ไหมแล้วก็สมัยก่อนหน้านั้นไปอีกทราบไหมคืออะไรนักเรียนจะไม่ทราบใช่ไหมฮะคืออันใหญ่ๆมากๆเลยใช่อันใหญ่ๆมากๆหนักมากถูกต้องครับถูกต้องครับผมนี่คือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใช่ไหมครับซึ่งมันสอดคล้องกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษสำหรับอันแรกนะครับที่คุณครูจะให้นักเรียนเรียนความหมายของคำว่าทศวรรษนักเรียนครับคำว่าทศแปลว่าอะไรทราบไหม10ถูกต้องครับวรรษล่ะ
1: ป
0: ีถูกต้องครับแปลว่ารอบ10ปีนั่นเองนักเรียนครับคำว่าทศเนี่ยมันมีคำมากมายเลยนักเรียนที่นักเรียนรู้นักเรียนรู้จักทศชาติไหมเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินทศชาติชาดกไหมนักเรียนทศชาติชาดกคือ10ชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรฮะแล้วนักเรียนเคยได้ยินทศกัณฐ์ไหมทศกัณฐ์เป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ทศกัณฐ์แปลว่าอะไรทราบไหมใช่เป็นยักษ์ที่มี10หน้าเก่งมากครับผมทศเนี่ยคือรอบ10ปีใช่มั้ยคำทศวรรษก็แปลว่าเป็นรอบ10ปีนั่นเองนักเรียนซึ่งทศวรรษเนี่ยเราจะนับศักราชเข้าใจคำว่าศักราชไหม
3: เข้าใจ
0: ปีพ.ศ.ใช่มั้ยฮะศักราชก็คือจะต้องลงท้ายด้วยเลข0และถึง9เลข0ถึง9นะครับยกตัวอย่างนะครับนักเรียนอันนี้ยากนิดนึงนักเรียนครับทศวรรษที่2020เป็นค.ศ.นะฮะเข้าใจคำว่าค.ศ.มั้ย
3: เข้าใจ
0: คิดศักราชเป็นการนับเกี่ยวกับอะไรฮะศาสนาคริสต์ใช่ไหมเก่งมากครับหมายถึงค.ศ. 2020ถึง2029อันนี้จะเป็นทศวรรษที่อะไรครับ20นี่ไงเลข20ต่อไปครับอีกอันนึงที่เป็นพุทธศตวรรษนะครับก็คือพ.ศ. 2560หมายถึงพ.ศ. 2560ถึง2569ช่วงกี่ปีครับช่วงกี่ปี10ปีเรานับพ.ศ.เลข60เป็นปีที่60 61 62 63 64 65 66 67 68 69ครบ10ไหมครับครบ10นี่คือช่วงทศวรรษนะครับนักเรียนยังงงอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อไปคุณครูให้ดูศตวรรษก่อนเรามาดูศตวรรษกันครับศตวรรษคือรอบ100ปีศตะแปลว่า100วรรษแปลว่าปีนะครับคือรอบ100ปีนั่นเองศตวรรษเนี่ยเมื่อกี้เราลงท้ายด้วยอะไรครับขึ้นต้นด้วย
3: 00
0: ลงท้ายด้วย

0: 09ใช่ไหมครับส่วนศตวรรษเนี่ยเราจะเริ่มที่01ลงท้ายด้วย00ยกตัวอย่างครับเคยได้ยินคำว่าศตวรรษที่21ใช่ไหมศตวรรษที่21เนี่ยก็จะหมายถึงช่วงคศ2101ใช่ไหมถึง2100เข้าใจไหมครับช่วงเวลานี้มีกี่ปีครับ100ปีนั่นเองเรามาดูทางพุทธศตวรรษบ้างพุทธศตวรรษที่26ก็จะเป็นปีพ.ศ. 2500ลงเริ่มต้นด้วย01 2501ถึง2600นั่นเองครับพอเข้าใจไหม
1: เข้าใจคร
0: ับ เข้าใจอยู่ใช่ไหมฮะต่อไปอันสุดท้ายนักเรียนลองดูอันสุดท้ายนะครับอันนี้ง่ายสุดนักเรียนสหัสวรรษแปลว่าอะไรรอบ 1,000 ปีนั่นเองเหมือนกันเลยครับต้นศักราชเนี่ยจะลงท้ายด้วย01ลงท้ายด้วย00ในรอบ 1,000 ปีเนี่ยในคุณครูยกตัวอย่างสหัสวรรษที่3ใช่ไหมครับเริ่มต้นคือคศ2001ใช่ไหมลงท้ายคือคศ3000ถ้านับดีๆแล้ว2001จนถึง3000เนี่ยมีอายุกี่ปีครับ1000ปีนั่นเองก็คือรอบของมันใช่ไหมครับสหัสวรรษทวนอีกรอบไหมอีกรอบหนึ่งครับลองดูนักเรียนเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับนักเรียนทศวรรษเริ่มต้นที่0ลงท้ายที
2: ่9
0: ศตวรรษขึ้นต้นที่01ลงท้ายที่00แล้วก็สหัสวรรษเริ่มต้นที
2: ่
0: 01ลงท้ายด้วย00ครับผมเก่งมากครับคุณครูมีตัวอย่างครับตัวอย่างของคุณครูคือเมืองโบราณสีเทพมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่8ถึง18เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งในสมัยทวารวดีมีการติดต่อรับคติความเชื่อทางศาสนาหลายศาสนาและนิกายคำว่าพุทธศตวรรษที่8ถึง18นักเรียนคิดว่าเป็นพ.ศ.ใดครับเรามาดูที่เราแบ่งเป็นช่วงนักเรียนเรามาดูที่ศตวรรษที่8ก่อนศตวรรษคือรอบ100ปีถ้าศตวรรษที่8 100ปีเราต้องเริ่มที่อะไรครับ
1: 800
0: ศูนย์อะไร01ลงท้ายด้วย00คิดว่าเป็นพ.ศ.ใดพ.ศ.ใช่ไหมนักเรียนเวลาเรานับเราจะนับนำหน้าไปนะครับมันจะเป็นพ.ศ.เท่าไหร่ไม่ใช่800ขึ้นต้นด้วย701เข้าใจไหมครับถึง18ต้องลงท้ายด้วยแหละครับ00ก็เป็น1800เฉลยนะครับมันคือช่วงพ.ศ .701 ถึงพ.ศ .1800 นักเรียนเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: อยู่ใช่ไหมครับตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนักเรียนนักเรียนสังเกตก่อนว่าเห็นไหมว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่8เนี่ยทำไมเริ่มที่701ทราบไหมเป็นรอบ100ปีใช่ไหมครับอันนี้เป็น700ละถ้าเป็น701เมื่อไหร่เราจะเริ่มนับเป็นศตวรรษที่8เข้าใจไหมครับแต่ถ้าเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่18เนี่ยถ้าเป็น1801นักเรียนคิดว่าเป็นศตวรรษที่18หรือเป็นศตวรรษที่19ครับ
1: ศตวรรษ19
0: เพราะมันเป็นเลข01ไปแล้วมันนำหน้า18ไปแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าศตวรรษที่18เนี่ยยังเป็นพ.ศ.1800อยู่พอเข้าใจไหมครับอีกหนึ่งข้อครับข้อความคือทวารวดีเนี่ยเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยครับราวพ.ศ.1101ถึง1600สันนิษฐานจากหลักฐานว่ามีพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคกลางตอนล่างหรือภาคตะวันตกของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับคำถามคื 1100พ.ศ. 1101เนี่ยคือศตวรรษใดแล้วก็พ.ศ. 1600เนี่ยคือศตวรรษใดครับมี2คำถาม1101ศตวรรษใด1600ศตวรรษใดทราบไหมอันนี้ง่ายสุดเลยคุณครูบอกไปแล้ว1600คือศตวรรษที
1: ่
0: 16เก่งมากส่วน1101มัน01มาแล้วต้องอะไรครับ
1: 1200
0: ศตวรรษที่12เก่งมากเพราะมันนำหน้าไปแล้วใช่ไหมฮะลองมาดูเฉลยกันเฉลยคือช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง16ใช่ไหมครับเลขพ.ศ.1101เนี่ยมันนำหน้ามา1ปีแล้วเขาเลยคิดว่าเป็นศตวรรษที่12เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับส่วน1600เนี่ยมันยังไม่นำหน้า01ไปก็ยังเป็นศตวรรษที่16เหมือนเดิมนะครับคุณครูมีแบบฝึกให้นักเรียนครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมกลุ่มนักเรียนโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยคุณครูจะมีใบงานให้ครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันระดมสมองคิดกันนะครับว่าพ.ศ.หรือค.ศ.ที่คุณครูให้เนี่ยคือทศวรรษใดศตวรรษใดแล้วก็สหัสวรรษใดนะครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับของแต่ละกลุ่มออกมารับใบงานที่คุณครูครับเอาไปเลยเหมือนกันครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละคนนะครับช่วยกันคิดโดยแบ่งนะครับว่าใครกลุ่มไหนคนไหนจะเอาทศวรรษกลุ่มไหนคนไหนจะหาศตวรรษแล้วก็หาสหัสวรรษนะครับนักเรียนลองทำดูครับผมถ้ามีข้อสงสัยสามารถถามคุณครูได้ครับ

0: ครับนักเรียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับออกมาเฉลยสิ่งที่ตัวเองเขียนให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับกลุ่มแรกจะได้ทศวรรษกลุ่มไหนอยากได้อยากพูดทศวรรษครับยกมือได้ครับทศวรรษครับผมมี4ข้อนักเรียนพ.ศ. 2542คือทศวรรษอะไรครับนี่ฮะพ.ศ. 2542นักเรียนตอบเป็นทศวรรษอะไร
1: 2540ครับ
0: เฉลย2540ถูกต้องครับต่อไปพ.ศ. 2567
1: 2560ครับ
0: ต้องตอบเป็นทศวรรษใช่ไหมทศวรรษที
1: ่ทศวรรษที่2560ครับ
0: ถูกต้องครับเก่งมากต่อไปครับค.ศ. 1999นักเรียนตอบเป็น
1: ทศวรรษที่2900ครับ
0: 2000หรือ1000ฮะ
1: 2000ครับ
0: 2000เหรอคำตอบคือทศวรรษที่1990นะครับต่อไปอันสุดท้ายที่เป็นทศวรรษค.ศ. 2024นักเรียนตอบเป็นทศวรรษอะไรครับ
1: ทศวรรษที่2020ครับ
0: เฉลยคือ2020ครับขอบคุณครับนักเรียนครับคนอื่นถูกกันไหมถูกต้องครับผมต่อไปเรื่องของศตวรรษครับกลุ่มไหนอยากพูดศตวรรษศตวรรษ100ปีได้ครับคำถามข้อแรกนักเรียนพ.ศ.เนี่ยพ.ศ. 2189ถึง2217ออกมาข้างหน้าเลยโอเคครับพ.ศ. 2189กับ2217นักเรียนตอบข้อแรกยังไงบ้างครับ
2: ศตวรรษที่20ถึง23ครับ
0: ศตวรรษที่20ถึง23ใครตอบแบบเพื่อนยกมือโอเคครับเฉลยคือศตวรรษที่22ครับถึง23เพราะอะไรนักเรียนเมื่อกี้ตอบว่าโอเคครับต่อไปครับพ.ศ. 2122เป็น
2: ศตวรรษที่22ครับ
0: ศตวรรษที่22ใครตอบเหมือนเพื่อนครับแสดงว่าไม่เหมือนเพื่อนหรอเหมือนไหมเหมือนกันนะครับคำตอบคือสุดพุทธศตวรรษที่22นะครับต่อไปเลขพคศฮะ1980ถึง1999นักเรียนตอบเป็นอะไรครับ
2: ศตวรรษที่17ถึง20ครับ
0: 17เหร
2: อ18
0: เฉลยนักเรียนลองดูนะศตวรรษที่18ถึง20นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับค.ศ. 1765ต่อเป็น
2: ศตวรรษที่18ครับ
0: ศตวรรษที่18ครับเก่งมากขอบคุณครับเพื่อนๆใครถูกบ้างถูกหมดนะครับต่อไปใครจะเป็นคนเฉลยสหัสวรรษครับได้ฮะข้อแรกครับโจทย์คือพ.ศ. 2001ถึงพ.ศ. 3000อันนี้เป็นสหัสวรรษที่อะไรครับ
1: สหัสวรรษที่3ครับ
0: สหัสวรรษถูกต้องครับสหัสวรรษที่3มานี่นะต่อไปครับพ.ศ. 1001ขอโทษฮะพ.ศ. 1001ถึงพ.ศ. 2000เนี่ยเป็นสหัสวรรษที
1: ่2ครับ
0: เก่งมากครับสหัสวรรษที่2ครับแล้วก็ค.ศ. 1001ถึง2000เป็น
1: สหัสวรรษที่2ครับ
0: ถูกต้องครับสหัสวรรษที่2ข้อสุดท้ายครับค.ศ. 1ถึงปี1000เนี่ยคือสหัสวรรษที
1: ่1ครับ
0: เก่งมากครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับมีใครถูกบ้างมีใครผิดบ้างไม่มีนะครับเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนมีข้อสังเกตครับนักเรียนถ้าโจทย์ถามว่าช่วงพ.ศ.เนี้ยเป็นศตวรรษที่อะไร ถามเป็นคสนักเรียนจะต้องตอบเป็นถามเป็นคสเราต้องตอบเป็นอะไรครับคริสต์ศตวรรษที่18 17 16นะครับต่อไปคือถ้าคำถามเป็นพสเราจะต้องตอบเป็นพุทธอะไรฮะพุทธศตวรรษที่22 23นะครับประมาณนี้นะนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่4ครับเรื่องทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษนะครับโดยนักเรียนนะครับคำชี้แจงนักเรียนจะต้องศึกษานะครับสื่อ PowerPoint ที่คุณครูให้นะครับแล้วก็ทำใบงานที่4นะครับคุณครูไปทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนครับแล้วก็ให้คำแนะนำนักเรียนนะครับนักเรียนโจทย์คำถามคือนักเรียนดูนะครับนักเรียนดูโจทย์ก่อนคำถามของใบงานนะครับทศวรรษหมายถึงอะไรศตวรรษหมายถึงอะไรแล้วก็สหัสวรรษหมายถึงอะไรนะครับช่วงปีพ.ศ.ไหนด้วยนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจโอเคครับลองทำดูครับ

0: นักเรียนครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหม
1: ย
0: ัง ยังนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยนะครับนักเรียนสำหรับข้อแรกคำว่าทศวรรษนักเรียนคำว่าทศวรรษหมายถึงอะไรครับรอบอะไร
2: รอบ
0: 10
2: ปี
0: รอบ10ปีเก่งมากครับเราจะต้องนับศักราชลงท้ายด้วยเลข0ถึงเลข
2: 9
0: ครับผมเรามาดูข้อที่2ครับศตวรรษที่1910เนี่ยมันคือช่วงพ.ศ.ใดครับค.ศ.ใดนักเรียน1910ถึง1919ครับเก่งมากต่อไปทศวรรษที่2020นักเรียนจะต้องขึ้นต้นด้วยแหละครับ2020ถึง2029ครับใครถูกยกมือข้อนี้ถูกใช่ไหมครับต่อไปอ้อขอโทษนักเรียนต่อไปคือคำว่าศตวรรษศตวรรษหมายถึงอะไรครับรอบ100ปีเก่งมากเราจะนับศักราชที่เริ่มต้นด้วยเลข01ถึง00เก่งมากครับในศตวรรษที่1เนี่ยเราจะนับศักราชตั้งแต่อะไรครับ1ถึง100แล้วก็ในศตวรรษที่2เราจะนับที่ศักราชที่อะไรครับ101ถึง200คำว่าคริสต์ศตวรรษที่21นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับคริสต์ศตวรรษที่21เนี่ยคือช่วงค.ศ.ใดบ้างนักเรียนเริ่มต้นที่2000อะไรครับ2001ถึง2100ต่อไปครับพุทธศตวรรษที่18หมายถึงพ.ศ. 1700อะไรฮะ1ถึง1800เก่งมากครับข้อสุดท้ายนักเรียนสหัสวรรษคือความหมายอะไรครับรอบอะไร1000ปีเราจะนับที่อะไรครับ001ถึงอะไรฮะ000นะครับสหัสวรรษที่1เนี่ยรอบ1000ปีเราจะเริ่มนับศักราชที่อะไรครับ1ถึง1000ปีต่อไปสหัสวรรษที่2ตามคริสตศักราชเนี่ยหมายถึงอะไรครับค.ศ.อะไร1001ถึง2000ใครถูกยกมือครับโอเคเก่งมากนักเรียนนักเรียนครับสำหรับวันนี้ตั้งแต่ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นคาบนะครับท้ายคาบกันแล้วคุณครูมีคำถามครับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับใครจะเป็นคนตอบครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างอะตั้งแต่ต้นคาบเลยได้ไหม
3: เร
0: ื่อง ทศวรรษอะไรอีกอะศตวรรษแล้วก
1: ็
0: สหัสวรรษทศวรรษเนี่ยคือรอบอะไรครับ10ปีศตวรรษคือรอบ100ปีแล้วก็สหัสวรรษคือรอบ 1,000 ปีนะครับนี่คือการนับช่วงเวลานะครับเป็นทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษนะครับนักเรียนซึ่งเราเนี่ยต้องใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนะครับต่อไปสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอจบเรื่องทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของเป็นกิจกรรมคาบสุดท้ายนะครับก็คือคาบกิจกรรมทบทวนบทเรียนนะครับเราจะทบทวนบทเรียนในหน่วยที่1กันตอนนี้นะครับเราได้เรียนหน่วยที่1จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

ณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้าน

ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กําลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมาก

0: บางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
1: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
0: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
2: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
2: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: โห
3: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกาดแดดฮ้อนๆจังซี่เนี่ย
3: คอยสิเบ็ด
4: โอ้ป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำซี่และพี่ไร่ได้น้ำ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้มังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่หลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
2: ้
3: ย
7: โอ้โหไปหมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโอ้ยเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
9: ฮะ
1: ในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยาก
7: เป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ซาลาเปาของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
6: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๋ นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
8: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า
9: สวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

0: ซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV ให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสือสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: คะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับหยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี้นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะ รายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับ
1: ลอยลับ
0: สารวน
1: สารวน
0: ผ่านเกล้า
1: ผ่านเกล้าก
0: ลัว
1: กลัว
0: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณ
1: พระคุณ
0: กลับ
1: กลับ
0: เหลียว
1: เหลียว
0: ขวา
1: ขวา
0: พลัน
1: พลัน
0: ไตร
1: ไตร
0: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขรวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงใหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะนะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะ

0: ังไม่รู้นะคะถูกยุ้ย
1: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
0: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
1: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
0: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: แต่ยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
1: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลส ะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดรไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชลเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชลเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมไม้เลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศสวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัดฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบางดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเหลืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็ก
1: ๆอ๋อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริ งๆนะ
2: พี่
1: เพลนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพลบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ
2: ่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะ

0: ฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
0: แบบนี้
1: ทุกปี
0: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
2: ไหนคะ
0: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
0: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อุ้ยอุ้ยมีเพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูเฮ็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
0: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพลินก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าว
1: หนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
0: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
0: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมีมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายๆค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพิร์นหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมล่ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
1: ได
0: ้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยแล้ว

0: อันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: อืมได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วย
2: เราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี้พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดๆๆนี้
1: ใช่
2: ก็ใส
1: ่
2: เกลือประมาณไหน
1: คะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่านิด
0: มากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โหแล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้ว

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นบนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟ้องหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: น้ำจะท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงอย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห

0: าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้กับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูดายปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
5: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotoSynthesisPhotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันหนึ่งเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์ดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกลับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 17:00 นนันกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก

21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลวัดในขัมมารามจังหวัดราชบุรีและสำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเจียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาก่อนและอนุโมทนาเวลา 19:00 น.พลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา13นาฬิกาที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเวลา13นาฬิกาวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใช้การดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมเหลือละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026
วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันทสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันทสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันทสถานหญิงสงขลานอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทันทสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ

0: ๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
1: บ้านภูขุมพุทธศักราช2558
2: โอ้ยโอ้ย
3: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
2: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
4: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
5: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
2: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
5: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
4: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
2: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
5: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญจราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
2: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
5: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
2: เอายาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
0: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
6: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
7: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
6: Really ไปค่ะLet's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
6: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
7: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอ้ป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู
0: ๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนนึงที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
2: สำหรับผมผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะพี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัฒน์ต้องรับหน้าที่สารฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่แพมและครูพัฒน์นะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
3: ใช่ค่ะ
0: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัฒน
3: ์ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัฒน์มากกว่าเพราะอะไรคะ
3: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาอาจเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทำอะไรเราก็ทำด้วยกัน
4: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆ เราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ยเราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: สมัยก่อนเนาะ25-30 ปีเนาะเราทำงานตั้งแต่เด็กก็
5: คืออะไรก็ได
3: ้ได้ย่า
5: ช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
3: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
5: ครับ
3: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงเข้าป่าอ้อยไม่ได้
4: ม
3: ัน
4: ตัดไม่ถึง
5: ตัดไม่ถึงไป
4: ประมาณนั้น
3: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพมไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
5: คือไปไม่ทัน
3: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
5: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัฒน์
3: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครูพัฒน์รู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
4: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
0: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
4: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
5: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
3: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
4: ทำไม
3: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่ คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
4: อาจจะมีอาจจะมี
3: บ้างที่แบบปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
4: ไม่ทะเลาะกันไม่มีเลยไม่มี
0: แล้วทูพัทล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
4: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยฮะตอนเด็กๆไม่มีเลย
0: ตรงข้ามกับพี่แผนที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
1: โปรโมชั่นฟิลกูดพิซซ่าค่ะโปรโมชั่นค่ะ
2: ไปแล้ว
1: เอามิกอย่าอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
2: ช่วยแจกด้วยครับโปรโมชั่นดีๆค่ะ
1: โปรโมชั่นค่ะ
6: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอ่ะเรื่องดีๆกับเขา
1: ว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
6: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
1: ก็คนมันตอมใจอ่ะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ
6: ่
1: ะ
6: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
1: ่ปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
6: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
1: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอื่นเขาอะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
6: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
1: เฮ้ยแกนะแกนะ
6: ใช่
1: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
6: ่ 1.9 เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
1: ่เก่งโคตร
6: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
1: ่นี่แกเอาจริงดิ
6: จริง
1: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
6: เอาพี่เอา
1: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่

0: เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
1: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
0: ถ้าแกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
1: ครับ
0: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
1: ครับ
0: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
1: ได
0: ้สัญญาไหม
1: สัญญาครับ
0: ดีมากถ้างั้นก็ตั้งใจนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
1: โอเคพี
0: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
1: ฮะครับ
0: จ้ะ
1: ครับครับ
0: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
1: นี่แหละครับ
0: พอจะแนะนำได้ไหม
1: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
0: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
1: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ป็นไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมๆไปแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศอันเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทราน
0: ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละครับ
3: แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: คร
2: ับ มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได
3: ้จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโอ้โหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: น้องชายสนุก
2: เลยแย่ขนาดนั้นเลย
0: เน้นตรงคำว่าแย่เพราะว่าได้เห็นภาพมากเลย
2: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วยอ
1: ะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามแล้วเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
2: อ
1: ินไหมไม่รู
0: ้รู้สึกพอยขึ้นมาหรือไงครับ
2: การเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
0: ครับ
2: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
0: อ๋อ
2: คือเข้าหอหญิงไง
0: ครับ
2: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
1: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
2: เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
3: ค่ะ
0: ไม่ได้ความสุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
3: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
1: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครูศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหม
2: ศ
1: ึกษาศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดแล้วเราก็แบบ
2: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
1: ้การบอกฉันว่าอย่างนี้การบอกฉันว่าอย่างนี้
2: ไม่ใช่เราสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
3: ค่ะ
2: มันก็เลยบีบบังคับเรา
0: ว่าต้องให้ได
2: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
0: ครั้งแรก
3: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
2: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
3: อ้าว
1: เขาไม่ชอบไงคะ
2: ผมไม่อ่านหนังสือ
1: เขาไม่ชอบ
2: ผมคือคนหนึ่งที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัดผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
0: ครับ
2: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
0: ค
2: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
1: ๆ
2: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
0: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
2: เขาติวกัน
0: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
2: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
0: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
2: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
1: เขาเล่นกีฬาเก่งเขาเล่นกีฬา
2: พื้นฐาน
1: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
2: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
0: ครับ
2: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
3: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อย
2: ใช
3: ่ช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
1: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
3: ให้แม
1: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะใช่ค่ะ
0: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม่
2: ทุกคนในบ้าน
1: ทุกคนในบ้าน
2: ทุกคนในบ้าน
1: น้องชายคน
2: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
0: แล้วก็ครูพัฒน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
2: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
1: แล้วพ่อแม่
2: ก็ส่งต
0: ่อเราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
2: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
1: ้
2: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็

0: มีความสุขเออเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
1: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
2: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
0: กลัวเรียนไม่จบ
2: ไม่อยากพูด
1: กังวลไหม
2: กังวลกังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
1: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
2: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
1: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
2: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิสระมากให้อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอะ
0: ย
2: คือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
0: สร้างไม่เสร็จ
2: สร้างแล้วบ้านไม่เราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยเอ้ยตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
0: ันมีแต่โครงกับหลังคาม
2: ีโครงเสากับหลังคา
0: แล้วฝาบ้านไม่มี
2: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจนเราไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดไอ้เตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอ่ะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวันรู้สึกว่า
0: แล้วพ่อ
2: เราไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยเราไม่มีเงินเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อเรากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอย่างนี้เรียกจน
1: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: ถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
4: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะทุ่มให้น้องเหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองทางมองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณป๊อบล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
5: เท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอ่ะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปเขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเพราะพี่คน

0: พ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่
1: ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
0: ครับ
2: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสองพี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะได้รีบออกไปหางานทำแล้วก็ลุกเร็วเดี๋ยวอืดหมดสองสามแล้วไม่ลุกมากินแล้วนะไม่รอแล้วนะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะงั้นพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละครับพี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

ก็เป็นซะอย่างเนี้ยมัวแต่เสียสละให้คนอื่นๆจนตัวเองต้องลำบาก

0: พี่น้องท้องเดียวกันละค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ไม่เคยได้นึกถึงเลย ไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ถูกพัดคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเขาว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนนึงต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับสิ่งที่มองพี่อีกอย่างนึงจริงๆคือเราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะมันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
0: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่อ
2: ยู่ห้องเดียวกันเฉย
0: ๆมาทำงานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกแล้วทำหลายงานตั้งแต่ไปทำหมูหยองออกไปตอนตีสองตีสามเริ่มทำ
2: ตีแจกใบปลิวต่อ
0: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณตีห้าเราก็ไปรับใบปลิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปลิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวเรา200อะไรเงี้ยเราไปแจกใบปลิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีตเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบอะไรในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเรางานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราแย่ตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราลำบากไม่รู้เรารู้สึกแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเขาเป็นเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมังอย่างเงี้ยเขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยว3ชามกว่าเขาต้องมากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบแล้วน้องจะอิ่มหรือวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัชที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
2: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหางานได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพแล้วก็อยากทำงานฟิตเนสเต้นตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยมากอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ 4-5 ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญาเราบอกว่าเราจบ6อยู่ระหว่างหางานจนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนสที่ตัวเองต้องการ
1: ค่ะชีวิตดีขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
1: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของทูพัฒน์มาเริ่มตอนไหนอะคะ
2: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของแม่สมิธระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
1: ้
2: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอะมันยังไม่จบเราก็ต้อง ต้องทำตรงนั้น
1: หน้าที่หาหน้า
2: ครับ
1: หมายความว่าสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
2: ีหน้ามีตาในสังคม
0: เป็นความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
4: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
2: ใช่ใช
0: ่
4: คือพี่จะหาเงิน
2: ใช่
0: พี่จะหา
4: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
2: ใช่
4: ผมให้กับครอบครัว
2: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
4: ครับ
2: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
1: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
2: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบป.โทพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
1: ม
2: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือให้ฟังจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
0: นานๆจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
1: ตอนที่ภูพัฒน์ประเวงสอบข้าราชการครู
2: ใช่
1: คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟนแต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
2: ครับ
1: ติวกันยังไงคะ
0: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหม เราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
1: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: มัน
1: สอบครูเขาถามอะไรแล้วควรจะตอบยังไง
2: สิ่งที่เขาสอนเราแนะนำเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอฮะทุกคำตอบของคุณคือคำตอบที่ผิด
4: ครับ
2: แต่สิ่งที่เราจับประเด็นได้มันคือสิ่งที่เราคิดไปเองอะนะคุณจะต้องตอบคำถามให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับวิชาการกับหลักการก็คือสมมุติอย่างผมเจอคำถามตอนสอบสัมภาษณ์เขาถามว่าถ้าคุณเจอเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในห้องสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรซึ่งหลายๆคำตอบทุกคนคงอยากจะบอกว่าก็หาแบบฝึกหัดดีๆที่มันมีผลมาแล้วหรือมีวิจัยอะไรก็ตามแต่วิธีการอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นผมเลือกจะตอบว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมทำใจผมก่อนให้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
4: ก็คือเอา
2: จากหลัก
4: เชื่อมโยง
2: ใช่มาเชื่อมโยง
4: กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
0: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการตลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกหรอ
2: คือ
0: มันได้ด้วยหรออะไร
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยอารมณ์เนี้ยเถียงแบบเนี้ยคือเข้าใจใช่ไหมคือแบบแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดมากกว่านี้หน่อยไปคิดจะให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
4: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
1: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่สาวไม่ราบเรียบกลับเจอปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนนึงได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แพมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: ฮอต
0: พี่แพม
1: พี่มันตบพี
0: ่ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
1: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาก็ไม่เหมือนเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือ
2: ได้ตกลงตามนั้นนะพัท
0: พี่
2: ขอบใจมาก
0: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่
2: จ้ะ

นั่นแหละครับพี่สาวของผมพี่ที่ให้น้องมาโดยตลอดวันหนึ่งถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมก็คงอยากจะทำในสิ่งที่ผมไม่เคยจะทำผมอยากจะขอบคุณต่อหน้าพี่แพมสักครั้งหนึ่ง

0: ชื่อเก่งมาก
1: จะดูแลพี่เองทุกเรื่องเลยทุกอย่าง
2: จ้า
1: พี่สบายใจได้

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตี้ย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็นสิ่งที่ผม
0: สรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเขาอย่างเงี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กกว่าเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรักเ
2: ราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะน่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราแสดงออกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารักลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาเราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลย
3: แต่นี่เป็นครั้งแรกที่
2: ใช่
0: ใช่ใช่
3: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียงหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแกตายกันไปข้างแล้วไม่ได้บอกกัน
4: ครูพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่มีพี่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู
2: ่นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผม
3: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยซึ่งถ้าที่ฟังมาถ้าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
0: ใช่ใช่เขาเป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
3: เพราะจิตใจเขาดีไง
0: ใช่
3: จิตใจดีมาจากข้างในแล้วต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
0: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
3: ทำไมครับมันไปถึงโยนไปหาแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
0: บอกลูกศิษย์ไม่มีเงินไปลงทะเบียนมั่งละจะพาลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนักหนาไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันลดแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันลดไปไม่มีน้ำมันลดกลับเงี้ยต้องไปทำไมอ่ะอย่าประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกอู้เขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างงี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านู่นนี่นั่นเขาก็แกช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอหางานให้น้องมันทำก็คือมาทำงานกับฉันนี่แหละ
2: เราขอโอกาสให้เด็กวันไหมความว่าถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยถ้าหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เราก็ต้องรับมาทุกปี
4: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
0: คือจริงๆในความรู้สึกแพมต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรที่เรากังวลเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจริงๆไม่ค่อยกังวลกับน้องคนนี้เท่าไหร่
2: จากคำพูดนี้ทำให้เราหล่อขึ้นมาเลย
3: สุภาพมากนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกับพี่แพมบ้างไหม
2: ขอ

0: สิ่งที่เราห่วงเขามากกว่าเราอยากให้เขารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะทำนะสำหรับเราอะนะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงนะจะบอกเขาแค่นั้นนะครับครับ
1: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
2: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้เราผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบหัวใจอะถ้าบอกไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหหัวใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับครูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและครูพัฒน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
1: คุณโป๊บล่ะคะ
3: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องแต่พอฟังเรื่อยก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอ่ะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูก2คนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวครูพัฒน์เองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพมนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เพราะเขาเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปเที่ยวไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกวนอย่างนี้ตลอดเชื่อผมครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีของประเทศไทยที่มีเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงามมากมายที่รอไปพิสูจน์ความสวยงามด้วยตาของตัวเองจึงทำให้เกิดความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมากและมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความอันตรายได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเรือกลางทะเลนั่นเองที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเรือล่มอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากมนุษย์พายุฝนอุบัติเหตุกลางทะเลหรือปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดเรือล่มกลางทะเลหรือแม่น้ำที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตได้บนน้ำโดยปราศจากเครื่องช่วยลอยตัวดังนั้นเราจะทำอย่างไรหากจะต้องโดยสารด้วยเรือไปดูวิธีการเอาตัวรอดจากเรือล่มในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับอุบัติเหตุเรืออับปางกลางทะเลนั้นแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วแม้แค่ชีวิตเดียวเราก็ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้และหลายเหตุการณ์ก็เกิดจากความประมาทของมนุษย์เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปท่องเที่ยวตามทะเลเราต้องใช้เรือเป็นพาหนะหรือบางคนหลายอาชีพที่ต้องใช้เป็นพาหนะประจำทุกๆวันครับดังนั้นทีมงาน Y Server ของเราจะขอนำเทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงวิธีป้องกันการเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนนี้เราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
0: ปัจจุบันในด้านการท่องเที่ยวและการใช้เรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กหรือแม้แต่เรือประมงได้ถูกดัดแปลงมาใช้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการเดินเรืออย่างเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยแล้วแต่เหตุการณ์เรือล่มก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆจากการรวบรวมสถิติการล่มของเรือทางทะเลมักจะเกิดจากน้ำเข้าด้านท้ายเรือและทำให้ผู้โดยสารในส่วนอื่นๆนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ทันเวลาและเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเรือโดยสารสองชั้นที่เราคุ้นเคยนั้นจุดปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือบริเวณกาบหน้าของเรือเพื่อจะได้เห็นวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนและกาบข้างช่วงท้ายของเรือเช่นเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์เราจะได้วางแผนสละเรือได้ทันส่วนจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดดับด้านในของเรือหรือจุดอับในการมองเห็นและถ้าหากมีคนจำนวนมากที่แออัดแล้วเมื่อเกิดเหตุเรือล่มเราจะไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเวลา
2: ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยมันมีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยก็ต้องอธิบายกว่าจะเข้าใจแล้วก็จำไม่ได้เรามองย้อนกลับไปถึงต้นตอนจริงๆอ่ะคือต้องมองเรื่องแดนเจอร์ก่อนอันตรายของมันเนี่ยไม่ได้มีเป็นร้อยข้อเป็นพันข้อมันมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นเองหนึ่งก็คือเรื่องของการจมน้ำอันที่2ก็คือเรื่องของการชนการปะทะเกิดความเสียหายทางด้านฟิสิกอลจนเราเสียชีวิตหรือว่าพิการเนี่ยดังนั้นไม่ว่าจะกดข้อไหนก็ตามที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจมทำให้เกิดการชนกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเซฟตี้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจับเรารู้อยู่แล้วว่าเรือทุก

0: มันสามารถแบกน้ำหนักได้ระดับหนึ่งต่อให้เรือไม่วิ่งเลยเรือจอดอยู่ที่ท่าเนี่ยถ้าเราใส่น้ำหนักเข้าไปมากเกินไปมันก็พร้อมที่จะจมอยู่ที่ตรงท่าเรือเลยด้วยซ้ำอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในตรงนั้นเหมือนกันเมื่อเราจะออกเรือเราสามารถเดินไปเช็คที่ข้างเรือได้ว่าเรือลำนี้เขาจะมีเขียนบอกอยู่แล้วว่ามันทุกผู้โดยสารเนี่ยได้กี่คนถ้าเราไปแล้วจำนวนผู้โดยสารมากผิดปกติแล้วเรายังตัดสินใจจะขึ้นเรือลำนั้นเนี่ยเราจะพาตัวเราเข้าไปสู่ในย่านของความเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็นถึงกระนั้นก็ตามเมื่อเราตัดสินใจขึ้นเรือแล้วสิ่งต่อไปเราจะต้องดูเนี่ยคือเรื่องเสื้อชูชีพเพราะสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างอยู่บนเรือเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามบนเรือลำนั้นเสื้อชูชีพนี่แหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นชิ้นสุดท้ายเลย
1: หนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมเรือตามจำนวนของลูกค้าค่ะแล้วก็สองเราจะใส่คนนะคะตามจำนวนคนข้างเรือที่เราขึ้นทะเบียนไว้กับเจ้าท่าค่ะสามจะมีการนำเรือนะคะเข้าmaintenance ทุกปีค่ะซึ่งมันเป็นกฎของเจ้าท่าที่ได้ระบุไว้ค่ะว่าในการประกอบกิจการเรือโดยสารนะคะจะต้องนำเรือขึ้นเช็คแล้วก็ปรับปรุงทุกปีเพื่อขอใบอนุญาตในการเดินเรือค่ะในเรือหนึ่งลำอะค่ะก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ห่วงยางชูชีพเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็จะมีพอดีจำนวนกับผู้โดยสารข้างเรือที่เราขอขึ้นทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็ในเรือหนึ่งลำเนี่ยค่ะจะต้องมีห่วงชูชีพตามไซส์เรือหรือว่าตันกอสของเรือนะคะในการโดยสารเรือนะคะเมื่อผู้โดยสารลงเรือแล้วนะคะหาที่นั่งและหยิบเสื้อชูชีพมาสวมใส่ให้เรียบร้อยตลอดการเดินทางนะคะ
2: นักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะครับลงเรือมาแล้วคุณไม่มีชูชีพนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าคุณมีมาเองก็จะดีเนี่ยอย่างหนึ่งคือมันจะเข้ากับตัวคุณเอง
1: เรือเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งจัดไว้ให้ชัดเจนผู้โดยสารควรนั่งที่ที่นั่งและตลอดการเดินเรือก็คือไม่ควรจะลุกจากตำแหน่งที่นั่งเลยค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราออกไปเนี่ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นลมแรงและจะทำให้พัดตกหกล้มจนทำให้หมดสติได้ค่ะแล้วบริเวณที่ไม่ปลอดภัยที่สุดคือบริเวณหัวเรือค่ะในการเดินเรือเนี่ยค่ะถ้าผู้โดยสารมาที่หัวเรือก็อาจจะทำให้บดบังทัศนวิสัยของกัปตันไปด้วยได้ค่ะและที่สำคัญก็คือเราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในเรือค่ะเนื่องจากว่าในเรือเนี่ยนะคะมีน้ำมันอาจจะทำให้เกิดเชื้อเพลิงได้ค่ะและทำให้เกิดเรือลุกไหม้ได้ตลอดการเดินทางนะคะให้ผู้โดยสารเนี่ยค่ะนั่งอยู่กับที่ให้เรียบร้อยนะคะรอจนกว่าเรือจะเทียบท่าและได้รับสัญญาณจากกัปตันว่าให้ลุกได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อุบัติเหตุบ่อยที่สุดคือการเทียบเรือนะครับบางทีลูกค้าเรือยังไม่ทันเทียบเลยกระโดดข้ามและอันตรายครับผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารนะครับสำหรับกัปตันทุกท่านนะครับต้องหูตาฟังเสมอดูให้รอบเรือว่ามีเรืออะไรผ่านบ้างบางทีเรามองไม่เห็นเรือนะครับเล็กๆเราอาจจะชนเขาได้หรือไม่เขาอาจจะชนเรา

0: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้ในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างมากเพื่อสำหรับในการสัญจรทำประมงแต่ปัจจุบันกลายเป็นเรือนำเที่ยวไปอย่างเต็มตัวอย่างแพร่หลายซึ่งเรือหัวโทงนั้นมีลักษณะหัวเรือที่ใหญ่และเชิดขึ้นใช้ผ่ากระแสคลื่นลมแรงได้ดีและช่วยป้องกันน้ำทะลักเข้าเรือได้นั่นเองครับและตอนนี้เราจะพาผู้ชมมาดูการสาธิตการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรือหัวโทงด้วยกันครับ
1: ในตอนนี้นะครับผมอยู่บนเรือหัวโทงครับซึ่งเรือหัวโทงนี้เป็นเรือที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับเรือหัวโทงนั้นนะครับเป็นเรือที่ถูกดัดแปลงมาจากเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็นำมาใช้ในการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆของท้องทะเลไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เรือหัวโทงนั้นได้รับความนิยมก็คือราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับแล้วก็สองมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเรือหัวโทงนั้นทำจากไม้โดยส่วนมากนะครับก็มีบริเวณด้านหน้าเรือที่เป็นโขนเรือใหญ่อย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้และมีเครื่องอยู่ท้ายลำของเรือครับซึ่งเรือหัวโทงนั้นก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง20น็อตเลยทีเดียวครับซึ่งความเร็วขนาดนี้นะครับก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดังนั้นนะครับในตอนนี้ผมอยากจะมาพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองนะครับอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ที่ผมนั่งตรงนี้หน้าเรือนั้นเป็นพื้นไม้ที่กว้างแล้วก็เป็นที่นิยมของการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเล่นน้ำมาและมีพื้นที่เปียกเราก็สามารถล้มและเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ครับบริเวณกาบเรือจะเห็นว่าไม่มีราวกั้นครับจะเห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เรือนั้นเดินกันอย่างเชี่ยวชาญนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราใช้พื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะพัดตกลงน้ำบาดเจ็บได้เช่นเดียวกันและสิ่งสำคัญก็คือความสมดุลของเรือนั้นเมื่อเวลาที่เราอยู่ในน้ำนะครับหากเรือบางลำที่ขนคนและอุปกรณ์สัมภาระมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรือนั้นเกิดอุบัติเหตุอับปางลงได้เช่นเดียวกันและยิ่งนักท่องเที่ยวที่ขาดความเข้าใจเวลาอยู่บนเรือเดินไปเดินมาแล้วก็ทำให้เรือเอียงก็ทำให้เพื่อนหรือตัวเรานั้นตกลงน้ำได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เสื้อชูชีพและคลื่นลมทะเลที่รุนแรงก็อาจจะมีอุบัติเหตุอื่นๆเกิดตามมาได้ด้วยครับและในตอนนี้นะครับเราจะไปดูเทคนิคการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เรือหัวโทงกันไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวทางทะเลนะครับก็จะเห็นว่าเวลาขึ้นเรือลำใหญ่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับบางคนนะครับที่ประมาทครับอย่างเช่นเวลาที่เอาเสื้อมาใส่นะครับไม่ยอมติดล็อกให้ถูกต้องครับก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางทะเลนั้นทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้บ่อยครั้งครับและตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับซึ่งเสื้อที่อยู่ด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับมีตัวล็อกทั้งหมด5จุดครับจุดล็อกนะครับก็จะมีอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าอกจนถึงหน้าท้องนะครับเราก็ต้องล็อกให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็รัดสายรัดให้พอดีตัวครับและที่สำคัญนะครับบริเวณด้านล่างระหว่างขาเนี่ยก็จะมีตัวล็อกอีก2จุดเช่นเดียวกันซึ่งจุดนี้สำคัญครับจะช่วยให้เวลาที่เราลงน้ำนั้นเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ลอยออกจากตัวออกไปครับและเหตุนี้นั่นเองครับที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับที่ประมาทไม่ติดจุดนี้และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่เสื้อจะเห็นว่าขนาดตัวพอดีนะครับเราต้องติดล็อกด้านหน้าให้ครบนะครับและรัดสายด้านข้างให้แน่นครับให้แน่นพอดีนะครับไม่อึดอัดจนเกินไปเพราะว่าคุณจะต้องลุกนั่งนะครับเสื้อชูชีพทุกตัวนะครับก็จะมีนกหวีดนะครับเพื่อไว้ขอความช่วยเหลือครับซึ่งอันนี้นะครับจะแอบอยู่ในเสื้อชูชีพทุกอันนะครับดังนั้นให้เราสังเกตนะครับนกหวีดนี้ห้ามเป่าเล่นนะครับต้องคอยดูแลลูกหลานของตัวเองให้ดีนะครับนี่เราเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณด้านระหว่างขานะครับก็จะเห็นว่าปลายของตัวล็อกนั้นอยู่ด้านหลังของเราครับเวลาที่เราใช้นะครับเราก็คลายตัวล็อกนี้แล้ว
2: แล้วก็ลอดนะครับใต้ขาของเรานะครับแล้วก็มาล็อกที่บริเวณด้านหน้าแบบนี้แล้วคุณก็ยืนขึ้นครับแล้วก็รัดให้พอดีนะครับการใส่แบบนี้คือวิธีใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับก็จะเห็นว่าเสื้อนี้พอดีตัวแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะครับเวลาที่คุณลอยอยู่ในน้ำนั้นไม่จมอย่างแน่นอนก็จะเห็นว่าเสื้อนะครับพอดีขนาดตัวของผมเลยนะครับขยับแล้วแน่นหนานะครับไม่มีทางหลุดออกจากตัวอย่างแน่นอนตรงบริเวณด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับก็คือรีเฟล็กนะครับหรือแผ่นสะท้อนแสงครับเวลาที่เราเป็นผู้ประสบภัยนะครับและลอยตัวอยู่กลางทะเลในเวลากลางคืนเวลาที่ทีมกู้ภัยนะครับเขามาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟฉายนะครับกวาดหาเราตามพื้นทะเลนะครับก็จะมากระทบที่แผ่นเรืองแสงนี้นะครับทำให้ทีมกู้ภัยนั้นสังเกตเราได้ง่ายขึ้นครับ

และณตอนนี้นะครับเรามาดู3พฤติกรรมของการใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับและในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่นก็คือ1นะครับคนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับ2คนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างผิดวิธีนะครับแล้วก็3ร้ายแรงที่สุดเลยคนที่ไม่ยอมใส่เสื้อชูชีพนะครับและในตอนนี้นะครับภาพการสาธิตของเราจะเห็นว่าในกรณีที่เกิดเรือล่มหรือเรืออับปางนั้นการที่เราตกลงในน้ำหรือต้องลอยคอกลางน้ำเนี่ยจะมีภาพแบบไหนโดยเฉพาะภาพที่เราให้ทีมงานของเราได้สาธิตให้ดูก็คือจะมีภาพทั้งบนน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ

ท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับว่าการใส่เสื้อชูชีพนั้นสำคัญมากแค่ไหนดังนั้นการที่จะอยู่บนพื้นน้ำทุกครั้งก็ควรไม่ประมาทนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราสละเรือแล้วควรให้รีบว่ายหนีห่างจากเรือโดยเร็วและห้ามว่ายไปด้านหลังของเรือโดยเด็ดขาดในจุดนั้นอันตรายมากเพราะว่ามีเครื่องยนต์ของเรือที่อาจกำลังทำงานอยู่ถึงขั้นเสียชีวิตได้

0: และในตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในสถานการณ์สุดท้ายนะครับหากว่าผู้ประสบภัยกลางทะเลและวิธีที่ทำให้เรามีชีวิตรอดสูงนะครับนั่นก็คือการประคองสติและการรวมกลุ่มกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหาของเจ้าหน้าที่ครับและเราจะสาธิตการเกาะกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่วิธีนี้นะครับเหมาะกับคนจำนวนมากและสามารถนำไปใช้กับคนที่อยู่ในการดูแลของท่านผู้ชมได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับ
1: เมื่อถึงขั้นตอนการสาธิตสุดท้ายเมื่อเราได้สละเรือและเรือของเรานั้นได้ล่มหายไปแล้วเราจึงจำเป็นต้องลอยตัวบนทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยในวิธีการเอาชีวิตรอดให้ได้นั้นคือต้องตั้งสติระงับความกลัวแม้ว่าเราจะต้องลอยคอกลางทะเลที่เวิ้งว้างแค่ไหนก็

และไม่รู้จะมีสัตว์น้ำที่อันตรายจะเข้ามาจู่โจมหรือไม่และการรวมตัวเกาะกลุ่มกันไว้ด้วยการผูกเชือกติดกันจับมือกอดกันไว้เป็นกลุ่มและการพูดให้กำลังใจกันและกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีกำลังใจและกำลังกายมากพอที่จะรอความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตต่อไป

0: เมื่อจบการสาธิตวิธีการเอาตัวรอดจากเรือล่มครั้งนี้ประสบการณ์ของทีมงาน Why Survival เราได้เสียงเดียวกันเลยว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากในการที่ควบคุมจิตใจข่มความกลัวและต้องตั้งสติวางแผนเป็นขั้นตอนที่สำคัญควรเรียนรู้การป้องกันตั้งแต่แรกเมื่อเราก้าวขึ้นเรือเพื่อป้องกันเหตุร้ายและช่วยเหลือตัวเองได้ในยามฉุกเฉินนั่นเองครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเรือแต่ละประเภทนั้นก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปแต่ข้อสำคัญนะก็คือการปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบความปลอดภัยของเรือแต่ละลำที่เราโดยสารครับเมื่อเราต้องเดินทางด้วยเรือนะครับการที่เราไม่ประมาทต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนจึงจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้และเมื่อคุณเป็นผู้ประสบภัยการที่คุณประคองสติและตัวเองให้มีชีวิตรอดนั้นเพื่อรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จะทำให้คุณมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากเลยนะครับอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเลและผู้ที่ใช้เรือให้ช่วยปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบนอกจากช่วยคุณนั้นปลอดภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันครับพบกับผมแบงค์บาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าแดงฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองเป็นใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได
3: ้นี่ใหญ่มากอะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบของไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกและมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้

0: จะบ้าเหรอ
1: ใช่อ่ะ
0: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
1: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาอย
0: ู่นู่นนู่นนู่นนู่น
1: นู่น
0: นู่น
2: โอเค
0: ข้างหลังนู่น
1: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
0: โดนเขาเตรียมไว
1: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
0: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะ
1: เหรอ
0: เขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอ่ะรถมาส่งปั
1: ๊
0: บเทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
1: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแถวนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
0: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
1: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: อ่ะขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดี
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: คือ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณมิ้น
1: ท์ครับแล้วก็คุณปลาย
4: ครับ
1: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
4: คุณปลาย
1: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
0: เนี่ยเพราะผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
1: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
1: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
1: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
1: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
0: เราคุยถึงความรวดเร็ว
1: จ้
0: าถามเรื่องนี้ก่อนเลย
1: เ
0: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
5: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
1: ครับ
0: กี่วัน
5: ประมาณ
1: นะ
5: 3วัน
0: สามวันสามวัน
5: สำหรับพื้นคอสรแบบนี้นะ
0: ครับ
5: วันเน
0: า
5: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
0: โอเคสามวันละสามวัน
1: แดดดีแห้งไว
5: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
1: ่
5: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
0: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
5: หนึ่งวันเสร็จ
1: อันนี้คือปูนคือปูนเข็มเหล็กหนึ่งวันเสร็จ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
5: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
1: สามารถปลั๊กอินได้เลย
5: ง่ายมาก
1: เราวางถังใหม
5: ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
1: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
5: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
0: มีแล้ว
1: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
5: ้
1: องวางใหม
0: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
5: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
1: ค
5: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
1: ก็คือบอกความต้องการของคนชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
5: ใช
1: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
5: ๆอยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
0: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบหนึ่งห้อง
1: 24ตารางเมตร
0: อะประมาณนั้น
3: แล้วย้ายคอนโดมาอยู
0: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่ไหมคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
1: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
1: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
0: รถและถนนด้วย
1: ถนนด้วยใช
3: ่ถนนบ้านเรา3เมตร
0: ซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะแต
1: ่
3: เป็นการถูกต้องได้ค่ะแต่เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
0: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
1: ไม่ใช่น็อกดาวน์
0: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
1: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
0: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: อยากเห็นมั้ย
1: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันเลยมั้ยคะ
0: ไปดูไม่ เขาบอกเขาจะ

0: นี่ไม่ขาดจริงเลย
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
2: นะมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้โบราณ
2: คุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: คือองค์รายละเอียดสายพงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
2: ว่าถ
3: ้
2: าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่โอ้ก็ต่อกันเน
3: า
2: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาคือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
2: ปูมาเลย
3: มีกระพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
2: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เร
3: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
2: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
2: บเลย
3: ค่ะ
2: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
2: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความเนี่ยคือแน่นเลยอ
0: ่
2: ะ
0: แน่นไหมกระทืบนี่กระทืบ
2: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
2: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันเป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่าง
3: ๆ
0: อะไรแบบนี
3: ้
0: นะคร
3: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
2: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้นก็ได
0: ้2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี
2: ้ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
2: ของ
3: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
2: ชั้นลอย
3: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
2: ์โอเคโอเค
0: เป็น
2: ดาดฟ้า
3: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
2: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สบาย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอคะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่แต่ที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: ขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน์คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
0: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างาน

0: มันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะฮะว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเซ็ตเพย์ยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
0: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูลาร์
1: มีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมยังใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิร์นไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
2: ใช่
0: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
2: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดูสองชั้นจริงๆอะสองชั้นใหญ่อย่างที่คิดอะปั้นไปดูกัน

0: ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: เขาเข้าไป
1: ใช่ก็เห็นค่ะตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาหยิบแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: นี่สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้ถูกไหม
0: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะ
2: เ
0: กียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลครับเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: เป็นจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ
2: อ
0: ย่างมากมันจะมีหน้า

0: านนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
1: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
1: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
1: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
1: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
1: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณานะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
1: ขอบ
0: คุณครับ
1: ครับ
2: อมรินทร์ทีวี

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์

าเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: ง
1: ตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช
0: ่วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวเจอเราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษ

0: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะ อย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
0: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
1: ค่ะพี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันน
1: ี้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะ อีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดเอาไปกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู่
3: ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับ

0: เราก็จะใส่ถุงใส่ถุงแล้วตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
0: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
0: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
0: 7-8,000 7-8,000 เลยอันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
0: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 12-13 บาทค่ะ
0: 13บาท
1: 13บาท
0: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
1: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อคิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
1: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
4: ขายได
1: ้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงนี่อาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก็
1: ได้ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไหม
1: ไม่เคย
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
4: แกะปีกนะครับ
5: แล้วก็ผืนค
4: ่
5: ะ
4: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
5: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
6: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
6: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
6: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องเนี่ยเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
6: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
6: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
6: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรง

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ

0: ระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ในโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
0: อ
1: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
0: ่
1: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
1: ับ ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหนมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
0: ่
1: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กทันชีตอะไรเงี้ย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: C
1: มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจอผิดโดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลยนะครับแต่นี้ถ้าสมมติจอผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรืออย่างเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทำมาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
0: ้
1: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลย
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ยสามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง

0: ดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องแล้วก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: Subscribe
0: ที่ช่อง YouTube

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซ่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
9: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมี

0: มีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปตั้งกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิด

เราจะชอบเราต้องอย่ารีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของคนอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้ว

0: ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีน

0: เนี่ยนะที่หลังมาบริเวณเดียวเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
1: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
0: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
1: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
0: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
1: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั้นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เป เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้ space time หน้าบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็น space time นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ Space Time ทำให้ Space Time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม Space Time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ Space Time ณแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้ขึ้นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซี่ต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราอะครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
4: คนไทย

กินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเราชิคเกิลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่สองคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่เคยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติว่าเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1 1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทาน

0: ทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยีตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนัก เพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะ

ให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: วัสดีครับ
1: พบกับรายการ Animal Speak ผมหมออ้อยครับ
2: ผมน้องป้าครับ
1: น้องป้าครับมีคนถามคุณหมอมามากเลยครับว่าคำว่า VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไร
2: ย่อมมันแปลว่าอะไรครับ
1: VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่า Veterinary Science Mahidol University ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับสัตวแพทย์เนี่ยมีหน้าที่หลากหลายเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นเราดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของคนแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนโรคติดต่อและก็อื่นๆอีกมากมายสัตว์ทดลองก็ด้วยนะครับน้องปาร์ค
2: โอ้โหหน้าที่ของสัตวแพทย์นี่กว้างจังเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ว่าแต่วันนี้เรามาที่ไหนแล้วเรามาทำอะไรครับเรามาดูสัตว์อะไรกันครับเนี่ย
1: น้องปาร์คดูสิครับทะเลสาบกว้างใหญ่ขนาดนี
2: ้ครับ
1: จะไปที่ไหนได้นอกจากบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องปาร์คมาดูสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนกน้ำแล้วก็นกอพยพ
2: นกอพยพคืออะไรอะครับแล้วทำไมมันถึงต้องอพยพมาที่นี
3: ่แล้วที่ว่าใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนครับหมอแล้วสัตว์ที่ว่าใหญ่นี่มันมีกี่ประเภทครับมันสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: แล้วมันมาจากไหนบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหน้องปาร์คถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณหมอตอบไม่ไหวแล้วครับไปถามผู้รู้กันดีกว่าครับโอเคไหม
2: โอเคครับ
1: งั้นเราไปถามผู้รู้ดีกว่าครับ
2: ไปเลย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือน้องปาร์คนะครับและนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์อุณฑพันธ์
2: ครับ
1: น้องปาร์คเนี่ยมีคำถามถามผมเต็มหมดเลยครับอาจารย์เกี่ยวกับว่าบึงบอระเพ็ดเป็นยังไงมีโอ้เยอะครับอาจารย์ผมเลยให้น้องปาร์คเนี่ยถามอาจารย์เองดีกว่าครับ
4: อ๋อครับได้ครับ
2: อาจารย์ครับคือผมเพิ่งมาบึงบอระเพ็ดเป็นครั้งแรกครับคือหมออ้อยเขาบอกว่าบึงบอระเพ็ดนี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มีสัตว์มากมายผมไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างอะครับ
4: โอ้ที่ในบึงบอระเพ็ดเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งนกมีทั้งปลานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์พวกเลี้ยงลูกด้วยนมอีกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไอ้พวกกบเขียดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกพืชพันธุ์ไม้น้ำนี่โอ้อันนี้เยอะแยะมากมาย
2: แล้วทำไมบึงบอระเพ็ดถึงมีสัตว์เยอะแยะเลยครับ
4: ทั้งนี้ต้องเท้าความกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่า
2: บ
4: ึงบอระเพ็ดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่บึงแบบนี้นะ
2: อ้าวเป็นยังไงอะครับ
4: แต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนองเล็กๆห้วยเล็กๆและเป็นที่ราบรุ่มเฉย
2: ๆ
4: พอปี2470มีดร.สมิธเข้ามาสำรวจนะครับ แล้วก็มาทำฝายกั้นน้ำก็กลายเป็นบึงบอระเพ็ดเลยนะครับมีพื้นที่ 130,000 กว่าไร
2: ่โ
4: อ้ครอบคลุมอยู่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกที่อาจารย์ได้บอกน้องปาร์คเมื่อกี้เรื่องที่น้องปาร์คถามอาจารย์เรื่องจำนวนสัตว์แล้วอาจารย์บอกว่าสัตว์เนี่ยมันน้อยลงตอนนั้นเนี่ยสัตว์มันเริ่มน้อยลงอย่างเงี้ยจากการที่ถูกล่าบ้างถูกอะไรบ้างนะครับกรมป่าไม้เนี่ยในปี2518เนี่ยก็ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
1: อ๋อประกาศเป็นห้ามล่าละเขตล่าที่ผิดกฎหมาย
4: ผิดกฎหมายหมดเลยสภาพของบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเราเห็นเหมือนเป็นบึงใหญ่ๆใช่ไหมครับ แต่ข้างใต้เนี่ยมันมีความลึกความอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากมันมีระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับมากเลยนะครับ
1: อยากทราบครับที่ศูนย์วิจัยเนี่ยครับ
4: ครับผม
1: มีหน้าที่ทำอะไรบ้างคร
4: ับ ศูนย์วิจัยเราเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่3เรื่องด้วยกัน
1: ครับ
4: อันที่1ก็คือหน้าที่เรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
4: นะครับอันที่2หน้าที่ทางด้านวิชาการ
1: คร
4: ับหน้าที่อันที่3ก็คือเป็นหน้าที่เรื่องของการประกอบการ
1: ครับ
4: ทางวิชาการเนี่ยเราก็จะทำเก็บรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดทั้งหมดของทั้งประเทศเลยนะครับเอาไว้ที่เราอีกเรื่องนึงในงานวิจัยก็คือเป็นงานวิจัยทั้งเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับซึ่งตรงนี้เรามีหน่วยปักษีของเรานะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขาจบปริญญาเอกโดยตรงมาเรื่องนี้เลยแหละเนาะเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการศึกษาเรื่องนกเพราะนกได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในบึงบอระเพ็ดนะมันมีทั้งนกประจำถิ่นนกที่อพยพมาและนกที่เป็นประจำถิ่นและอพยพด้วยนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ท่านนี้
1: สวัสดีคร
4: ับ หมอกับน้องป้าครับนี่ก็คืออาจารย์เอกลักษณ์คันสอนอาจารย์ตู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้อยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงครับว่า ในปักษีวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
0: อันดับแรกก็ต้องอธิบายคำว่าปักษีวิทยาก่อนเนาะ
1: ครับ
0: คือศาสตร์ทางการศึกษาสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายศาสตร์มากๆเลย
1: ครับ
0: นะสัตว์เลื้อยคลานวิทยา
1: ครับ
0: สัตว์ทะเลน้ำทะเลบกวิทยา
1: ครับ
0: นกก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่มีการศึกษามายาวนานนะครับวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนกเขาก็เรียกว่าปักษีวิทยา ornithology นะครับ
1: เวลาอาจารย์ทำงานเนี่ยงานลักษณะงานของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
0: งานหลักๆนะครับจะเป็น2 ส่วนเนาะในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหลักๆเราจะทำงานที่เรียกว่างานฟิลเวิร์กก็คืองานสนามงานบางอย่างก็ต้องมาเข้าแล็
1: บ
0: ต้องมาเข้าโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วิจัย
1: ครับในฟิลเวิร์กที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือการไปดักจับนก
0: ใช่ครับ
1: การดักจับนกเนี่ย
0: ครับผม
1: คือน้องปางนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาจับนกเนี่ยเขาจะจับเป็นยังไง
2: ก็ถ้าเป็นแมลงเขาจะใช้ตะข่าย
1: ถ้าเป็นนกล่ะ
2: ใช้กรงมั้งคะ
1: โอ้ยเดี๋ยวให้จานเล่าให้ฟังเลยครับ
0: ความจริงนกนะถ้าเรามองภาพเป็นธรรมชาติเนาะนกมันก็จะมีหลายขนาด
1: ครับ
0: เนาะตั้งแต่ตัวเล็กๆจนตัวใหญ่ๆอย่าง
1: แล้วก็พื้นที่ก็หาพื้นที่
0: แตกต่างกันไปทีนี้วิธีในการจับเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ค่อนข้างเป็นสากลและนิยมใช้นะครับแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มนกตัวเล็กๆแล้วก็ถึงนกไม่ใหญ่มากก็คือการใช้ตะข่ายดักซึ่งฝรั่งเรียกว่ามิสเน็ตก็คือตะข่ายที่แบบทางสายตานอกจากนั้นก็จะมีวิธีอื่นนะครับเช่นการวางกับดักใช้เหยื่อล่อแล้วก็มีตัวกรงนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้แคนนอนเน็ตก็คือปืนตะข่ายนะครับยิงตะข่ายนะครับเพื่อที่จะจับนก
1: แล้วคราวนี้ดักไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับ
0: การดักจับนกจริงๆมันก็มีหลายจุดประสงค์นะครับ แต่จุดประสงค์แรกๆก็คือการที่เรียกว่าการดักนกเพื่อศึกษาว่านกเนี่ยมีวงชีวิตของเขายังไงหรือแม้กระทั่งศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอพยพนะครับสมมตินกที่อยู่ในเขตหนาวหนาวพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเป็นยังไงครับครับหนาวหิมะตก
1: หิ
0: มะตกไม่พอครับอาหารของนกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาขาดแคลนนี้พอบินมาเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดการอพยพขึ้นมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนทางฝั่งยุโรปเขาเลยจับนกมาลองใส่ห่วงขาดูใส่ห่วงขาดูเพื่อดูว่าเออมันหายไปปุ๊บแล้วนกตัวเดิมเนี่ยมันกลับมาที่เดิมหรือเปล่านี่แหละเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพ
2: การใส่ห่วงขาครับที่ขานกนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ
0: ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการติดตาม1ประชากร
1: ครับ
0: นะครับ2ก็คือการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ําโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใส่ห่วงขานกของสถานีวิจัยบึงเนี่ยก็จะมีทีมของสัตวแพทย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างนะครับก็จะมาเก็บพวกตัวอย่างนะครับสัตว์คัดหลั่งจากปากนะครับจากก้นหรือแม้กระทั่งเจาะเลือดเก็บพวกปรสิตนะครับที่อยู่ตามขนตาม
1: ทำงานร่วมกัน
0: ทำงานร่วมกันครับ
1: เพื่อดูว่ามันมีโรคติดมากับนกตัวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: บึงบอระเพ็ดเนี่ยมีนกตัวไหนที่พบเห็นเยอะที่สุดครับที่เจอเยอะที่สุด
0: จากข้อมูลของสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงระเพ็ดนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพเนี่ยเขาดักนกตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนี้8ปีแล้วจำนวนนกที่ดักได้นี่ปีหนึ่งก็ได้เยอะนะ8ปีที่เขาทำมาได้ประมาณเกือบ 45,000 กว่าตัวเยอะมากๆเลยอันดับแรกก็คือนกพงคิ้วดำนะครับเป็นนกอพยพชนิดที่2ก็คือนกกระเจ็ดสีค้ำก็เป็นนกอพยพอีกเหมือนกันชนิดที่3ก็เป็นนกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่นพื้นที่บึงบุรีเพชรกว้างเนาะหลายไร่เลยอย่างที่อาจารย์นิวัฒน์เคยบอกไว้นะครับทีนี้การศึกษานกโดยใช้วิธีตั้งตะข่ายเนี่ยก็ต้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งที่อาศัยให้ได้มากที่สุดบางจุดก็จะเป็นทุ่งนานะครับบางจุดก็จะเป็นพื้นที่ทำประมงบางจุดก็อาจจะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำเลยนะครับบางจุดก็จะเป็นป่าละเมาะเล็กๆเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นพวกไม้พุ่มที่ไม่สูงมากหรือบางจุดก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่เลย
1: วันนี้ผมมาถึงบึงบัวระเพ็ดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องปาร์คเนี่ยผมอยากจะขอไปดูนกแล้วก็อยากไปนั่งเรือนะฮะ
2: ชมวิวครับ
1: ไปกันเลยเย้ไปปาร์ค

0: องปาร์ค
1: โอ้โหสวยมากครับตลอดทางนะโอ้โหทึ่งอึ้ง
2: นกเยอะครับ
1: เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตที่ได้มานั่งเรืออย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: นกเยอะมากเลยครับจ่า
2: ครับผมครับผม
3: วันนี้ถือไหมฮะหรือว่าก็ยัง
2: ถือว่าครับผมเขาเยอะครับแต่ช่วงการฤดูหนาวจะเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้คราวนี้เวลาอาจารย์วางเนสดักเนี่ย
2: ครับ
3: อาจารย์วางไงฮะ
2: ก็เราจะวางกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ปิดตะข่ายไว
3: ้
2: แล้วก็มาเปิดตะข่ายตอนเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งตะข่ายไว้แล้วก็ตอนเช้ามืดสองคนก็ตามไปช่วยกันเปิดตะข่ายจับนกตอนเช้านะครับตีห้า
3: ตื่นไม่ทันนะป๊า
2: เช้าก็แล้วกัน
3: ถ้าตื่นไม่ทันนี่ทิ้งนะ
1: โอ้ลำบากใจ
2: แล้วก็จะมาตักตะข่ายนกนะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่ามิดเนสก็คือตะข่ายแล้วก็ดักในตรงพงหญ้าข้างในที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนะครับเอาครับไปกันครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าอมงเชิงพาณิชย์นะครับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีนาข้าวมีคลองแล้วก็มีพงหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนกที่อาศัยอยู่จะเป็นกลุ่มของพวกนกพงนกกระจาบนกกระติดนะครับเสานะครับตอนที่เราใช้กันก็คือเป็นเสาที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือเป็นเสาไม้ไผ่ง่ายๆนะครับตะข่ายเราที่ใช้กันก็จะเป็นตะข่ายที่เป็นช่วงชั้นนะครับประมาณ3หรือ4ชั้นตะข่ายเรายาวประมาณ9เมตรดังนั้นช่วงเสาระหว่างเสาตรงนี้ถึงเสาข้างหน้าก็จะเป็นระยะทางประมาณ9เมตรถ้าเราวางประมาณ11เสาระยะทางก็ประมาณ100เมตรวิธีใส่ตะข่ายก็คือว่าเราต้องใช้ตะข่ายนะครับ2ตะข่ายต่อ1เสานะครับในตะข่ายเนี่ยก็จะมีห่วงอยู่ประมาณ4ห่วงมีตะข่าย4ห่วงก็จะทำให้เกิดของช่วงของตะข่ายประมาณ4ช่วงชั้นครับเพราะฉะนั้นการใส่ตะข่าย2ชั้นในเสาเดียวก็ต้องสลับห่วงนะครับตะข่ายเนี่ยช่วงแรกที่เราวางเนี่ยเราจะวางแบบปิดตะข่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอวางสุดแนวตะข่ายเราจะมีการม้วนเก็บตะข่ายไว้นะครับเพราะว่าเราจะดักนกตอนเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งการปิดตะข่ายไว้ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันพวกค้างคาวหรือพวกนกนะครับนกที่แบบบินเย็นๆมาติดตะข่ายงั้นก็จะมีการม้วนตะข่ายปิดไว้ก่อนแล้วเช้ามืดของอีกวันคือหมายถึงวันพรุ่งนี้เราจะมาเปิดตะข่ายเพื่อดักนกตอนเช้า

0: ก็เมื่อวานเราติดตั้งตะข่ายไว้ครับเช้านี้เราจะเปิดตะข่ายนะครับตะข่ายที่เราม้วนไว้เนี่ยก็ต้องคลี่ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องเอาปลายของตะข่ายออกก่อนทั้ง2ด้านแล้วก็ค่อยๆคลี่ชั้นของตะข่ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี
1: ้เราก็จะได้ตะข่ายที่เอาไว้ดักนกละตอนนี้
0: ใช่ครับผมแต่ทีนี้สำคัญก็คือว่าแต่ละช่วงชั้นเนี่ย
1: ครับ
0: จะพยายามให้เหลือพื้นที่นึงใช่ครับผมเป็นถุงนี้ครับ
1: เวลานกติดปุ๊บมันจะได้
2: ม
0: ัน
2: ย้อยหน่อย
0: ครับผมให้ย้อยหน่อยเวลานกปิดปุ๊บก็จะกิ้งลงที่ถุงนี
1: ้
0: ก็จะห้อยอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยในการเซฟตี้นกเดี๋ยวช่วยกันเปิดตะข่ายไปเรื่อยนะครับผม
1: ไปน้องปาร์คเรามาช่วยกันทำต่อดีกว่า
0: ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราขึงตะข่ายเนี่ยเราต้องเช็คตะข่ายนะครับประมาณทุก10หรือ15ทีเพราะบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยนกห้อยอยู่บนตะข่ายก็จะโดนแดดตลอดเลยนะครับอุณหภูมิตัวนกก็จะร้อนเกินไปอาจจะทำให้นกได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการดักนกก็ส่วนมากจะดักประมาณถึงเที่ยง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าช่วงบ่ายเนี่ยอากาศจะร้อนมากๆแล้ว
1: นกยังไม่บินละ
0: ไม่หนึ่งก็คือนกน้อยสองคืออันตรายต่อนกต้องปิดตะข่าย
1: ครับ
0: ประมาณแค่ครึ่งวัน
1: หลังจากที่เราช่วยกันเปิดตะข่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปดูกันครับว่ายังมีอุปกรณ์อื่นๆอะไรกันอีกบ้าง
2: นี่คืออะไรคะทำไมต้องมี
0: อันดับแรกนะครับเวลาเราจับนกได้เนี่ยเราต้องทำเครื่องหมายนก
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การทำเครื่องหมายมันก็จะมีหลายอย่างเนาะหลักๆที่เขาใช้เป็นสากลทั่วโลกก็คือการใส่ห่วงขานกหรือเรียกว่าริงกิ้งเนาะถ้าฝั่งอเมริกาเรียกแบนดิ้งนะครับห่วงขานกก็จะมีหลายขนาดครับผมตั้งแต่นกขนาดเล็ก
1: ไปจนถึงตามไซส์ไป
0: ตามไซส์ของนกนะครับ
1: ก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับนกที่เราจับได้พูดง่าย
0: ในเรื่องของห่วงเนี่ยถามว่าในห่วงนั้นมีอะไรมั่งนะครับถ้าน้องปาร์คดูก็จะเห็นว่าเขาจะสลักใช่ครับมันจะเป็นวัสดุผสมครับเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีรหัสบอกนะครับโดยอย่างของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีถ้าดูตรงกลางนะครับจะเห็นคำว่าไทยแลนด์เลยแล้วมุมขวาบนก็จะเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นก็คือ
2: กรุงเทพ
0: ครับผมแบงคอกนะครับขวามือนะครับซ้ายบนของคำว่าไทยแลนด์ก็จะมีชื่อย่อของหน่วยงานใช่แล้วในปัจจุบันก็จะเป็นชื่อย่อ DNP กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นกรมป่าไม้จะเป็น RFD นะครับและก็สำคัญที่สุดคือหมายเลขของนกนะครับคือข้างล่างแถวข้างล่างสุดนะครับก็จะมีรหัสภาษาอังกฤษนำหน้าก่อนนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยก็เป็นรหัส A นะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น B
2: 3A
0: ใช่แล้ว
2: 2ครับ
0: จะเป็นไซส์ 3A ก็จะใหญ่กว่าไซส์ 1A หรือ 2A นะครับหลังไซส์นะครับก็จะเป็นนัมเบอร์ก็คือหมายเลขมันก็จะเหมือนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
1: คนไล่ไปเรื่อย
0: ใช่ไล่ไปเรื่อย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนแบบ 10,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยครับนอกจากห่วงขาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกหลายอย่างครับครีมสำหรับใส่ห่วงขาไม้บรรทัดชนิดต่างๆสำหรับวัดขนาดอวัยวะสำหรับวัดขนาดของปีกสำหรับวัดขนาดของหางตาช่างกล้องถ่ายรูปและสุดท้ายก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิครับ
3: ตาติดแล้วน
2: ี่โอ้มาทันเวลาช่วยชีวิต
3: เราก็ต้องแกะออกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แกะยังไงถึงจะไม่อันตรายครับ
0: พี่เวลาแกะนกนะต้องพยายามแกะเบาๆนะครับบางทีเขาตกใจอาจจะช็อกนะครับอ
2: ัน
0: ดับแรกเลยต้องเซฟเรื่องขาก่อนนะครับเพราะว่าขานกเนี่ยโอกาสหักง่ายมากๆเลย
1: บางมาก
0: ใช่ครับแล้วจับขาก็อย่าไปจับตรงกลางแข้งนะครับให้จับตรงข้อต่อตรงนี้ครับข้อต่อกระดูกนะครับทั้งสองข้างนะครับจับข้อต่อกระดูกก่อน
2: มือเสียงเหมือนเลยนี่แหละ
0: ตอนนี้ดุ
2: เสียงเหมือนหุ่นยนต์เลย
0: พอจับข้อเท้าได้ปุ๊บนกจะปลอดภัยมาในระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็มาดูว่ามันติดตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากขาก่อนแกะย้อนไปจากขานะครับจากปีกแล้วก็ไปหัวนะครับแล้วก็กลับมาปีกแล้วกลับมาขาอีกครั้งหนึ่งในต่างประเทศคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นประจำตัวว่าสามารถทำงานแบบนี้ได
2: ้
0: คนทั่วไปจะมาจับนี้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนี่ถือว่านกปลอดภัย
3: มีถุงด้วย
2: ถุง
0: ใส่ถุงนี่แล้วก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเป็นนกชนิดไหนอย่างกรณีนี้นกอะไรครับพี่ตาครับ
4: นี่คอทับทิมครับ
0: นกคอทับทิมนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่านกตัวนี้เคยจับหรือยังหรือว่ายังเป็นนกใหม่ยังไม่เคยใส่ห่วงขา
2: เคยจับนี่
4: ตัวนี้
0: ตอนนี้
4: รีแทบครับ
0: คือนกรีแทบก็คือเคยจับมาแล้วครั้งหนึ่งแสดงว่าครั้งนี้เราเป็นการจับซ้ำ
2: แล้วอันนี้ต้องตรวจสุขภาพใหม่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อแล้วเราจะทำการวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ำหนักใหม่ทุกครั้งที่จับได้ครับผมอันดับแรกเลยวัดปีกความยาวของปีกตอนที่นกขุบปีก
4: 75คร
0: ับยาว75นะครับก็ประมาณ 7.5 เซนเราก็จะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับวัดความยาวต่างๆอันนี้ก็คือความยาวของหัวนะครับจากหัวถึงปลายปากเรียกว่า total head นะครับ
4: 36.4
0: ต่อไปก็เป็นความยาวปากนะครับจากฐานกะโหลกถึงปลายปาก
4: 17.1
0: เสร็จแล้วดูปากกว้างนิดนึงนะครับก็จะวัดตรงที่ปลายของรูจมูกนะครับความหนาของปากทั้งบนและล่างนะครับ
4: 3.4
0: ต่อไปก็คือความยาวของแข้งนะครับวัดจากข้อต่อกระดูกนะครับถึงข้อเท้านะครับข้อต่อของกระดูกเท้า
4: 28.20
0: ต่อไปก็คือความยาวหางทำไมเราถึงใช้ไม้บรรทัดใสไม่ใช้ไม้บรรทัดทึบ
2: เดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าเราต้องสอดนะครับไม้บรรทัดเข้าไปที่ใต้ขนคุมขนหางอย่างนี้นะครับแล้วก็หางนี่จะอยู่ใต้ไม้บรรทัดซึ่งถ้าเป็นไม้บรรทัดทึบนี้น้องพักเห็นไหมครับจะไม่เห็นนะครับความยาวหางเท่าไรครับพี่ต้า
4: 64
0: ความยาวหาง64อายุนะครับก็จะดูว่าเป็นอายุนกเด็กหลักๆก็คือว่าเป็นนกเด็กนกวัยรุ่นหรือนกตัวเต็มวัย
2: มีวัยรุ่นด้วย
0: ครับผม
3: เป็นสามแบ่งเป็น
0: สามเป็นสามช่วงหลักๆนะครับครับ
2: ดูยังไงครับดูว่ามันโตเต็มวัยตอนไหนแล้วดูวัยรุ่นหรือว่าเป็นตอนเด็กครับ
0: ในลักษณะของการดูอายุที่เป็นเต็มวัยเนี่ยเขาจะดูพืชขนก่อนเลยอย่างกลุ่มนี้เขาจะดูขนที่เป็นขนคุมปีกนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นตัววัยเด็กหรือนกวัยหนุ่มสาวเนี่ยปลายของขนคุมปีกเนี่ยค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นจุดเป็นแต้มสีน้ำตาลเมื่อโตเข้าไปอยู่ในช่วงของนกเต็มวัยนกก็จะผลัดขนเก่าออกแล้วก็จะมีขนใหม่งอกมา
2: สีใหม่เหรอ
0: ครับผมก็จะเป็นขนใหม่ที่ไม่มีแต้มจุดตรงขนคุมปีกแสดงว่าโอเคนี่เป็นนกเต็มวัย
2: คร
0: ับ ต่อไปก็ชั่งน้ำหนักครับผมตัวนี้เป็นนกที่เราสามารถใช้ตาชั่งที่เป็นสเกลแบบนี้ได้นะครับในการชั่งน้ำหนักปุ๊บเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับใส่นกเพื่อให้นกปลอดภัยไม่ดิ้นนะครับเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
1: 20.2 กรัม
0: ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราวัดขนาดชั่งน้ำหนักดูขนดูไขมันบันทึกเวลาเสร็จนะครับก็ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานน้องปาร์คดูตัวนี้ดีกว่าเพิ่งได้ใหม่เลย
2: นกใหม่ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับยังไม่เคยจับได้
1: คราวนี้การเลือกห่วงขาที่สำคัญนะน้องปาร์
0: ค
1: เพราะว่าถ้าเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยห่วงขามันจะรัดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายขาทำให้ขาเน่าได้จริงๆห่วงขามี2แบบน้องปาร์
0: ค
1: มีแบบนี้คือมาใส่ทีหลังได
2: ้
1: กับอีกแบบนึงใส่ตั้งแต่เกิดคือเป็นแบบเป็นห่วงแบบห่วงปิดเลยนี่ห่วงเปิดนะแต่ว่าถ้าเป็นห่วงปิดเนี่ยเวลาเลือกไซส์ต้องเลือกให้เหมาะจริงๆว่าโตแล้วมันจะไม่โตกว่านี
2: ้มันก็คือถอดไม่ได้ป่ะครับ
1: ใช่เพราะบางคนเนี่ยเห็นลูกนกก็ใส่เล็กพอโตขึ้นปุ๊บมันรัดแน่นไงแต่ห่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันขยายได้แกะออกง่ายแต่ห่วงปิดนี่ลำบาก
0: แล้วก็ทำการเก็บข้อมูลชีวสันฐานก็คือว่าวัดขนาดชั่งน้ำหนัก
1: เหมือนกับเมื่อก
0: ี้
1: เลย
0: กับหินทุกอย่าง
1: ซ้ำทำซ้ำอีกรอบนึงเหมือนกัน
0: ใช่ครับทีนี้ลองมาดูเปรียบเทียบระหว่างตัวผู้ตัวเมียน้องปาร์คเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ไหมเอ่ย
2: นี่ครับตรงนี้ตรงคออย่างแรก
0: ครับผมอันนี้เป็นนกชนิดเดียวกันชื่อนกอะไรนะ
2: คอทับทิม
0: คอทับทิมแต่ตัวผู้นี้มีลักษณะเด่นคือ
2: สีตรงคอ
0: ใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่เห็นคอทับทิมนะ
0: ตอนนี้ก็เป็นคอทับทิมกันแต่เป็นเพศเมียอย่างที่บอกคือเพศผู้เนี่ยเขาจะมีชุดขนที่สามารถใช้ในการดึงดูดเพศเมียดังนั้นตัวผู้จะมีสีสันที่แตกต่างจากเพศตัวเมียที่จะมีสีทึม
1: ๆคราวนี้ก็เหลือวิธีการปล่อยวิธีการปล่อยก็สำคัญ
0: การปล่อยนกให้ถูกวิธีนะครับก็คือพยายามให้นกอยู่ในสภาพเหมือนเกาะอยู่ตามธรรมชาตินะครับโดยใช้มือวางนะครับลองตัวนกไว้แล้วก็จับตัวนกมาปล่อยท่าปกติครับให้ขาวางบนมือเราเสร็จแล้วก็แผ่มือออกแล้วก็จะบินออกไป
1: เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากครับหมอผมได้ความรู้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกอพยพใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: การทำบัตรประชาชนของนกการจับตัวนกให้ถูกวิธีการ ปล่อยนกให้ถูกวิธีตอนแรกผมก็นึกว่าจับไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปมันก็บินของมันไปใช่ไหมคร
5: ับ ก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้พร้อมกันในทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
5: ส่วนอาจารย์ตู่ครับผมอยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงครับ
4: เราจะเห็นว่าการทำงานของคนที่ทำงานวิจัยเนี่ยจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเฉพาะนักวิจัยนะครับที่จะมีหน้าที่ที่จะมีบทบาทในการทำตรงนี้นะครับทุกคนมีบทบาทนะครับอย่างสัตวแพทย์หมออ้อยก็มีบทบาทในทางนึงครับทุกคนสามารถทำได้นะครับช่วยกันครับผม
5: และที่สำคัญนะครับบึงบัวเพชรเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งเราพบครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วและคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะครับกลับมาอีกครั้งนึงที่บึงบัวเพชรวันนี้ผมและน้องป้านะครับต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบัวเพชรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากนะครับรวมทั้งหน่วยวิจัยปักศรีวิทยาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆ บ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้orchid o r c h i d orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซงตี้โฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาที่ตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจิตปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลัน

0: เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศ ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลา

0: ที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
1: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติแล้วจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
0: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
1: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
0: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอสไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่ เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์ณแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิ้ลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์สองอันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
4: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอล มีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเราชิคเกอร์กินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำนี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วไปเรื่อยนะฮะมันเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
0: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัว มันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีก ส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของเซเลเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: วัสดีครับ
1: พบกับรายการ Animal Speak ผมหมออ้อยครับ
2: ผมน้องป้าครับ
1: น้องป้าครับมีคนถามคุณหมอมามากเลยครับว่าคำว่า VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไร
2: ย่อมมันแปลว่าอะไรครับ
1: VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่า Veterinary Science Mahidol University ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับสัตวแพทย์เนี่ยมีหน้าที่หลากหลายแต่ไม่หมดเลยนะครับเช่นเราดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของคนแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนโรคติดต่อและก็อื่นๆอีกมากมายสัตว์ทดลองก็ด้วยนะครับน้องปาร์ค
2: โอ้โหหน้าที่ของสัตวแพทย์นี่กว้างจังเลยนะครับ
1: ใช่คร
2: ับ ว่าแต่วันนี้เรามาที่ไหนแล้วเรามาทำอะไรครับเรามาดูสัตว์อะไรกันครับเนี่ย
1: น้องปาร์คดูสิครับทะเลสาบกว้างใหญ่ขนาดนี
2: ้ครับ
1: จะไปที่ไหนได้นอกจากบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องปาร์คมาดูสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนกน้ำแล้วก็นกอพยพ
2: นกอพยพคืออะไรอะครับแล้วทำไมมันถึงต้องอพยพมาที่นี
3: ่แล้วบึงบอระเพ็ดที่ว่าใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนครับหมอแล้วสัตว์ที่ว่าเยอะนี่มันมีกี่ประเภทครับมันสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: แล้วมันมาจากไหนบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหน้องปาร์คถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณหมอตอบไม่ไหวแล้วครับไปถามผู้รู้กันดีกว่าครับโอเคไหม
2: โอเคครับ
1: งั้นเราไปถามผู้รู้ดีกว่าครับ
2: ไปเลย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือน้องปาร์คนะครับและนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์อุณฑพันธ์
2: ครับ
1: น้องปาร์คเนี่ยมีคำถามถามผมเต็มหมดเลยครับอาจารย์เกี่ยวกับว่าบึงบอระเพ็ดเป็นยังไงมีโอ้เยอะครับอาจารย์ผมเลยให้น้องปาร์คเนี่ยถามอาจารย์เองดีกว่าครับ
4: อ๋อครับได้ครับ
2: อาจารย์ครับคือผมเพิ่งมาบึงบอระเพ็ดเป็นครั้งแรกครับคือหมออ้อยเขาบอกว่าบึงบอระเพ็ดนี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มีสัตว์มากมายผมไม่รู้สัตว์อะไรบ้างอะครับ
4: อ๋อที่ในบึงบอระเพ็ดเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งนกมีทั้งปลานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์พวกเลี้ยงลูกด้วยนมอีกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไอ้พวกกบเขียดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกพืชพันธุ์ไม้น้ำนี่โอ้นี่เยอะแยะมากมาย
2: แล้วทำไมบึงบอระเพ็ดถึงมีสัตว์เยอะแยะเลยครับ
4: ทั้งนี้ต้องเท้าความกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่บึงแบบนี้นะ
2: เป็นยังไงอะครับ
4: แต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนองเล็กๆห้วยเล็กๆและเป็นที่ราบรุ่มเฉย
2: ๆ
4: พอปี2470มีดร.สมิธเข้ามาสำรวจนะครับ แล้วก็มาทำฝายกั้นน้ำก็กลายเป็นบึงบอระเพ็ดเลยนะครับมีพื้นที่ 130,000 กว่าไร
2: ่โ
4: อ้ครอบคลุมอยู่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกที่อาจารย์ได้บอกน้องปาร์คเมื่อกี้เรื่องที่น้องปาร์คถามอาจารย์เรื่องจำนวนสัตว์ที่อาจารย์บอกว่าสัตว์เนี่ยมันน้อยลงตอนนั้นเนี่ยสัตว์มันเริ่มน้อยลงอย่างเงี้ยจากการที่ถูกล่าบ้างถูกอะไรบ้างนะครับกรมป่าไม้เนี่ยในปี2518เนี่ยก็ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
1: อ๋อประกาศเป็นห้ามล่าละเขตล่าที่ผิดกฎหมาย
4: ผิดกฎหมายหมดเลยสภาพของบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเราเห็นเหมือนเป็นบึงใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ข้างใต้เนี่ยมันมีความลึกความอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากมันมีระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับมากเลยนะครับ
1: อยากทราบครับที่ศูนย์วิจัยเนี่ยครับ
4: ครับผม
1: มีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
4: ศูนย์วิจัยเราเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่3เรื่องด้วยกัน
1: ครับ
4: อันที่1ก็คือหน้าที่เรื่องของการบริหารจัดการ
1: ครับ
4: นะครับอันที่2หน้าที่ทางด้านวิชาการ
1: ครับ
4: หน้าที่อันที่3ก็คือเป็นหน้าที่เรื่องของการประกอบการ
1: ครับ
4: ทางวิชาการเนี่ยเราก็จะทำเก็บรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดทั้งหมดของทั้งประเทศเลยนะครับเอาไว้ที่เราอีกเรื่องนึงในงานวิจัยก็คือเป็นงานวิจัยทั้งเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับซึ่งตรงนี้เรามีหน่วยปักษีของเรานะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขาจบปริญญาเอกโดยตรงมาเรื่องนี้เลยแหละเนาะเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการศึกษาเรื่องนกเพราะนกได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในบึงบอระเพ็ดนะมันมีทั้งนกประจำถิ่นนกที่อพยพมาและนกที่เป็นประจำถิ่นและอพยพด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ท่านนี้
1: สวัสดีครับ
4: หมอกับน้องปาร์คครับนี่ก็คืออาจารย์เอกลักษณ์คันสอนอาจารย์ตู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้
1: อยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงครับว่า หน่วยปักษีวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
0: อันดับแรกก็ต้องอธิบายคำว่าปักษีวิทยาก่อนเนาะ
1: ครับ
0: คือศาสตร์ทางการศึกษาสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายศาสตร์มากๆเลย
1: ครับ
0: นะสัตว์เลี้ยงลูกนกวิทยา
1: ครับ
0: สัตว์ทะเลน้ำทะเลบกวิทยา
1: ครับ
0: นกก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่มีการศึกษามายาวนานนะครับวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนกเขาเรียกว่าปักษีวิทยา ornithology นะครับ
1: เวลาอาจารย์ทำงานเนี่ยงานลักษณะงานของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
0: งานหลักๆนะครับจะเป็น2 ส่วนเนาะในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหลักๆเราจะทำงานที่เรียกว่างานฟิวเวอร์ก็คืองานสนามงานบางอย่างก็ต้องมาเข้าแล็
1: บ
0: ต้องมาเข้าโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วิจัยนะครับ
1: อย่างฟิวเวอร์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือการไปดักจับนก
0: ใช่ครับ
1: การดักจับนกเนี่ย
0: ครับผม
1: คือน้องปางนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาจับนกเนี่ยเขาจะจับเป็นยังไง
2: ก็ถ้าเป็นแมลงเขาจะใช้ตะข่าย
1: ถ้าเป็นนกล่ะ
2: ใช้กรงมั้งคร
1: ับโอ้ยเดี๋ยวให้จานเล่าให้ฟังเลยครับ
0: ความจริงนกนะถ้าเรามองภาพเป็นธรรมชาติเนาะนกมันก็จะมีหลายขนาด
1: ครับ
0: เนาะตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆอย่าง
1: แล้วก็พื้นที่ก็หาพื้นที่
0: แตกต่างกันไปทีนี้วิธีในการจับเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ค่อนข้างเป็นสากลและนิยมใช้นะครับแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มนกตัวเล็กๆแล้วก็ถึงนกไม่ใหญ่มากก็คือการใช้ตาข่ายดักซึ่งฝรั่งเรียกว่ามิสเน็ตก็คือตาข่ายที่แบบทางสายตานอกจากนั้นก็จะมีวิธีอื่นนะครับเช่นการวางกับดักใช้เหยื่อล่อแล้วก็มีตัวกรงนะครับทางการใช้แคนนอนเน็ตก็คือปืนตะข่ายนะครับยิงตะข่ายนะครับเพื่อที่จะจับนก
1: แล้วคราวนี้ดักไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับ
0: การดักจับนกจริงๆมันก็มีหลายจุดประสงค์นะครับแต่จุดประสงค์แรกๆก็คือการที่เรียกว่าการดักนกเพื่อศึกษาว่านกเนี่ยมีวงชีวิตของเขายังไงหรือแม้กระทั่งศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอพยพนะครับสมมตินกที่อยู่ในเขตหนาวพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเป็นยังไงครับครับหนาวหิมะตก
1: หิ
0: มะตกไม่พอครับอาหารของนกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ขาดแคลนนี้พอบินมาเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดการอพยพขึ้นมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนทางฝั่งยุโรปเขาเลยจับนกมาลองใส่หัวขาดูใส่หัวขาดูเพื่อดูว่ามันหายไปปุ๊บแล้วนกตัวเดิมเนี่ยมันกลับมาที่เดิมหรือเปล่านี่แหละเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพ
2: การใส่ห่วงขาครับที่ขานกนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ
0: ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการติดตาม1ประชากร
1: ครับ
0: นะครับ2ก็คือการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ําโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใส่ห่วงขานกของสถานที่วิจัยบึงเนี่ยก็จะมีทีมของสัตวแพทย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างนะครับก็จะมาเก็บพวกตัวอย่างนะครับสัตว์คัดหลั่งจากปากนะครับจากก้นหรือแม้กระทั่งเจาะเลือดเก็บพวกปรสิตนะครับที่อยู่ตามขนตาม
1: ทำงานร่วมกัน
0: ทำงานร่วมกันครับ
1: เพื่อดูว่ามันมีโรคติดมากับนกตัวนั้นหรือเ

0: เปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: บึงบอระเพชรเนี่ยมีนกตัวไหนที่พบเห็นเยอะที่สุดครับที่เจอเยอะที่สุด
2: จากข้อมูลของสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพชรนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพเนี่ยเขาดักนกตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนี้8ปีแล้วจำนวนนกที่ดักได้นี่ปีหนึ่งก็ได้เยอะนะ8ปีที่เขาทำมาได้ประมาณเกือบ 45,000 กว่าตัวเยอะมากๆเลยอันดับแรกก็คือนกพงคิ้วดำนะครับเป็นนกอพยพชนิดที่2ก็คือนกกระเจ็ดสีค้ำก็เป็นนกอพยพอีกเหมือนกันชนิดที่3ก็เป็นนกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่นพื้นที่บึงบอระเพชรกว้างเน
3: า
2: ะ
3: หลายไร่เลยอย่างที่อาจารย์นิวัฒน์เคยบอกไว้นะครับทีนี้การศึกษานกโดยใช้วิธีตั้งตาข่ายเนี่ยก็ต้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งที่อาศัยให้ได้มากที่สุดบางจุดก็จะเป็นทุ่งนานะครับบางจุดก็จะเป็นพื้นที่ทําประมงบางจุดก็อาจจะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ําเลยนะครับบางจุดก็จะเป็นป่าละเมาะเล็กๆเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นพวกไม้พุ่มที่ไม่สูงมากหรือบางจุดก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่เลย
0: วันนี้ผมมาถึงบึงบอระเพชรแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องปาร์คเนี่ยผมอยากจะขอไปดูนกแล้วก็อยากไปนั่งเรือนะฮะ
1: ชมวิวครับ
4: ไปกันเลยเย
0: ้ได้ปาร์ค

0: ปาร์ค
1: โอ้โหสวยมากครับตลอดทางนะหูทึ่งอึ้ง
2: นกเยอะครับ
1: เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตที่ได้มานั่งเรืออย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: นกเยอะมากเลยครับจ่า
2: ครับผมครับผม
3: วันนี้ถือว่าเยอะไหมฮะหรือว่าก็ยัง
2: ถือว่าครับผมเขาเยอะครับแต่ช่วงการฤดูหนาวจะเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้คราวนี้เวลาอาจารย์วางเนสดักเนี่ย
2: ครับ
3: อาจารย์วางไงฮะ
2: ก็เราจะวางกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ปิดตะข่ายไว
3: ้
2: แล้วก็มาเปิดตะข่ายตอนเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งตะข่ายไว้แล้วก็ตอนเช้ามืดสองคนก็ตามไปช่วยกันเปิดตะข่ายจับนกตอนเช้านะครับตีห้า
3: ตื่นไม่ทันนะป๊า
2: เช้าก็แล้วกัน
3: ถ้าตื่นไม่ทันนี่ทิ้งนะ
1: โอ้ลำบากใจ
2: แล้วก็จะมาตักตะข่ายนกนะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่ามิดเนสก็คือตะข่ายแล้วก็ดักในตรงพงหญ้าข้างในที่มันแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนะครับเอาครับไปกันครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าอมงเชิงพาณิชย์นะครับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีนาข้าวมีคลองแล้วก็มีพงหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนกที่อาศัยอยู่จะเป็นกลุ่มของพวกนกพงนกกระจาบนกกระติดนะครับเสานะครับตอนที่เราใช้กันก็คือเป็นเสาที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือเป็นเสาไม้ไผ่ง่ายๆนะครับตะข่ายเราที่ใช้กันก็จะเป็นตะข่ายที่เป็นช่วงชั้นนะครับประมาณ3หรือ4ชั้นตะข่ายเรายาวประมาณ9เมตรดังนั้นช่วงเสาระหว่างเสาตรงนี้ถึงเสาข้างหน้าก็จะเป็นระยะทางประมาณ9เมตรถ้าเราวางประมาณ11เสาระยะทางก็ประมาณ100เมตรวิธีใส่ตะข่ายก็คือว่าเราต้องใช้ตะข่ายนะครับ2ตะข่ายต่อ1เสานะครับในตะข่ายเนี่ยก็จะมีห่วงอยู่ประมาณ4ห่วงมีตะข่าย4ห่วงก็จะทำให้เกิดของช่วงของตะข่ายประมาณ4ช่วงชั้นครับงั้นการใส่ตะข่าย2ชั้นในเสาเดียวก็ต้องสลับห่วงนะครับตะข่ายเนี่ยช่วงแรกที่เราวางเนี่ยเราจะวางแบบปิดตะข่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอวางสุดแนวตะข่ายเราจะมีการม้วนเก็บตะข่ายไว้นะครับเพราะว่าเราจะดักนกตอนเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งการปิดตะข่ายไว้ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันพวกค้างคาวหรือพวกนกนะครับนกที่แบบบินเย็นๆมาติดตะข่ายงั้นก็จะมีการม้วนตะข่ายปิดไว้ก่อนแล้วเช้ามืดของอีกวันคือหมายถึงวันพรุ่งนี้เราจะมาเปิดตะข่ายเพื่อดักนกตอนเช้า

0: ก็เมื่อวานเราติดตั้งตะข่ายไว้ครับชานี้เราจะเปิดตะข่ายนะครับตะข่ายที่เราม้วนไว้เนี่ยก็ต้องคลี่ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องเอาปลายของตะข่ายออกก่อนทั้ง2ด้านแล้วก็ค่อยๆคลี่ชั้นของตะข่ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี
1: ้เราก็จะได้ตะข่ายที่เอาไว้ดักนกละตอนนี้
0: ใช่ครับผมอันนี้สำคัญก็คือว่าแต่ละช่วงชั้นเนี่ย
1: ครับ
0: จะพยายามให้เหลือถุงไว้นิดนึงใช่ครับผมเป็นตุ่มนี้ครับ
1: เวลานกติดปุ๊บมันจะได้
2: ม
0: ัน
2: ย้อยๆหน่อย
0: ดิ้นได้ให้ย้อยหน่อยเวลานกปิดปุ๊บก็จะกิ้งลงที่ถุงนี
1: ้
0: ก็จะห้อยอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยในการเซฟตี้นกเดี๋ยวช่วยกันเปิดตะข่ายไปเรื่อยนะครับผม

0: ไปน้องปาร์คเรามาช่วยกันทำต่อดีกว่า
1: ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราขึงตะข่ายเนี่ยเราต้องเช็คตะข่ายนะครับประมาณทุก10หรือถึง15ทีเพราะบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยนกห้อยอยู่บนตะข่ายก็จะโดนแดดตลอดเลยนะครับอุณหภูมิตัวนกก็จะร้อนเกินไปอาจจะทำให้นกได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการดักนกก็ส่วนมากจะดักประมาณถึงเที่ยง
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าช่วงบ่ายเนี่ยอากาศจะร้อนมากๆแล้ว
0: นกยังไม่บินละ
1: ไม่หนึ่งก็คือนกน้อยสองคืออันตรายต่อนกต้องปิดตะข่าย
0: ครับ
1: ประมาณแค่ครึ่งวัน
2: หลังจากที่เราช่วยกันเปิดตะข่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปดูกันครับว่ายังมีอุปกรณ์อื่นๆอะไรกันอีกบ้าง
3: นี่คืออะไรครับทำไมต้องมี
1: อันดับแรกนะครับเวลาเราจับนกได้เนี่ยเราต้องทำเครื่องหมายนก
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้การทำเครื่องหมายมันก็จะมีหลายอย่างเนาะหลักๆที่เขาใช้เป็นสากลทั่วโลกก็คือการใส่ห่วงขานกหรือเรียกว่าริงกิ้งเนาะถ้าฝั่งอเมริกาเรียกแบนดิ้งนะครับห่วงขานกก็จะมีหลายขนาดครับผมตั้งแต่นกขนาดเล็ก
0: ไปจนถึงตามไซส์ไป
1: ตามไซส์ของนกนะครับ
0: ก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับนกที่เราจับได้พูดง่าย
1: ในเรื่องของห่วงเนี่ยถามว่าในห่วงนั้นมีอะไรมั่งนะครับถ้าน้องปาร์คดูก็จะเห็นว่าเขาจะสลักใช่ครับมันจะเป็นวัสดุผสมครับเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีรหัสบอกนะครับโดยอย่างของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีถ้าดูตรงกลางนะครับจะเห็นคำว่าไทยแลนด์เลยแล้วมุมขวาบนก็จะเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นก็คือ
3: กรุงเทพ
1: ครับผมแบงคอกนะครับขวามือครับซ้ายบนของคำว่าไทยแลนด์ก็จะมีชื่อย่อของหน่วยงานใช่แล้วในปัจจุบันก็จะเป็นชื่อย่อ DNP กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นกรมป่าไม้จะเป็น RFD นะครับและก็สำคัญที่สุดคือหมายเลขนกนะครับคือข้างล่างแถวข้างล่างสุดนะครับก็จะมีรหัสภาษาอังกฤษนำหน้าก่อนนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยก็เป็นรหัส A นะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น B
3: 3A
1: ใช่แล้ว
3: ครับ
1: จะเป็นไซส์ 3A ก็จะใหญ่กว่าไซส์ 1A หรือ 2A นะครับหลังไซส์นะครับก็จะเป็น number ก็คือหมายเลขมันก็จะเหมือนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
0: ก็ไล่ไปเรื่อยๆ
1: ใช่ไล่ไปเรื่อย
0: ๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนแบบ 10,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยครับ
2: นอกจากห่วงขาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกหลายอย่างครับครีมสำหรับใส่ห่วงขาไม้บรรทัดชนิดต่างๆสำหรับวัดขนาดอวัยวะสำหรับวัดขนาดของปีกสำหรับวัดขนาดของหางตาช่างกล้องถ่ายรูปและสุดท้ายก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิครับ
0: ตาติดแล้วน
3: ี่โอ้มาทันเวลาช่วยชีวิต
0: เราก็ต้องแกะออกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: แกะยังไงถึงจะไม่อันตรายคร
1: ับ เห็นเวลาแกะนกนะต้องพยายามแกะเบาๆนะครับบางทีเขาตกใจอาจจะช็อกนะครับ
3: อ
1: ันดับแรกเลยต้องเซฟเรื่องขาก่อนนะครับเพราะว่าขานกเนี่ยโอกาสหักง่ายมากๆเลย
0: บางมาก
1: ใช่ครับแล้วจับขาก็อย่าไปจับตรงกลางแข้งนะครับให้จับตรงข้อต่อตรงนี้ครับข้อต่อกระดูกนะครับทั้งสองข้างนะครับจับข้อต่อกระดูกก่อน
3: มันเสียงเหมือนเลยนี่แหละ
1: ตอนนี้ดุ
3: เสียงเหมือนหุ่นยนต์เลย
1: พอจับข้อเท้าได้ปุ๊บนกจะปลอดภัยมาในระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็มาดูว่ามันติดตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากขาก่อนแกะย้อนไปจากขานะครับจากปีกแล้วก็ไปหัวนะครับแล้วก็กลับมาปีกแล้วกลับมาขาอีกครั้งหนึ่งในต่างประเทศคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นประจำตัวว่าสามารถทำงานแบบนี้ได
3: ้
1: คนทั่วไปจะมาจับนี้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนี่ถือว่านกปลอดภัย
0: มีถุงด้วย
3: ถุง
1: ก็ใส่
3: ถ
1: ุงทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเป็นนกชนิดไหนอย่างกรณีนี้นกอะไรครับพี่ตาครับ
4: นี่คอทับทิมครับ
1: นกคอทับทิมนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่านกตัวนี้เคยจับหรือยังหรือว่ายังเป็นนกใหม่ยังไม่เคยใส่หงขา
3: จับน
4: ี่ตัวนี้รีแทบครับ
1: คือนกรีแทบก็คือเคยจับมาแล้วครั้งหนึ่งแสดงว่าครั้งนี้เราเป็นการจับซ้ำ
3: แล้วอันนี้ต้องตรวจสุขภาพใหม่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อแล้วเราจะทำการวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ำหนักใหม่ทุกครั้งที่จับได้ครับผมอันดับแรกเลยวัดปีกความยาวของปีกตอนที่นกขุบปีก
4: 75คร
1: ับยาว75นะครับก็ประมาณ 7.5 เซนเราก็จะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับวัดความยาวต่างๆอันนี้ก็คือความยาวของหัวนะครับจากหัวถึงปลายปากเรียกว่า total head นะครับ
4: 36.4
1: ต่อไปก็เป็นความยาวปากนะครับจากฐานกะโหลกถึงปลายปาก
4: 17.1
1: เสร็จแล้วก็มาดูปากกว้าง

0: หนึ่งนะครับก็จะวัดตรงที่ปลายของรูจมูกนะครับความหนาของปากทั้งบนและล่างนะครับ
1: 3.4
0: ต่อไปก็คือความยาวของแข้งนะครับวัดจากข้อต่อกระดูกนะครับถึงข้อเท้านะครับข้อต่อของกระดูกเท้า
1: 28.20
0: ต่อไปก็คือความยาวหางทำไมเราถึงใช้ไม้บรรทัดใสไม่ใช้ไม้บรรทัดทึบ
2: เดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าเราต้องสอดนะครับไม้บรรทัดเข้าไปที่ใต้ขนคุมขนหางอย่างนี้นะครับแล้วก็หางนี่จะอยู่ใต้ไม้บรรทัดซึ่งถ้าเป็นไม้บรรทัดทึบนี้น้องปาร์คเห็นไหมครับจะไม่เห็นนะครับความยาวหางเท่าไรครับพี่ต้า
1: 64
0: ความยาวหาง64อายุนะครับก็จะดูว่าเป็นอายุนกเด็กหลักๆก็คือว่าเป็นนกเด็กนกวัยรุ่นหรือนกตัวเต็มวัย
2: มีวัยรุ่นด้วย
0: ครับผม
1: แบ่งเป็น3
0: ช่วงหลักๆนะครับครับ
2: ดูยังไงครับดูว่ามันโตเต็มวัยตอนไหนแล้วดูวัยรุ่นหรือว่าเป็นตอนเด็กคร
0: ับ ในลักษณะของการดูอายุที่เป็นเต็มวัยเนี่ยเขาจะดูพืชขนก่อนเลยอย่างกลุ่มนี้เขาจะดูขนที่เป็นขนคุมปีกนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นตัววัยเด็กหรือนกวัยหนุ่มสาวเนี่ยปลายของขนคุมปีกเนี่ยค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นจุดเป็นแต้มสีน้ำตาลเมื่อจะโตเข้าไปอยู่ในช่วงของนกเต็มวัยนกก็จะผัดขนเก่าออกแล้วก็จะมีขนใหม่งอกมา
2: สีใหม่เหรอคะ
0: ครับผมก็จะเป็นขนใหม่ที่ไม่มีแต้มจุดตรงขนคุมปีกแสดงว่าโอเคนี่เป็นนกเต็มวัย
2: คร
0: ับ ต่อไปก็ชั่งน้ำหนักครับผมตัวนี้เป็นนกที่เราสามารถใช้ตาช่างที่เป็นสเกลแบบนี้ได้นะครับในการชั่งน้ำหนักปุ๊บเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับใส่นกเพื่อให้นกปลอดภัยไม่ดิ้นนะครับเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
3: 20.2 กรัม
0: ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราวัดขนาดชั่งน้ำหนักดูขนดูไขมันบันทึกเวลาเสร็จนะครับก็ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานน้องปาร์คดูตัวนี้ดีกว่าเพิ่งได้ใหม่เลย
2: นกใหม่ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับยังไม่เคยจับได้
3: คราวนี้การเลือกห่วงขาที่สำคัญนะน้องปาร์
0: ค
3: เพราะว่าถ้าเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยห่วงขามันจะรัดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายขาทำให้ขาเน่าได้จริงๆห่วงขามี2แบบน้องปาร์
0: ค
3: มีแบบนี้คือมาใส่ทีหลังได้กับอีกแบบนึงใส่ตั้งแต่เกิดคือเป็นแบบเป็นห่วงแบบห่วงปิดเลยนี่ห่วงเปิดนะแต่ว่าถ้าเป็นห่วงปิดเนี่ยเวลาเลือกไซส์ต้องเลือกให้เหมาะจริงๆว่าโตแล้วมันจะไม่โตกว่านี
2: ้มันก็คือถอดไม่ได้ป่ะครับ
3: ใช่เพราะบางคนเนี่ยเห็นลูกนกก็ใส่เล็กพอโตขึ้นปุ๊บมันรัดแน่นไงแต่ห่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันขยายได้แกะออกง่ายแต่ห่วงปิดนี่ลำบาก
0: เสร็จแล้วก็จะทำการเก็บข้อมูลชีวสันฐานก็คือว่าวัดขนาดชั้นน้ำหนัก
3: เหมือนกับเมื่อกี้เลย
0: กับมีทุกอย่าง
3: ซ้ำทำซ้ำอีกรอบนึงเหมือนก
0: ันครับทีนี้ลองมาดูเปรียบเทียบระหว่างตัวผู้ตัวเมียน้องปาร์คเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ไหมเอ่ย
2: นี่ครับตรงนี้ตรงคออย่างแรก
0: ครับผมอันนี้เป็นนกชนิดเดียวกันชื่อนกอะไรนะ
2: คอทับทิม
0: คอทับทิมแต่ตัวผู้นี้มีลักษณะเด่นคือ
2: สีตรงคอ
0: ใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่เห็นคอทับทิมนะ
0: ตรงนี้ก็เป็นคอทับทิมเหมือนกันแต่เป็นเพศเมียอย่างที่บอกคือเพศผู้เนี่ยเขาจะมีชุดขนที่สามารถใช้ในการดึงดูดเพศเมียเพราะนั้นตัวผู้จะมีสีสันที่แตกต่างจากเพศตัวเมียที่จะมีสีทึม
3: ๆคราวนี้ก็เหลือวิธีการปล่อยวิธีการปล่อยก็สำคัญ
0: การปล่อยนกให้ถูกวิธีนะครับก็คือพยายามให้นกอยู่ในสภาพเหมือนเกาะอยู่ตามธรรมชาตินะครับโดยใช้มือวางนะครับลองตัวนกไว้แล้วก็จับตัวนกมาปล่อยท่าปกติครับให้ขาวางบนมือเราเสร็จแล้วก็แผ่มือออกนกก็จะบินออกไป
3: เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากครับหมอผมได้ความรู้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกอพยพใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับ
2: การทำบัตรประชาชนของนกการจับตัวนกให้ถูกวิธีการปล่อยนกให้ถูกวิธีตอนแรกผมก็นึกว่าจับไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปมันก็บินของมันไปใช่ไหมคร
3: ับ ก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้พร้อมกันในทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
3: ส่วนอาจารย์ตู่ครับผมอยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงครับ
4: เราจะเห็นว่าการทำงานของคนที่ทำงานงานวิจัยเนี่ยจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเฉพาะนักวิจัยนะครับที่จะมีหน้าที่ที่จะมีบทบาทในการทำตรงนี้นะครับทุกคนมีบทบาทนะครับอย่างสัตวแพทย์หมออ้อยก็มีบทบาทในทางนึงครับทุกคนสามารถทำได้นะครับช่วยกันครับผม
3: และที่สำคัญนะครับบึงบัวเพชรเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งเราพบครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วและคาดว่าจะสุดแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะครับกลับมาอีกครั้งนึงที่บึงบัวเพชร
5: วันนี้ผมและน้องป้านะครับต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบรเพชรมหาวิทยาลัยมหิดล

0: วิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็ขอคุณอาจารย์ตู่มากนะครับ
1: ครับ
0: รวมทั้งหน่วยวิจัยปักศรีวิทยาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ

ำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering canW A T E R I N G C A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: างใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีของประเทศไทยที่มีเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงามมากมายที่รอไปพิสูจน์ความสวยงามด้วยตาของตัวเองจึงทำให้เกิดความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมากและมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความอันตรายได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเรือกลางทะเลนั่นเองที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเรือล่มอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากมนุษย์พายุฝนอุบัติเหตุกลางทะเลหรือปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดเรือล่มกลางทะเลหรือแม่น้ำที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตได้บนน้ำโดยปราศจากเครื่องช่วยลอยตัวดังนั้นเราจะทำอย่างไรหากจะต้องโดยสารด้วยเรือไปดูวิธีการเอาตัวรอดจากเรือล่มในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับอุบัติเหตุเรืออับปางกลางทะเลนั้นแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วแม้แค่ชีวิตเดียวเราก็ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้และหลายเหตุการณ์ก็เกิดจากความประมาทของมนุษย์เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปท่องเที่ยวตามทะเลเราต้องใช้เรือเป็นพาหนะหรือบางคนหลายอาชีพที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะประจำทุกๆวันครับดังนั้นทีมงาน Wild Server ของเราจะขอนำเทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงวิธีป้องกันการเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนนี้เราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
0: ปัจจุบันในด้านการท่องเที่ยวและการใช้เรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กหรือแม้แต่เรือประมงได้ถูกดัดแปลงมาใช้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการเดินเรืออย่างเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยแล้วแต่เหตุการณ์เรือล่มก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆจากการรวบรวมสถิติการล่มของเรือทางทะเลมักจะเกิดจากน้ำเข้าด้านท้ายเรือและทำให้ผู้โดยสารในส่วนอื่นๆนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ทันเวลาและเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น

0: ด้านในของเรือหรือจุดอับในการมองเห็นและถ้าหากมีคนจำนวนมากที่แออัดแล้วเมื่อเกิดเหตุเรือล่มเราจะไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเวลา
1: ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยมันมีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยก็ต้องอธิบายกว่าจะเข้าใจแล้วก็จำไม่ได้เรามองย้อนกลับไปถึงต้นตอนจริงๆอ่ะคือต้องมองเรื่องแดนเจอร์ก่อนอันตรายของมันเนี่ยไม่ได้มีเป็นร้อยข้อเป็นพันข้อครับมันมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นเองหนึ่งก็คือเรื่องของการจมน้ำอันที่สองก็คือเรื่องของการชนการปะทะเกิดความเสียหายทางด้านฟิสิกอลจนเราเสียชีวิตหรือว่าพิการเนี่ยดังนั้นไม่ว่าจะกดข้อไหนก็ตามที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจมทำให้เกิดการชนกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเซฟตี้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจับเรารู้อยู่แล้วว่าเรือทุกลำเนี่ยมันสามารถแบกน้ำหนักได้ระดับหนึ่งต่อให้เรือไม่วิ่งเลยเรือจอดอยู่ที่ท่าเนี่ยถ้าเราใส่น้ำหนักเข้าไปมากเกินไปมันก็พร้อมที่จะจมอยู่ที่ตรงท่าเรือเลยด้วยซ้ำอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในตรงนั้นเหมือนกันเมื่อเราจะออกเรือเราสามารถเดินไปเช็คที่ข้างเรือได้ว่าเรือลำนี้เขาจะมีเขียนบอกอยู่แล้วว่ามันทุกผู้โดยสารเนี่ยได้กี่คนถ้าเราไปแล้วจำนวนผู้โดยสารมากผิดปกติแล้วเรายังตัดสินใจจะขึ้นเรือลำนั้นเนี่ยเราจะพาตัวเราเข้าไปย่านของความเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็นถึงกระนั้นก็ตามเมื่อเราตัดสินใจขึ้นเรือแล้วสิ่งต่อไปนี้เราจะต้องดูเนี่ยคือเรื่องเสื้อชูชีพเพราะสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างอยู่บนเรือเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามบนเรือลำนั้นเสื้อชูชีพนี่แหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นชิ้นสุดท้ายจริง
2: หนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมเรือตามจำนวนของลูกค้าค่ะแล้วก็สองเราจะใส่คนนะคะตามจำนวนคนข้างเรือที่เราขึ้นทะเบียนไว้กับเจ้าท่าค่ะสามจะมีการนำเรือนะคะเข้าmaintenance ทุกปีค่ะซึ่งมันเป็นกฎของเจ้าท่าที่ได้ระบุไว้ค่ะว่าในการประกอบกิจการเรือโดยสารนะคะจะต้องนำเรือขึ้นเช็คแล้วก็ปรับปรุงทุกปีเพื่อขอใบอนุญาตในการเดินเรือค่ะในเรือหนึ่งลำอะค่ะก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ห่วงยางชูชีพเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็จะมีพอดีจำนวนกับผู้โดยสารข้างเรือที่เราขอขึ้นทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็ในเรือหนึ่งลำเนี่ยค่ะจะต้องมีห่วงชูชีพตามไซส์เรือหรือว่าตันกอสของเรือนะคะในการโดยสารเรือนะคะเมื่อผู้โดยสารลงเรือแล้วนะคะหาที่นั่งและหยิบเสื้อชูชีพมาสวมใส่ให้เรียบร้อยตลอดการเดินทางนะคะ
3: นักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะครับลงเรือมาแล้วคุณไม่มีชูชีพนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าคุณมีมาเองก็จะดีเนี่ยอย่างหนึ่งคือมันจะเข้ากับตัวคุณเอง
2: เรือเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งจัดไว้ให้ชัดเจนผู้โดยสารควรนั่งที่ที่นั่งและตลอดการเดินเรือก็คือไม่ควรจะลุกจากตำแหน่งที่นั่งเลยค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราออกไปเนี่ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นลมแรงและจะทำให้พัดตกหกล้มจนทำให้หมดสติได้ค่ะแล้วบริเวณที่ไม่ปลอดภัยที่สุดคือบริเวณหัวเรือค่ะในการเดินเรือเนี่ยค่ะถ้าผู้โดยสารมาที่หัวเรือก็อาจจะทำให้บดบังทัศนวิสัยของกัปตันไปด้วยได้ค่ะและที่สำคัญก็คือเราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในเรือค่ะเนื่องจากว่าในเรือเนี่ยนะคะมีน้ำมันอาจจะทำให้เกิดเชื้อเพลิงได้ค่ะและทำให้เกิดเรือลุกไหม้ได้ตลอดการเดินทางนะคะให้ผู้โดยสารเนี่ยค่ะนั่งอยู่กับที่ให้เรียบร้อยนะคะรอจนกว่าเรือจะเทียบท่าและได้รับสัญญาณจากกัปตันว่าให้ลุกได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: อุบัติเหตุบ่อยที่สุดคือการเทียบเรือนะครับบางทีลูกค้าเรือยังไม่ทันเทียบเลยกระโดดข้ามและอันตรายครับผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารนะครับสำหรับกัปตันทุกท่านนะครับต้องหูตาฟังเสมอดูให้รอบเรือว่ามีเรืออะไรผ่านบ้างบางทีเรามองไม่เห็นเรือนะครับเล็กๆเราอาจจะชนเขาได้หรือไม่เขาอาจจะชนเรา

0: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้ในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างมากเพื่อสำหรับในการสัญจรทำประมงแต่ปัจจุบันกลายเป็นเรือนำเที่ยวไปอย่างเต็มตัวอย่างแพร่หลายซึ่งเรือหัวโทงนั้นมีลักษณะหัวเรือที่ใหญ่และเชิดขึ้นใช้ผ่ากระแสคลื่นลมแรงได้ดีและช่วยป้องกันน้ำทะลักเข้าเรือได้นั่นเองครับและตอนนี้เราจะพาผู้ชมมาดูการสาธิตการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรือหัวโทงด้วยกันครับ
1: ในตอนนี้นะครับผมอยู่บนเรือหัวโทงครับซึ่งเรือหัวโทงนี้เป็นเรือที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับเรือหัวโทงนั้นนะครับเป็นเรือที่ถูกดัดแปลง

มาจากเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็นำมาใช้ในการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆของท้องทะเลไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เรือหัวโทงนั้นได้รับความนิยมก็คือราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับแล้วก็สองมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเรือหัวโทงนั้นทำจากไม้โดยส่วนมากนะครับก็มีด้านหน้าเรือที่เป็นโขนเรือใหญ่อย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้และมีเครื่องอยู่ท้ายลำของเรือครับซึ่งเรือหัวโทงนั้นก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง20นอตเลยทีเดียวครับซึ่งความเร็วขนาดนี้นะครับก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดังนั้นนะครับในตอนนี้ผมอยากจะมาพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองนะครับอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ที่ผมนั่งตรงนี้หน้าเรือนั้นเป็นพื้นไม้ที่กว้างแล้วก็เป็นที่นิยมของการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเล่นน้ำมาและมีพื้นที่เปียกเราก็สามารถล้มและเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ครับบริเวณกาบเรือจะเห็นว่าไม่มีราวกั้นครับจะเห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เรือนั้นเดินกันอย่างเชี่ยวชาญนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราใช้พื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะพัดตกลงน้ำบาดเจ็บได้เช่นเดียวกันและสิ่งสำคัญก็คือความสมดุลของเรือนั้นเมื่อเวลาที่เราอยู่ในน้ำนะครับหากเรือบางลำที่ขนคนและอุปกรณ์สัมภาระมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรือนั้นเกิดอุบัติเหตุอับปางลงได้เช่นเดียวกันและยิ่งนักท่องเที่ยวที่ขาดความเข้าใจเวลาอยู่บนเรือเดินไปเดินมาแล้วก็ทำให้เรือเอียงก็ทำให้เพื่อนหรือตัวเรานั้นตกลงน้ำได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เสื้อชูชีพและมีคลื่นลมทะเลที่รุนแรงก็อาจจะมีอุบัติเหตุอื่นๆเกิดตามมาได้ด้วยครับและในตอนนี้นะครับเราจะไปดูเทคนิคการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เรือหัวโทงกันไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวทางทะเลนะครับก็จะเห็นว่าเวลาขึ้นเรือลำใหญ่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับบางคนนะครับที่ประมาทครับอย่างเช่นเวลาที่เอาเสื้อมาใส่นะครับไม่ยอมติดล็อกให้ถูกต้องครับก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางทะเลนั้นทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้บ่อยครั้งครับและตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับซึ่งเสื้อที่อยู่ด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับมีตัวล็อกทั้งหมด5จุดครับจุดล็อกนะครับก็จะมีอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าอกจนถึงหน้าท้องนะครับเราก็ต้องล็อกให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็รัดสายรัดให้พอดีตัวครับและที่สำคัญนะครับบริเวณด้านล่างระหว่างขาเนี่ยก็จะมีตัวล็อกอีก2จุดเช่นเดียวกันซึ่งจุดนี้สำคัญครับจะช่วยให้เวลาที่เราลงน้ำนั้นเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ลอยออกจากตัวออกไปครับและเหตุนี้นั่นเองครับที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับที่ประมาทไม่ติดจุดนี้และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่เสื้อจะเห็นว่าขนาดตัวพอดีนะครับเราต้องติดล็อกด้านหน้าให้ครบนะครับและรัดสายด้านข้างให้แน่นครับให้แน่นพอดีนะครับไม่อึดอัดจนเกินไปเพราะว่าคุณจะต้องลุกนั่งนะครับเสื้อชูชีพทุกตัวนะครับก็จะมีนกหวีดนะครับเพื่อไว้ขอความช่วยเหลือครับซึ่งอันนี้นะครับจะแอบอยู่ในเสื้อชูชีพทุกอันนะครับดังนั้นให้เราสังเกตนะครับนกหวีดนี้ห้ามเป่าเล่นนะครับต้องคอยดูแลลูกหลานของตัวเองให้ดีนะครับนี่เราเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณด้านระหว่างขานะครับก็จะเห็นว่าปลายของตัวล็อกนั้นอยู่ด้านหลังของเราครับเวลาที่เราใช้นะครับเราก็คายตัวล็อกนี้และก็ลอดนะครับใต้ขาของเรานะครับแล้วก็มาล็อกที่บริเวณด้านหน้าแบบนี้แล้วคุณก็ยืนขึ้นครับแล้วก็รัดให้พอดีนะครับการใส่แบบนี้คือใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับก็จะเห็นว่าเสื้อนี้พอดีตัวแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะครับเวลาที่คุณลอยอยู่ในน้ำนั้นไม่จมอย่างแน่นอนก็จะเห็นว่าเสื้อนะครับพอดีขนาดตัวของผมเลยนะครับขยับแล้วแน่นหนานะครับไม่มีทางหลุดออกจากตัวอย่างแน่นอนตรงบริเวณด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับก็คือรีเฟกนะครับหรือแผ่นสะท้อนแสงครับเวลาที่เราเป็นผู้ประสบภัยนะครับและลอยตัวอยู่กลางทะเลในเวลา

กลางคืนเวลาที่ทีมกู้ภัยนะครับเขามาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟฉายนะครับกวาดหาเราตามพื้นทะเลนะครับก็จะมากระทบที่แผ่นเรืองแสงนี้นะครับทำให้ทีมกู้ภัยนั้นสังเกตเราได้ง่ายขึ้นครับ

และณตอนนี้นะครับเรามาดู3พฤติกรรมของการใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับและในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่นก็คือ1นะครับคนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับ2คนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างผิดวิธีนะครับแล้วก็3ร้ายแรงที่สุดเลยคนที่ไม่ยอมใส่เสื้อชูชีพนะครับและในตอนนี้นะครับภาพการสาธิตของเราจะเห็นว่าในกรณีที่เกิดเรือล่มหรือเรือปางนั้นการที่เราตกลงในน้ำหรือต้องลอยคอกลางน้ำเนี่ยจะมีภาพแบบไหนโดยเฉพาะภาพที่เราให้ทีมงานของเราได้สาธิตให้ดูก็คือจะมีภาพทั้งบนน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ

ท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับว่าการใส่เสื้อชูชีพนั้นสำคัญมากแค่ไหนดังนั้นการที่จะอยู่บนพื้นน้ำทุกครั้งก็ควรไม่ประมาทนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราสละเรือแล้วควรให้รีบว่ายหนีห่างจากเรือโดยเร็วและห้ามว่ายไปด้านหลังของเรือโดยเด็ดขาดในจุดนั้นอันตรายมากเพราะว่ามีเครื่องยนต์ของเรือที่อาจกำลังทำงานอยู่ถึงขั้นเสียชีวิตได้

0: ำให้เรามีชีวิตรอดสูงนะครับนั่นก็คือการประคองสติและการรวมกลุ่มกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหาของเจ้าหน้าที่ครับและเราจะสาธิตการเกาะกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่วิธีนี้นะครับเหมาะกับคนจำนวนมากและสามารถนำไปใช้กับคนที่อยู่ในการดูแลของท่านผู้ชมได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับ
1: เมื่อถึงขั้นตอนการสาธิตสุดท้ายเมื่อเราได้สละเรือและเรือของเรานั้นได้ล่มหายไปแล้วเราจึงจำเป็นต้องลอยตัวบนทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยในพิธีการเอาชีวิตรอดให้ได้นั้นคือต้องตั้งสติระงับความกลัวแม้ว่าเราจะต้องลอยคอกลางทะเลที่เวิ้งว้างแค่ไหนก็ตามและไม่รู้จะมีสัตว์น้ำที่อันตรายจะเข้ามาจู่โจมหรือไม่และการรวมตัวเกาะกลุ่มกันไว้ด้วยการผูกเชือกติดกันจับมือกอดกันไว้เป็นกลุ่มและการพูดให้กำลังใจกันและกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีกำลังใจและกำลังกายมากพอที่จะรอความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตต่อไป

0: ควรเรียนรู้การป้องกันตั้งแต่แรกเมื่อเราก้าวขึ้นเรือเพื่อป้องกันเหตุร้ายและช่วยเหลือตัวเองได้ในยามฉุกเฉินนั่นเองครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเรือแต่ละประเภทนั้นก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปแต่ข้อสำคัญนั่นก็คือการปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบความปลอดภัยของเรือแต่ละลำที่เราโดยสารครับเมื่อเราต้องเดินทางด้วยเรือนะครับการที่เราไม่ประมาทต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนจึงจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้และเมื่อคุณเป็นผู้ประสบภัยการที่คุณประคองสติและตัวเองให้มีชีวิตรอดนั้นเพื่อรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จะทำให้คุณมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากเลยนะครับอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเลและผู้ที่ใช้เรือให้ช่วยปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบนอกจากช่วยคุณนั้นปลอดภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันครับพบกับผมแบงค์บาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆ บ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: มันก็ดันหัวยื่นออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกปั้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม่กลับมาตอนสี่ทุ่ม
2: เหรออ๋อดีไห
3: ม
2: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
4: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
5: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยยังคืนมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: มแมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนมแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
6: เยี่ยมพร้อมแล้ว
2: พร้อมไม่เป็นไรเกมมา
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ
2: ไป
3: พึ่งจะต่อยเราเวลาแบบ
2: ถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได้มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
3: แต่มันจะไม่เกรงกลายมากกว่าต่อยมันก็เลยพยายามไม่ต่อยใช
2: ่ไหมใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
3: ่
2: ะ
3: น่าเศร้าจริง
2: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
7: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงนี้นอนมะพร้าวที่มันเรียนแบบพวกผีเสื้อตะลักการอ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาปลูกด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เนื้อเหมือนเบอร์รี
2: ่นี่เรามีแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักครั้งนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรูนี้
3: ม
2: ัน
3: มีตัวมาติดกับดัก
2: มันอยู่ปากรูนี้
3: ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
2: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
0: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
2: เห็นไหม
3: ไหนคะ
2: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลย
0: อ
2: เดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่นี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยดองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตั๊กแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตั๊กแตนถูกต้องมีตั๊กแตนหนวดสั้นกับตั๊กแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตั๊กแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตั๊กแตนเต็มเลย
3: นี่ไง
2: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
3: 16 17 18
2: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
3: 22
2: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตั๊กแตนเนี่ยค
3: ือ
2: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
3: ่25ตัวครู
2: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
0: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี
2: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
3: กี่เช่น
2: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
3: เมื่อกี้มันเดินสัตว
2: ์มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
3: น
2: ี่ไงนี่ไงนี
3: ่โอ
2: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
3: อ
2: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
3: ขอลองจับ
2: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
3: ขอจับ
2: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
3: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
2: นี่ไงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
3: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
2: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินถอยหลัง
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
7: มันกำลังรอว่าเราจะปิดตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนที่เชือกกับปิดตาพอดี
3: เราเห็นแล้วแบบ
7: หันด้วยเหรอ
3: มันหันข้างก่อน
2: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
3: ไม่ใช่นะ
8: นี่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ย1,000 เมตรแล้วเดี๋ยว
7: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
9: ไม่ได้จะเป็นไรกว่าปองอ่ะปองปองไร
7: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
8: ้มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
7: รำคาญที่สุดคือมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
3: หนีบผิดทั
7: ดแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
2: นี่ใช่ไหม
0: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
3: ไม่รู้เขาบอก
7: โอเค
2: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายลายนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายตั๊กแตนหนวดสั้น
3: ต
2: ั๊
3: กแตนตำข้าว
2: แล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิด ได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
3: ค่อยเถอะ
2: ดูถึงไหนแล้วล่ะ
3: แมลงช้าง
2: ลูกแมลงช้าง
10: แมงมุมขาลาย
2: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
3: ตะกั่วตำข้าว
2: ตะกั่วตำข้าวแต่ยัง
11: แมงป่อง
2: แมงป่องด้วย
11: แมงป่องเจอก่อน
2: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ว่าโคเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที่
3: สามอันเดีย
1: วมันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
4: ตัวอ่อน
1: แมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
4: นะครับ
1: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาเลยครับ
2: ไปอีก
1: แล้วใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
1: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้เจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
3: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
1: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดนึงนะครับนี่ครับ
0: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
1: โอ้บินแล้วมันบินได้
3: ตัวนี้ไม่ได้บิน
2: มีพวกหางแตน
5: หางนีบมันฮะ
1: หางหนีบครับแมลงหางหนีบ
6: มันเดินเร็วเหรอคะ
1: ใช่มันเดินเร็วมันชอบกินมุด
6: ชอบกินอะไรอ่ะ
1: มันมุดกินหนอนกี้เมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
7: มา
8: ใช่ตัวสีดำยาว
1: ใช่ตัวสีดำยาว
9: แมลงหางหนีบ
1: ใช่
9: ม
1: ัน
9: หนีบที
1: ่
9: หาง
1: ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
6: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
1: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนหนีบตัวมันเป็นแบบนี้
0: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
6: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
1: นี
6: ่นี่อ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็สี
1: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
6: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
1: น่าโอเคปล่อยเนาะ
6: ไป
1: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงเนี่ยว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมากมาก
0: เดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
1: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับ

0: อันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวนั้นไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย
1: ตัวใหญ่มาก
2: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
3: ถ้าตัวมันโตมันกินอะไรครับพวกน
0: ี้มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
3: ตะกั่วแตนหรือว
0: ่
3: า
0: ใช่เหมือนตะกั่วแตนแต่ตะกั่วแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
4: แต่ว่าแมลงกระแตนหนวดสั้นมาชนิดมันกินได้ยาก
0: อ่ะดูปากไหม
5: ต้องจับป
0: ี
5: กอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าจับปีกไม่ให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
6: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไร่ชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
0: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
7: ไฟเลยปิดไฟเลยปิดไฟ
0: นี่ปาก
7: ปิดไฟ
0: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
8: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
0: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
8: ่
0: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันพวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
9: ์
0: 2คู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
8: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมถือว่าโอ้ฉันโตพอแล้วน้องก็
0: จะได้ใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ตอนกลางวันอะค่ะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบค่ะกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: นี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

เราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชค่อยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้เป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pest แปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
1: จะเจาะเพื่อหน่อย
2: มาเพื่อสิ
1: เพื่อสิละ
2: ไงก็ละก็ดูชอบชูกัน
3: เป็นรถตู้ชอบงอตัวเลยหนุ่มเนี่ยจะไปมีหลีกเหี้ยหร
4: อมาไงฮีหลีมาไง
3: เอ๊ะอะไรดิ
4: มาไงฮี
3: มันยากกันเยอะกันเลย
4: ไหนยัน
3: เ
4: งีย
3: ยันมีมาเลย
4: ยันมีอะไรนี่
3: แล้วยันมีมาหลีกเหี้ยหรอไม่ยาก
4: ง่ายเอาลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็อย่างอีขั้นเลยมั่งไอ้ที่เจริญมาลาเขาคู่กันที่แผ่มากกว่ามากกว่ามาลาชิบุ
3: ก็ที่แผ่มากกว่าคนหลายคู
4: ่คู่รับประชาหลายมาก
3: โอ้รับประชาเป็นคนน
4: ี้รับประชามุมไปพอไปเอา
3: เลย
4: มุมไปพ
3: อคู่มุมไปเอาเลยมาลาเลย
4: มาลาก็ยื้อพองุ่งมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวชิบุกยันยันเนี่ยเขาคดีเชื่อบาที่อยู่นี่ก็มองอะไรที่เกิดนี่
3: จะขับแบกอะไรที่ล่ะ
4: อะไรที่เราขับไปที่เกิดก็อะไร
3: จะขับได้หรอเ
4: นี่ยที่ขับได้หรอ
3: เ
4: ร
3: ื่องมาจ่อยเ
4: ลยไปกูไปก็ชอบนอนที่จ่อมา
3: ก็ชอบนอนเล
4: ยก็ชอบนอนจ่
3: อก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้วเลย
4: ก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมึงขัดใจมาแล้วกู
3: ข
4: ั
3: ดใจแล้วอะไรที่ล่ะมึง
4: อะไรที
3: ่มาเจออะไร
4: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชมกูที่พักกูคือจูไปมาไกลลิบุกามาเพ็ดวิวมาให้เจ๊แถวมาให้กูลิบุชิกาลาเชกาชิกไปเปย
5: ์การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
5: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
3: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
5: ่ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
5: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
4: กะจกวอติกะลิลีมากะกะกูอยู่ชุมกะกะฮิคุติกะติโลกะกะกูติผาโกเอคดิฝะปูยาคติยากูปอยกูโดวีคีวีอาลูนาชิกะกะจะจะอยู่อ่ะจะคิดเอาเตเต
3: อ
4: ีเอเลเตวะกูโดหาวีโออีนาชิกะจะจะจะอยู่งายามุเตงอมีอะคดะซูนัดเจอจะใจโยกอะ
3: ไม่ยอมมุดเตมุ่งมีอัปราชูหรอ
4: เอ้ขี้มาโยกเลยมึงข้าก็ยังมากาคนเดียวหาย
3: ไ
4: ปยัง
3: เอ๊ะขับไปใช่หนา
4: โยกเอ๊ะขับไปใช่หนาพอดีใช่หนาโยก
3: ยืดที่สุดอะที่หนาโย
0: กแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
3: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละมาลาโมกับมาลาโบเทวะปุ๊ปปุ๊ปุ๊ซาเปติปปุ๊ลาเวที่คอยมองคอยบอกโอมาญาคือเจ้าตะบอยจะเปปุ๊เฉะ
6: แต่ละแต่ชอบถึงไห
3: มแปลอยู
6: ่ไปละ
3: เอ
6: ๋มองแม่เหลียอะไรอยู่ล่ะ
3: มองอะไรเ
6: ฮ้ยมองที่มาเฮ้ย
3: เลี้ยงยังมาจนแล้วนี่ยังก็มาจมมาเหี้ยวอยู
6: ่มาลับแผลเสีย
3: คู่ก็มาจมมาปากก็มาจม

0: Oh, no, mahiga.
1: Nahiga. Mahigo.
0: Matiri.
1: Mga hiya, may kiyata ka.
2: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
3: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
0: ให้มาก็สอน
3: ครับผม
0: แบบพิเศษผมไม่ได
3: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
3: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
0: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
3: ผมเพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่งเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลย ั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
4: ว่าจะมาจากก็ที่แค่ว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
5: เขาจะเล่ามันยืนยันมาไปคอยด้วย
6: อ๋อเชียวน่ะไปค้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาล่าหูเชียวสองพะเลยชิเจทานโนคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหนุ่ยยี่สิบห้าก็เวชะซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหล่อแหละจุป้าก็พอจีละแหละอาชุยก็ย้อยแควก็เกาะเชลแหละก้ามือจะเชวิลี่เจ้าเวเชวุกอเวก็จะเชลแหละอุท่าก็จะก้ามือจะเชวิก็จะกูปีวิลี่ยืนได้ค่ะแต่หลอดแต่วิชอใช่ไหมเฮ้หนึ่งหัววิ่งอยู่กูปีวิยี่อะก็ดีพี่แหละที่กูยี่ก็ฟิโดปาละไล่เมื่อคอกับมังกรแช่ชูเกาที่ปีกกับมังกรแช่มังกรโชว์ที่เจือท่าวิชมองจูจีก็ดีได้ละแหละคติแหละปีเช้าห้าทีแหละเช้าสี่ช็อตแทะก็กูจูได้แหละช่องเงี้ยแหละชิ้นขัดแผลไปมา
2: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
6: ้จากที่เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องแม่ที่จืดเลยจากน้องยิ้มกุยนี่อุ้ยอบผูกกติวินนะฮะกะเล่เด็กอ่อนแล้วก็จากแปะกุยเชียวจากชิอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอสิวิเนี่ยมีเสียตีมากามาก็ขอมาจ่องมือเวก็งาคือทั้งหมดทั้งหมดได้ปลาจะยกชิมาปลาทักของมือไว้นะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาทักก็วอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอะปลาทักมือชอบพาเลยเชียเช่าหาเตี้ยเชียออกไก่เชียเล่ที่การที่ปลาเจ้าเลยจะยกชิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีที่กันที่ลอยพระรักปากกันจูบิเขาชีวิตเลยจะยกชิออกว่าหูว่าหูแหละก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแหละได้หน่อยตัวนี้ดีอะล่ะ
2: ตัวนี้ตัวนี้เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
7: ก็ตัวนี้เองจอเลยนะสุดท้าย
8: ดีที่เย่จอเลยจอก็ชอบนอกก็สิบวยันเนี้ยมาหมาล่าก็ยังชมว่าจะหมาก็มากูว่าก็ยังก็สิชับผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะหมายันเนี้ยมาหมาล่าก็ยังกูพี่บอกยันเนี้ยกับหมาล่ายันเนี้ยอยู่กูพี่ยังอยู่ยังชิบุรีรู้สึกที่ใครตื่นตั้งนอแหกใครตื่นชมว่าปอกที่ผับก็เคยอยู่ก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาที่เดียวใครแหละเฮ้ยก้าก็ยังคู่งานที่ปากกับใครแหละยันเนี้ยหมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปูหุกใครจู้เขาเลยปูจู้ก็มึงก็จะกอดตัวอีกอ่ะเชื่อยันเนี่ยขาจ้าก็ยังมาให้เลยมอตีเชขอจิบุจิงอะไรก็ใครก็คอยนุ่มบ่าเชลเล่ก็ตีดีใครเท่าเลยมาโจก็ชีมาให้คุณ
2: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เล็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เล็กๆนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
8: เดมูคือจะเตะจะฮีก็คืออยู่เช่เลยฮีก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่โป๊ะที่นี่ก็ยกกะประตูย้อนมากาวเนี่ยมาลุยเลย

0: Saya lupa kerja kat jam sebut.
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
0: ยาเอมาเฮียวมาที่จะเข้าที่บุรีสัญญาปตชิตจะไม่ได้ชอบพักจะชอบมาเชื่อใจจะมาเฮียวที่บอกว่าเฮียวมั่งคือที่เข้าที่การใช้ยาคือข้าเขาใช่มาเฮียข้าเขามาชอบ
1: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
2: ยันที่ปอยยาเอ็งสิติบาลเอติชี่ก้ามากติปอยยากันเลยว่าก้าวจากวิคิจิจูวิวก้าติจักมาขอพื้นที่ที่จะเกี่ยวกับมากะฮีฮิกมาจูเวลี่ใครหัวปุ้ยใครคนนี้ที่วิหมู่ใครกูปอปอยมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีวิหมู่คนนี้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเดียวจูวิหุยลูกเลยหมู่เฮ่เวก็อียาแต่ก็งาข่อยเวอไปปื้มมาแผ่เวอจ้าหองแลอือผือลาก็ไปมาหมู่จ้าหอจ้าติเวขี้ยาเวอือเวนี่กูอาชาสีขอเจลิติขี้ขอพ่อเวนี่กูหมู่เฮ่เชเวกะโจวิวมึนหน่อยเฮ่เชเวลิ
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
0: เนี่ยเข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียวไปเยอะหน้าขอเตียวคู่ไตแล้วอะไรเยอะชิขอเผาวิเลยที่พักขอมีห้าขอเผาวิแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไข่มันหน้าก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูอมตีไข่มันหน้ากูเขาที่หูเขาที่กูเพื่ออำเตวกับกูไข่มันก็ตัวปกติก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็มและเชี่ยก็แบบตัวย้อนนี้ตัวย้อนมากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: จะกิโลมูเฮเวียร์ก็ติดชิงกิโลก็แต่ละมือคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วก็จบไปปออีกก็มาเจอยากไปที่ช่วยตัวก็มาเจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝากให้ใครไปใช่วิวที่บอกที่อาทิตย์เกะนุ่งงานที่จะเจอโอ้ยอีกก็จะตักดีกว่าโอ้ยอีกก็ติดเงาจ่อพอยก็ใครมาจ่อวิชิสุเฮติใครติสิกาคัดจะวิ่งกันนี่ตัวยังอ่ะคือตีเลี้ยงก็ต้องมาเอาไปตัวอ่ะก็ฮีเล่ก็ช่วยพ่อฮุกจะจู้เขาเลยแต่เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชักเว้ยนี่ก็ช่วยชิดตายโอ้ยดีอ่ะฮึกก็มากะ
1: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เปล ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันจะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: สังเอยนี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันนึงนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะ

0: พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี้นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
1: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคนึงนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คําค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคําสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคําที่1คําที่2แล้วก็คําที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคําที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆ

0: สัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังก่อนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรี่ยไรเรี่ยไรลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะตอนนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะ นี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร

0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
1: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากนอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ย พระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาจะขาดรอนพระอาจารย์มาไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชลเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชลเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่สามก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมไม้เลขหนึ่งนั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศสวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัดฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆ เป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีนี่ก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้จะพาผู้ชมมาที่งาน Open House มหิดลสิทธาคารณอาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาชื่อมหิดลสิทธาคารนี้ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโดยปีพุทธศักราช2557นี้จะเป็นปีแรกที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557
1: หลักการและเหตุผลของการจัดงาน Open House มหิดลสิทธาคารในครั้งนี้ก็คือเพื่อเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายนะคะงานแสดงละครคอนเสิร์ตหรือว่าการประชุมวิชาการเนี่ยเขาได้มาเห็นศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่เรามีแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่17เมษายนนะคะว่านอกเหนือจากออร์เคสตราซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหิดลสิทธาคารมีศักยภาพสามารถที่จะจัดการแสดงจัดประชุมวิชาการได้ระดับนานาชาติเลยค่ะเพราะว่าด้วยระบบเสียงของเราที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ด้วยค่ะเพราะนั้นก็สร้างการรับรู้เพราะบางคนยังคิดว่ามหิดลสิทธาคารสำหรับคนมหิดลเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ค่ะมหิดลสิทธาคารสำหรับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: มหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรงดอกกันไพมหิดลดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโครงสร้างอาคารปราศจากเสากลางหลังคามี2ชั้นชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียงจากภายนอกส่วนหลังคาชั้นนอกใช้วัสดุทองแดงซึ่งในอีก30ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนสีงดงามเหมือนหลังคาพระที่นั่งอนันตสมาคมระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นที่ปรึกษาจึงมีระบบเสียงแสงวิศวกรรมเวทีและระบบอะคูสติกที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆโดยผู้ชมจะได้อรรถรสทางเสียงเหมือนกันทุกที่นั่งนอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุมใช้การพ่นความเย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชมจึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
1: รูปแบบของการจัดงาน Open House ในวันนี้นะคะในครั้งแรกในตอนต้นเนี่ยเราก็จะเชิญนักข่าวให้ได้สัมภาษณ์คล้ายๆกับแถลงข่าวแต่ว่ายาวนะคะให้นักข่าวได้สอบถามผู้บริหารซึ่งได้แก่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินนะคะถึงความเป็นมาเป็นไปของมหิดลสิทธาคารต่อมาก็จะเป็นรายการแสดงบนเวทีนะคะซึ่งก็จะมีศิษย์เก่าของมหิดลนะคะเริ่มต้นด้วยคุณแหนมรุณเดชนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติจะมาแสดงความสามารถของอะคูสติกนะคะร้องเพลงที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยการแสดงขิมกับระนาดนะคะซึ่ง

0: จบด้วยมิวสิคัลนะคะละครเพลงนางพญางูขาวซึ่งเราคัดมาย่อๆนะคะเพื่อให้เห็นศักยภาพของแสงสีเสียงแล้วก็การฉากที่ไม่โดนสามารถรองรับการแสดงที่เป็นระดับใหญ่ได้เลยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเป็นแค่ตัวอย่างประมาณ1ชั่วโมงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการใช้เวทีของไม่โดนสิทธาคารค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มหิดลสิทธาคารโอเพ่นเฮาส์นะครับวันนี้จะเป็นวันดีที่เราได้นำเสนออาคารงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทั้งมหิดลทั้งของประเทศไทยและรวมทั้งยังจะมีโอกาสแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นว่าเรามีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่จะตอบสนองทุกกิจกรรมทุกประเภทของกิจกรรมในอาคารแห่งนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นยาวนานมากนะครับมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งก็มีข้อมูลที่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้ทราบสักนิดหน่อยนะครับก็คือได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2429ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มียุคสมัยหลายยุคยุคโรงศิริราชพยาบาลยุคโรงเรียนแพทยากรยุคโรงเรียนราชแพทยาลัยยุคมหาวิทยาแพทยศาสตร์จนกระทั่งปี2512ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับก็มีการตั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์โดยได้พระราชทานนามมหิดลซึ่งเป็นของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกลายเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราภาคภูมิใจในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คืออาคารแห่งนี้ครับและเพื่อให้งานในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับกราบเรียนเชิญครับ

เรียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Open House มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหิดลสิทธาคารให้เป็นที่รู้จักและเรามีความยินดีที่จะแสดงถึงศักยภาพของมหิดลสิทธาคารที่สามารถรองรับการจัดงานต่างๆได้หลายรูปแบบอาทิการแสดงดนตรีการแสดงละครเวทีเป็นต้นมหิดลสิทธาคารเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหมายถึงอาคารที่มีความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเราสร้างมหิดลสิทธาคารขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาลัยมหิดลรวมทั้งกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทิการแสดงดนตรีอุปรากรณ์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติการออกแบบมหิดลสิทธาคารมีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ซึ่งสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ผสมผสานกับรูปทรงของดอกกันไผ่มหิดลและสถาปัตยกรรมไทยที่มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 26,470 ตารางเมตรมีที่นั่งจำนวน 2,016 ที่นั่งเวทีมีความกว้างขวางสามารถจัดตกแต่งให้เป็นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลเองในวันพระหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของมหิดลสิทธาคารกับการเป็นหอแสดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและบุคลากรที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจเพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างพิเศษสุด
1: ขอบคุณอาจารย์ครับเอาละครับหลังจากนี้จะมีการแสดงอีกหลายอย่างเพื่อตอบให้ท่านได้เห็นว่าเราสามารถใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มีเรื่องราวและความเป็นมาของอาคารแห่งนี้นะครับมหิดลสิทธาคารให้ท่านได้ชมนะครับ
2: มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่มา120กว่าปีถึงจะมีหอประชุมหลากหลายวัตถุประสงค์แบบนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการพระราชทานปริญญาการแสดงดนตรีรวมทั้งการประชุมวิชาการและก็เป็นอาคารที่คงจะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศาลายาแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปครับ

0: มหิดลสิทธาคารคือฝันที่เป็นจริงคือความสง่างามคือความภาคภูมิใจของชาวมหิดลเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันบำรุงรักษาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องระลึกถึงคำของสมเด็จพระธิดาที่พระราชทานไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองผลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกมาถึงท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพให้บริสุทธิ์คนเราถ้าทำดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งความดีก็จะปรากฏให้เห็นเอง
1: มหิดลสิทธาคารจึงมีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ชาวมหาลัยมหิดลทุกคนมีความภาคภูมิใจและเป็นสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจด้วยนอกจากนั้นอาคารแห่งนี้นะครับยังจะเป็นอาคารที่จะใช้ในการศึกษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมโดยที่เรามีการแสดงทั้งดนตรีหรืออุปกรณ์หรือละครอะไรต่างๆระบบเสียงจึงเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในขณะนี้และอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจเป็นความภูมิใจเป็นแรงบันดาลใจของชาวมหิดลทุกคนจากนามพระราชทานของอาคารแห่งนี้คือมหิดลสิทธาคารที่มีความหมายว่าเป็นอาคารแห่งความสำเร็จของมหาลัยมหิดลครับ

แนวความคิดในเรื่องของการออกแบบก็คือว่าความเป็นเรื่องราวของรูปทรงทางธรรมชาติทางการแพทย์มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติเป็นริดหรือเป็นโครงในขณะเดียวกันเนี่ยรูปทรงของอาคารเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นชดาหรือเป็นส่วนที่เป็นความเป็นไทยนะครับมันมีความอ่อนช้อยอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นข้อกำหนดสำคัญคือต้องเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายอย่างถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นเรียกว่าต้นกันภัยมหิดลหรือมีสัญลักษณ์ของพระราชบิดาเราเอาสองสิ่งนี้มาผนวกกันอาคารมหิดลศิริอาคารเนี่ยถ้าจะดูให้ดีแล้วเนี่ยเกือบจะไม่มีหน้าและหลังพูดง่ายว่าทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นทั้งหน้าและหลังในเวลาเดียวกันด้านที่เป็นด้านทิศเหนือเนี่ยจะหันเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัยทั้งหมดฉะนั้นการวางเนี่ยก็จะต้องเป็นแกนในแนวเหนือใต้ส่วนแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยด้านตะวันออกเนี่ยจะเข้ามาทางด้านส่วนที่เป็นอาคารดุริยางคศิลป์แล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสวนลูกชาติเป็นแกนหลักๆส่วนทางด้านเหนือเนี่ยเส้นนี้จะวิ่งตรงเข้าไปในอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยหลังคาทองแดงเนี่ยในยุโรปใช้

กันเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังคาในโบสถ์ในวาติกันหรืออะไรก็ตามเป็นโลหะที่มีอายุใช้งานโอ้เป็นร้อยๆปีเมื่ออายุใช้งานนานขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวของทองแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปอาจจะเป็นสีเทาเข้มหรือเป็นสีเขียวอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสิ่งนี้สำคัญคือความคงทนของวัสดุของทองแดงเนี่ยจะทำให้มีอายุใช้งานไปนานอยู่ไปหลายสิบปีนั่นคือข้อดีของการใช้หลังคาทองแดงต้องถือว่าเป็นหลังคาทองแดงชิ้นที่ใหญ่มากที่จะปกคลุมใช้ในงานของมหิดลสิทธาคารความพิเศษของมหิดลสิทธาคารอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของprefunction หรือโถงโล่งด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในตัวฮอลล์นะครับในส่วนนี้เราออกแบบเพื่อที่จะให้มีความโปร่งมีความโล่งแสงเข้าได้โดยรอบด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังทึบทางเดินตลอดแนวอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผนังกระจกซึ่งยอมให้แสงผ่านเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็มาทำให้เกิดความสว่างลดการใช้ไฟลงไปลดพลังงานลงไปเยอะมากครับถึงแม้จะยอมให้แสงเข้ามาได้ความร้อนก็จะถูกสกัดกั้นเอาไว้นะครับได้แต่แสงนั่นเป็นข้อดีของหอนี้ครับ

ายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่แหนมรณเดชวงฟีโนดิไซโลโฟนเก่งทัชยะและปิดท้ายด้วยการแสดงละครเพลงเรื่องนางพญางูขาวซึ่งการแสดงทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามหิดลศิษยาคารเป็นอาคารที่มีระบบวิศวกรรมเวทีแสงเสียงที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

0: Yeah.
1: 係。
0: 變態。
1: 哦吼，那拉埋。
0: Don't lose， 就明白，就明。

0: ณมากครับดีใจนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้มหิดลสถาบันแห่งนี้นะครับอยู่คู่ประเทศไทยอยู่ทู่ชาวโลกไปตลอดกาลนานครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอยู
1: ่ขอบคุณครับแหนมครับเดี๋ยวเขายังอยู่กับเรานะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าเขาจะต้องมีการมาเล่าเรื่องราวความหลังกันนิดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณแหนมครับขอเสียบมืออีกครั้งนึงนะครับสำหรับทุกท่านเลยครับเสียงดีไหมครับระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะวันนี้เราจะให้ท่านได้ทดสอบว่ามันดีขนาดไหนด้วยการเปลี่ยนประเภทของดนตรีหลากหลายประเภทให้ท่านได้ชมรวมทั้งสุดท้ายเป็นละครร้องละครเพลงละครเวทีให้ได้ชมกันด้วยเพราะว่าในระบบต่างๆของเธียเตอร์ของที่นี่เนี่ยมีความเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสามารถรองรับการแสดงทุกรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพยายามที่จะสาธิตให้ท่านได้เห็นในทุกประเภทมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาอันจำกัดของเรานี้นะครับมาถึงการแสดงชุดต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนประเภทเป็นดนตรีไทยอันนึงก็คือเครื่องดนตรีขิมนะครับเป็นนักศึกษาของมหิดลครับคุณภัทรมนเพชรภูทองชื่อพลอยอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาการตลาดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับเป็นประธานชมรมดนตรีไทยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2556ถึง57อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดนตรีระนาดเอกครับคนเล่นคือคุณปาเจระพัฒนสิริชื่อเล่นชื่อคุณฟีโนอายุ22ปีเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์วิทยาลัยนานาชาติในปี2555ถึง2556รูปแบบการเล่นดนตรีที่ถนัดคือและเป็นเอกลักษณ์ก็คือดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับขอเสียงปรบมือครับน้องฟีโน่และก็น้องพลอยครับเชิญครับ

การแสดงชุดที่3นี้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันนะครับจบการศึกษาในสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถมากมายได้ทั้งร้องเพลงไทยเดิมขับเสภาเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกปัจจุบันยังเป็นคุณครูสอนดนตรีอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเก่งทัชยะปทุมวันครับเชิญครับ

0: คงจะใช้เวลาช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง3ท่านกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าคนนึงเรียนจบไปแล้วเรียนจบหมดแล้วสิเนาะจบทั้ง3คนหรือยังสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับ
1: ยังเรียนอยู่ครับ
0: ยัง
1: จบแล้วครับจบแล้วครับ
0: ในข้อมูลเขาบอกว่าคุณจะทำผมฟูเป็นสิงโตมา
1: อ๋อครับ
0: ผมเห็นคุณผมก็เลยแบบใช่เปล่าวะก็เลยแต่พอดูไปนานๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะหันข้างให้พี่เขาดูเหมือนหลังคาของอาคารนี้ไหมฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเฟสนี้ครับเราอยู่ในเฟสนี
1: ้
0: อีก30ปีข้างหน้าเราจะไปสู่หลังคาเฟสนี้สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้เรียนดนตรีโดยตรงเลยใช่ไหมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ใช่ไหมครับเอกอะไรครับ
1: ครับดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกครับ
0: ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกแปลว่าพวกเอเชียเหล่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผมเห็นคุณแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นเปียโนเล่นอะไร
1: ในคณะของเราเนี่ยจะสอนให้เรียนหลายๆอย่าง
0: คืออาจจะไม่เก่งที่สุดแต่ต้องเล่นได้
1: ต้องเล่นได้ใช่

0: ครับ
1: แล้วส่วนตัวคุณชอบอุปกรณ์อะไรครับอินสตูเมนต์ที
0: ่วิชาถนัดของผมคือขับร้องไทยครับ
1: ขับร้องไทย
0: ครับไทยเดิมเสพาอะไรเนี่ย
1: แล้วถ้าเครื่องดนตรีที่เล่นได้มีอะไรบ้างก็ทุกอย่าง
0: จริงๆดนตรีไทยส่วนใหญ่เขาจะเล่นได้รอบวงอยู่แล้วครับครับผม
1: อันนี้สายตรงน้องพลอยเรียนอะไรคะ
2: พลอยเรียนมาร์เก็ตติ้งค่ะ
1: มาร์เก็ตติ้งอันนี้จบแล้วใช่ไหม
2: เพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้วก็คือช่วงนี้แหละค่ะพี
1: ่ไปอยู่วงแบบกับพี่เขาอะไรอย่างงี้ไหมมีขีมยังคุณมีขีมย
0: ังครับขาดอยู่ครับ
1: ขาดอยู่เลยนะ
0: แต่คุยกับผมรู้เรื่องหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
1: ระหว่างคุยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมองหน้าแกเขาจะไม่รู้นะทรงผมอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกแล้วก็คงจะทำงานการตลาดไปนะคะน้องฟีโน่ล่ะครับ
3: จบสังคมศาสตร์ครับ
1: จบอะไรครับ
3: สังคมศาสตร
1: ์สังคมศาสตร์ถ้าเอาตามสายงานเป๊ะเนี่ยไปทำอะไรครับ
3: องค์กรระหว่างประเทศครับ
1: องค์กรระหว่างประเทศ
3: ครับ
1: แล้วเก่งทำงานอะไรอยู่บ้างครับพี่ๆก็จะได้ช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนก
0: ัน ก็เป็นศิลปินอยู่นะครับตอนนี้ก็หลังจากจบรายการเนี่ยก็อยู่ในค่ายชื่อว่าค่ายแอมอยู่ในเครือของทรูนะครับคืออาจารย์สุกรีครับอาจารย์สุกรีเจริญสุขแกบอกว่าเด็กคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจบไปเขาให้ออกไปสร้างงานไม่ได้ออกไปหางานตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราจบดนตรีไทยดนตรีไทยตอนนั้นที่คิดหลังจากเรียนจบเป็นอะไรได้บ้างก็เราก็ไม่รู้เราก็คิดไว้ว่าไม่เป็นครูอ่ะก็เรียนต่อปอโทจะได้ไม่ว่าง
1: เล่าไปเล่าไปอันนี้เป็นประโยชน์แก่พลอยแล้วก็ฟีโน่
0: พอเรามีโอกาสได้ไปแข่งจริงๆแบบนี้ครับแล้วพอได้คุกคีจริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เราเรียนมามันมีประโยชน์มากๆแค่ไม่มีใครมาทำให้มันเกิดตัวอย่างให้เห็นพอเราทำแล้วมันออกมาเขาเรียกว่า
1: ดีมากเลยครับ
0: มันดีมากเลยครับ
1: มีอะไรจะฝากถึงพี่ๆชาวมหิดลบ้างครับน้องพลอย
2: ก่อนอื่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่มาดูพลอยพลอยยังแบบยังเป็นเด็กใหม่แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นถ้าก็เล่นผิดก็ขอโทษด้วย
1: เก่งจะฝากอะไรไหมครับ
0: ก็ถ้าเกิดจะติดตามกันก็เข้าไปชมตารางงานได้ครับมันก็มีหลากหลายครับ
1: ผมมีตารางงานให้ชมด้วย
0: บีผมมีงานทำผมเป็นเด็กดนตรีไทยที่ไม่ตกงานนะคร
1: ับ โอเคสองคนนั้นก็ไม่ตกหรอกเราก็ล้อเขาไปงั้นแหละ
0: ไม่ใช่มันเป็นช่วงรอยต่อผมเชื่อเลยว่าเด็กไม่โดนจบไปมีงานทำทุกคนคร
1: ับ ใช่ครับช่วยกันอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับต่อไปนี้เป็นการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับละครเวทีชุดพิเศษครับเคยแสดงช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตอนนี้เรานำกลับมาให้ท่านได้ชมที่อาคารแห่งนี้นะครับเชิญชมเลยครับนางพญางูขาวครับเชิญครับ

0: ท่านฟาไฮข้ามาอ้อนวอนท่านขอพาสามีข้ากลับบ้านเขาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม
1: ่นางปีศาจถ้าเจ้าคิดว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ลองดู

0: หลังจากที่จบการแสดงสั้นๆตัวอย่างอย่างที่ได้เรียนนะคะก็จะแบ่งกลุ่มของนักข่าวแล้วก็ผู้จัดรายการนี่ออกเป็น4กลุ่มเพื่อให้ได้เจาะลึกได้เห็นสภาพจริงได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดของมหิดลศิทธาคารซึ่งปกติถ้ามาในเวลาที่มีการแสดงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะกลุ่มที่1ก็จะให้เห็นไปเยี่ยมชมเวทีซึ่งจะมีโอเปร่าเชลนะคะเวลาที่เราจัดเป็นออเคสตราตรงนี้ก็จะต้องเป็นฉากไม้ซึ่งสามารถจะดูดซับเสียงป้องกันการสะท้อนนะคะมีโอเปร่าพิทที่เลื่อนขึ้นลงได้บางครั้งสามารถจะเอาออเคสตราทั้งวงเนี่ยไว้อยู่ใต้ระดับการแสดงได้นะคะใต้เวทีได้นะคะแล้วก็ให้เขาเห็นฉาก80ฉากที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะได้ไปดูเวทีไปดูตำแหน่งต่างๆของการจัดฉากนะคะกลุ่มที่2ก็จะมาเยี่ยมชมภายในฮอลล์ของเรานี่เป็น3ชั้นไม่มีเสาตรงกลางนะคะฝ้าเพดานนี่ออกแบบพิเศษนะคะสามารถจะดูดซับเสียงได้ตัวผนังเนี่ยทำด้วยไม้จาก เขตร้อนซึ่งเช่นกันนะคะดูดซับเก้าอี้ก็ต้องออกแบบว่าตัววัสดุที่ใช้ทำผนังเก้าอี้เนี่ยพนักเก้าอี้เนี่ยจะต้องดูดซับเสียงด้วยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ต้องออกแบบมาพิเศษนะคะซึ่งเรามีผู้ออกแบบจากเยอรมันนะคะมาดูแลแล้วเราต้องส่งทุกอย่างเนี่ยไปเทสให้ได้มาตรฐานก่อนนะคะถึงจะมีการนะคะทีนี้พอออกมาทางด้านนอกโถงด้านหน้าของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงที่กว้างขวางมากสามารถจะจัดการต้อนรับเวลาที่เรามีงานหรือจัดนิทรรศการนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นที่เปิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เคยจัดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนะคะสวยงามมากลานที่เห็นกว้างเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง 5,000 คนเลยนะคะสามารถจะจัดงานอย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างที่ได้เรียนว่ามหิดลศิทธาคารเป็นของชาวไทยทุกคนค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าค่ะ
1: อุ๊ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่พลนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่พลบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลย

0: ี่อุ้ยพี่เพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูเพชรมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
0: ๆ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต
0: ่
2: ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตู
0: ม
2: พอตูมเสร็จมันบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: กกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ลมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
1: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
1: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
1: า
0: ะ
1: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
1: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินมินเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้ง
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะ
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะอุ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยอุ้ยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปอุ้ยมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: บนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ๊ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี
0: ่อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าเท่ากับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะเราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละ พอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยคือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
3: นู้นบนบ้าเงียบเลยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th จากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ้างใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีของประเทศไทยที่มีเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงามมากมายที่รอไปพิสูจน์ความสวยงามด้วยตาของตัวเองจึงทำให้เกิดความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมากและมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความอันตรายได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเรือกลางทะเลนั่นเองที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเรือล่มอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากมนุษย์พายุฝนอุบัติเหตุกลางทะเลหรือปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดเรือล่มกลางทะเลหรือแม่น้ำที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตได้บนน้ำโดยปราศจากเครื่องช่วยลอยตัวดังนั้นเราจะทำอย่างไรหากจะต้องโดยสารด้วยเรือไปดูวิธีการเอาตัวรอดจากเรือล่มในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับอุบัติเหตุเรืออับปางกลางทะเลนั้นแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วแม้แค่ชีวิตเดียวเราก็ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้และหลายเหตุการณ์ก็เกิดจากความประมาทของมนุษย์เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปท่องเที่ยวตามทะเลเราต้องใช้เรือเป็นพาหนะหรือบางคนหลายอาชีพที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะประจำทุกๆวันครับดังนั้นทีมงาน Why Server ของเราจะขอนำเทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงวิธีป้องกันการเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนนี้เราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
0: ปัจจุบันในด้านการท่องเที่ยวและการใช้เรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กหรือแม้แต่เรือประมงได้ถูกดัดแปลงมาใช้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการเดินเรืออย่างเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยแล้วแต่เหตุการณ์เรือล่มก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆจากการรวบรวมสถิติการล่มของเรือทางทะเลมักจะเกิดจากน้ำเข้าด้านท้ายเรือและทำให้ผู้โดยสารในส่วนอื่นๆนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ทันเวลาและเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเรือโดยสาร2ชั้นที่เราคุ้นเคยนั้นจุดปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือบริเวณกาบหน้าของเรือเพื่อจะได้เห็นวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนและกาบข้างช่วงท้ายของเรือเช่นเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์เราจะได้วางแผนสละเรือได้ทันส่วนจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดดับด้านในของเรือหรือจุดอับในการมองเห็นและถ้าหากมีคนจำนวนมากที่แออัดแล้วเมื่อเกิดเหตุเรือล่มเราจะไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเวลา
2: ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยมันมีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยก็ต้องอธิบายก่อนจะเข้าใจเข้าใจแล้วก็จำไม่ได้เรามองย้อนกลับไปถึงต้นตอนจริงๆอ่ะคือต้องมองเรื่องแดนเจอร์ก่อนอันตรายของมันเนี่ยไม่ได้มีเป็นร้อยข้อเป็นพันข้อครับมันมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นเองหนึ่งก็คือเรื่องของการจมน้ำอันที่สองก็คือเรื่องของการชนการปะทะเกิดความเสียหายทางด้านฟิสิกอลจนเราเสียชีวิตหรือว่าพิการเนี่ยดังนั้นไม่ว่าจะกดข้อไหนก็ตามที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจมทำให้เกิดการชนกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเซฟตี้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจับเรารู้อยู่แล้วว่าเรือทุกลำเนี่ยมันสามารถแบกน้ำหนักได้ระดับหนึ่งต่อให้เรือไม่วิ่งเลยเรือจอดอยู่ที่ท่าเนี่ยถ้าเราใส่น้ำหนักเข้าไปมากเกินไปมันก็พร้อมที่จะจมอยู่ที่ตรงท่าเรือเลยด้วยซ้ำอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในตรงนั้นเหมือนกันเมื่อเราจะออกเรือเราสามารถเดินไปเช็คที่ข้างเรือได้ว่าเรือลำนี้เขาจะมีเขียนบอกอยู่แล้วว่ามันทุกผู้โดยสารเนี่ยได้กี่คนถ้าเราไปแล้วจำนวนผู้โดยสารมากผิดปกติแล้วเรายังตัดสินใจจะขึ้นเรือลำนั้นเนี่ยเราจะพาตัวเราเข้าไปสู่ในย่านของความเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็นถึงกระนั้นก็ตามเมื่อเราตัดสินใจขึ้นเรือแล้วสิ่งต่อไปเราจะต้องดูนะคือเรื่องเสื้อชูชีพเพราะสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างอยู่บนเรือเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามบนเรือลำนั้นเสื้อชูชีพนี่แหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นชิ้นสุดท้ายอยู่
3: หนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมเรือตามจำนวนของลูกค้าค่ะแล้วก็สองเราจะใส่คนนะคะตามจำนวนคนข้างเรือที่เราขึ้นทะเบียนไว้กับเจ้าท่าค่ะสามจะมีการนำเรือนะคะเข้าแมนเทนแนนซ์ทุกๆปีค่ะซึ่งมันเป็นกฎ

0: ของเจ้าท่าที่ได้ระบุไว้ค่ะว่าในการประกอบกิจการเรือโดยสารนะคะจะต้องนำเรือขึ้นเช็คแล้วก็ปรับปรุงทุกปีเพื่อขอใบอนุญาตในการเดินเรือค่ะในเรือ1ลำอ่ะค่ะก็จะมีเสื้อชูชีพแล้วก็ห่วงยางชูชีพเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็จะมีพอดีจํานวนกับผู้โดยสารข้างเรือที่เราขอขึ้นทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็ในเรือ1ลำเนี่ยค่ะจะต้องมีห่วงชูชีพตามไซส์เรือหรือว่าตันกอสของเรือนะคะในการโดยสารเรือนะคะเมื่อผู้โดยสารลงเรือแล้วนะคะหาที่นั่งและหยิบเสื้อชูชีพมาสวมใส่ให้เรียบร้อยตลอดการเดินทางนะคะ
1: นักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะครับลงเรือมาแล้วคุณไม่มีชูชีพนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าคุณมีมาเองก็จะดีเนี่ยอย่างหนึ่งคือมันจะเข้ากับตัวคุณเอง
0: เรือเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งจัดไว้ให้ชัดเจนผู้โดยสารควรนั่งที่ที่นั่งและตลอดการเดินเรือก็คือไม่ควรจะลุกจากตำแหน่งที่นั่งเลยค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราออกไปเนี่ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นลมแรงและจะทำให้พัดตกหกล้มจนทำให้หมดสติได้ค่ะแล้วบริเวณที่ไม่ปลอดภัยที่สุดคือบริเวณหัวเรือค่ะในการเดินเรือเนี่ยค่ะถ้าผู้โดยสารมาที่หัวเรือก็อาจจะทำให้บดบังทัศนวิสัยของกัปตันไปด้วยได้ค่ะและที่สำคัญก็คือเราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในเรือค่ะเนื่องจากว่าในเรือเนี่ยนะคะมีน้ำมันอาจจะทำให้เกิดเชื้อเพลิงได้ค่ะและทำให้เกิดเรือลุกไหม้ได้ตลอดการเดินทางนะคะให้ผู้โดยสารเนี่ยค่ะนั่งอยู่กับที่ให้เรียบร้อยนะคะรอจนกว่าเรือจะเทียบท่าและได้รับสัญญาณจากกัปตันว่าให้ลุกได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: อุบัติเหตุบ่อยที่สุดคือการเทียบเรือนะครับบางทีลูกค้าเรือยังไม่ทันเทียบเลยกระโดดข้ามและอันตรายครับผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารนะครับสำหรับกัปตันทุกท่านนะครับต้องหูตาคว้างเสมอดูให้รอบเรือว่ามีเรืออะไรผ่านบ้างบางทีเรามองไม่เห็นเรือนะครับเล็กๆเราอาจจะชนเขาได้หรือไม่เขาอาจจะชนเรา

0: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้ในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างมากเพื่อสำหรับในการสัญจรทำประมงแต่ปัจจุบันกลายเป็นเรือนำเที่ยวไปอย่างเต็มตัวอย่างแพร่หลายซึ่งเรือหัวโทงนั้นมีลักษณะหัวเรือที่ใหญ่และเชิดขึ้นใช้ผ่ากระแสคลื่นลมแรงได้ดีและช่วยป้องกันน้ำทะลักเข้าเรือได้นั่นเองครับและตอนนี้เราจะพาผู้ชมมาดูการสาธิตการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรือหัวโทงด้วยกันครับ
1: ในตอนนี้นะครับผมอยู่บนเรือหัวโทงครับซึ่งเรือหัวโทงนี้เป็นเรือที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับเรือหัวโทงนั้นนะครับเป็นเรือที่ถูกดัดแปลงมาจากเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็นำมาใช้ในการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆของท้องทะเลไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เรือหัวโทงนั้นได้รับความนิยมก็คือราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับแล้วก็สองมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเรือหัวโทงนั้นทำจากไม้โดยส่วนมากนะครับก็มีบริเวณด้านหน้าเรือที่เป็นโขนเรือใหญ่อย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้และมีเครื่องอยู่ท้ายลำของเรือครับซึ่งเรือหัวโทงนั้นก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง20นอตเลยทีเดียวครับซึ่งความเร็วขนาดนี้นะครับก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดังนั้นนะครับในตอนนี้ผมอยากจะมาพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองนะครับอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ที่ผมนั่งตรงนี้หน้าเรือนั้นเป็นพื้นไม้ที่กว้างแล้วก็เป็นที่นิยมของการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเล่นน้ำมาและมีพื้นที่เปียกเราก็สามารถล้มและเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ครับบริเวณกาบเรือจะเห็นว่าไม่มีราวกั้นครับจะเห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เรือนั้นเดินกันอย่างเชี่ยวชาญ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราใช้พื้นที่ตรงนั้นก็พัดตกลงน้ำบาดเจ็บได้เช่นเดียวกันและสิ่งสำคัญก็คือความสมดุลของเรือนั้นเมื่อเวลาที่เราอยู่ในน้ำนะครับหากเรือบางลำที่ขนคนและอุปกรณ์สัมภาระมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรือนั้นเกิดอุบัติเหตุอับปางลงได้เช่นเดียวกันและยิ่งนักท่องเที่ยวที่ขาดความเข้าใจเวลาอยู่บนเรือเดินไปเดินมาแล้วก็ทำให้เรือเอียงก็ทำให้เพื่อนหรือตัวเรานั้นตกลงน้ำได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพและมีคลื่นลมทะเลที่รุนแรงก็อาจจะมีอุบัติเหตุอื่นๆเกิดตามมาได้ด้วยครับและในตอนนี้นะครับเราจะไปดูเทคนิคการลดความเสี่ยง

ในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เรือหัวโทงกันไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวทางทะเลนะครับก็จะเห็นว่าเวลาขึ้นเรือลำใหญ่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับบางคนนะครับที่ประมาทครับอย่างเช่นเวลาที่เอาเสื้อมาใส่นะครับไม่ยอมติดล็อกให้ถูกต้องครับก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางทะเลนั้นทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้บ่อยครั้งครับและตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับซึ่งเสื้อที่อยู่ด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับมีตัวล็อกทั้งหมด5จุดครับจุดล็อกนะครับก็จะมีอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าอกจนถึงหน้าท้องนะครับเราก็ต้องล็อกให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็รัดสายรัดให้พอดีตัวครับและที่สำคัญนะครับบริเวณด้านล่างระหว่างขาเนี่ยก็จะมีตัวล็อกอีก2จุดเช่นเดียวกันซึ่งจุดนี้สำคัญครับจะช่วยให้เวลาที่เราลงน้ำนั้นเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ลอยออกจากตัวออกไปครับและเหตุนี้นั่นเองครับที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับที่ประมาทไม่ติดจุดนี้และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่เสื้อจะเห็นว่าขนาดตัวพอดีนะครับเราต้องติดล็อกด้านหน้าให้ครบนะครับและรัดสายด้านข้างให้แน่นครับให้แน่นพอดีนะครับไม่อึดอัดจนเกินไปเพราะว่าคุณจะต้องลุกนั่งนะครับเสื้อชูชีพทุกตัวนะครับก็จะมีนกหวีดนะครับเพื่อไว้ขอความช่วยเหลือครับซึ่งอันนี้นะครับจะแอบอยู่ในเสื้อชูชีพทุกอันนะครับดังนั้นให้เราสังเกตนะครับนกหวีดนี้ห้ามเป่าเล่นนะครับต้องคอยดูแลลูกหลานของตัวเองให้ดีนะครับนี่เราเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณด้านระหว่างขานะครับก็จะเห็นว่าปลายของตัวล็อกนั้นอยู่ด้านหลังของเราครับเวลาที่เราใช้นะครับเราก็คายตัวล็อกนี้และก็ลอดนะครับใต้ขาของเรานะครับแล้วก็มาล็อกที่บริเวณด้านหน้าแบบนี้แล้วคุณก็ยืนขึ้นครับแล้วก็รัดให้พอดีนะครับการใส่แบบนี้คือวิธีใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับก็จะเห็นว่าเสื้อนี้พอดีตัวแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะครับเวลาที่คุณลอยอยู่ในน้ำนั้นไม่จมอย่างแน่นอนก็จะเห็นว่าเสื้อนะครับพอดีขนาดตัวของผมเลยนะครับขยับแล้วแน่นหนานะครับไม่มีทางหลุดออกจากตัวอย่างแน่นอนตรงบริเวณด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับก็คือรีเฟกนะครับหรือแผ่นสะท้อนแสงครับเวลาที่เราเป็นผู้ประสบภัยนะครับและลอยตัวอยู่กลางทะเลในเวลากลางคืนเวลาที่ทีมกู้ภัยนะครับเขามาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟฉายนะครับกวาดหาเราตามพื้นทะเลนะครับก็จะมากระทบที่แผ่นเรืองแสงนี้นะครับทำให้ทีมกู้ภัยนั้นสังเกตเราได้ง่ายขึ้นครับ

และณตอนนี้นะครับเรามาดู3พฤติกรรมของการใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับและในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่นก็คือ1นะครับคนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับ2คนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างผิดวิธีนะครับแล้วก็3ร้ายแรงที่สุดเลยคนที่ไม่ยอมใส่เสื้อชูชีพนะครับและในตอนนี้นะครับภาพการสาธิตของเราจะเห็นว่าในกรณีที่เกิดเรือล่มหรือเรือปางนั้นการที่เราตกลงในน้ำหรือต้องลอยคอกลางน้ำเนี่ยจะมีภาพแบบไหนโดยเฉพาะภาพที่เราให้ทีมงานของเราได้สาธิตให้ดูก็คือจะมีภาพทั้งบนน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ

ท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับว่าการใส่เสื้อชูชีพนั้นสำคัญมากแค่ไหนดังนั้นการที่จะอยู่บนพื้นน้ำทุกครั้งก็ควรไม่ประมาทนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราสละเรือแล้วรีบว่ายหนีห่างจากเรือโดยเร็วและห้ามว่ายไปด้านหลังของเรือโดยเด็ดขาดในจุดนั้นอันตรายมากเพราะว่ามีเครื่องยนต์ของเรือที่อาจกำลังทำงานอยู่ถึงขั้นเสียชีวิตได้

0: และในตอนนี้นะครับเราไปอยู่ในสถานการณ์สุดท้ายนะครับหากว่าเราเป็นผู้ประสบภัยกลางทะเลและวิธีที่ทำให้เรามีชีวิตรอดสูงนะครับนั่นก็คือการประคองสติและการรวมกลุ่มกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหาของเจ้าหน้าที่ครับและเราจะสาธิตการเกาะกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่วิธีนี้นะครับเหมาะกับคนจำนวนมากและสามารถนำไปใช้กับคนที่อยู่ในการดูแลของท่านผู้ชมได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับ
1: มาถึงขั้นตอนการสาธิตสุดท้ายเมื่อเราได้สละเรือและเรือของเรานั้นได้ล่มหายไปแล้วเราจึงจำเป็นต้องลอยตัวบนทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยในวิธีการเอาชีวิตรอดให้ได้นั้นคือต้องตั้งสติระงับความกลัวแม้ว่าเราจะต้องลอยคอกลางทะเลที่เวิ้งว้างแค่ไหนก็ตามและไม่รู้จะมีสัตว์น้ำที่อันตรายจะเข้ามาจู่โจมหรือไม่และการรวมตัวเกาะกลุ่มกันไว้ด้วยการผูกเชือกติดกันจับมือกอดกันไว้เป็นกลุ่มและการพูดให้กำลังใจกันและกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีกำลังใจและกำลังกายมากพอที่จะรอความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตต่อไป

0: ก้าวขึ้นเรือเพื่อป้องกันเหตุร้ายและช่วยเหลือตัวเองได้ในยามฉุกเฉินนั่นเองครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเรือแต่ละประเภทนั้นก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปแต่ข้อสำคัญนั้นก็คือการปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบความปลอดภัยของเรือแต่ละลำที่เราโดยสารครับเมื่อเราต้องเดินทางด้วยเรือนะครับการที่เราไม่ประมาทต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนจึงจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้และเมื่อคุณเป็นผู้ประสบภัยการที่คุณประคองสติและตัวเองให้มีชีวิตรอดนั้นเพื่อรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จะทำให้คุณมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากเลยนะครับอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเลและผู้ที่ใช้เรือให้ช่วยปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบนอกจากช่วยคุณนั้นปลอดภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันครับพบกับผมแบงค์บาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดี

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยสามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซกตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจิตปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบครอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขาหรืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงา ทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาด้วยการหาอะไรหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะ

0: เราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
1: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
0: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
1: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
0: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
1: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
0: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข

0: We have detected gravitational waves. We did it.
1: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยือนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิ้ลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบ

0: ในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเราคิดน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเราชิคเกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำเกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วไปเรื่อยนะฮะมันเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะ ก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
2: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะ ัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้ส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เซฟตี้โฟ
6: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดส

0: ัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โห
1: ยังไม่หมดอีกเหรอ
2: ฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการณ์คุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้าง

0: และยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกัน

ครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่าน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: ู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมานะคะชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนไปเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมไหนได้กลับไปทำการบ้านที่คุณครูฝากไว้เสร็จไหมคะ
1: เส
2: ร็จนะคะอย่าลืมนะคะการใช้เครื่องคิดเลขเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้แต่นักเรียนจะใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบไหมคะไม่ดังนั้นเครื่องคิดเลขนะคะเราจะใช้ได้แค่ในการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับวันนี้ไหนมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยค่ะเราจะเรียนของอะไรกันคะ

0: จากชื่อเรื่องเขาบอกว่าการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกแปลว่าในวันนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการบวกแต่ตัวไม่ทราบค่าปกติแล้วตัวไม่ทราบค่านักเรียนคิดว่าจะแทนด้วยสัญลักษณ์อย่างไรเอ่ยถึงบ่งบอกว่าตัวนั้นเราไม่ทราบค่ารู้ไหมเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะช่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมคะช่องสี่เหลี่ยมจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนในการที่ตัวที่เราไม่ทราบค่านั่นเองนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะเราจะมาหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกโดยใช้อะไรเอ่ยโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอาจจะไม่ใช่เป็นการบวกอย่างเดียวเราจะต้องมีการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนตอนนี้คุณครูแพลวมีจำนวนมาให้ทั้งหมดกี่ตัวคะ3มีจำนวนอะไรบ้างเอ่ย3 7 10ตัวเลข3จำนวนนี้นักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่เลข3เลข7เลข10มีนักเรียนคิดว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรนะอ่ะคำถามใหม่อะไรเอ่ยครับ
1: 3 + 7
0: = 10J2 บอกว่า3 + 7 = 10นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมที่เพื่อนบอกถ้าคุณกุแพลลองถามใหม่ว่าไหนนักเรียนช่วยบอกหน่อยถ้าคุณกุแพลอยากได้เป็นความสัมพันธ์ของการบวกนักเรียนคิดว่าได้เป็นอะไรบ้างถ้าจะเป็นความสัมพันธ์ของการบวกอย่างเมื่อกี้ที่เจทูบอกว่า3บวก7เท่ากับ10มีแบบอื่นอีกไหมถ้าเป็นการบวกเท่าไรเอ่ยไหนตอบดังๆพร้อมกันเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบดังนั้นถ้าเป็นการบวกเราจะเขียนได้ทั้งหมดกี่แบบคะเมื่อกี้ที่เราตอบกันมา2แบบนะคะแบบที่1คือ7บวก3เท่ากับ10หรืออีก1แบบก็คือ3บวก7เท่ากับ10ดังนั้นถ้าตัวเลข3จำนวนมีความสัมพันธ์กันเราจะสามารถเขียนในรูปของการบวกได้ทั้งหมดกี่แบบคะ2แบบการบวกคืออะไรจำนวนที่1บวกจำนวนที่2จะต้องเท่ากับผลบวกแต่อย่าลืมการบวกของเราเราสามารถสลับที่ของจำนวนได้โดยใช้ความสมบัติของการสลับที่ของการบวกดังนั้นเราจึงได้เป็น3บวก7เท่ากับ10ดังนั้นการบวกเขียนได้กี่แบบคะ
1: 2แบบ
0: อันไหนขอเปลี่ยนใหม่เป็นการลบบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าตัวเลข3จำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของการลบได้ไหมอยากได้เป็นการลบ
1: 10 ลบ7
0: เท่าไรเอ่ย
1: 10 + 7เท่ากับ3
0: 10ลบด้วย7เท่ากับ3เขียนได้แบบเดียวไหมคิดว่า
1: ไม
0: ่ไหนลองอีกหนึ่งแบบให้ดูหน่อยได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 10 + 3
0: เอาอีกหนึ่งรอบหน่อยช่วยกันตอบเมื่อกี้อันแรกที่เราได้เป็น10ลบด้วย7เท่ากับ3อีกหนึ่งแบบได้เป็น10
1: ล
0: บด้วย3เท่ากับ7ดังนั้นถ้าเป็นของการลบนะคะเราก็จะได้2แบบเช่นเดียวกันนั่นก็คือ10ลบด้วย3เท่ากับ7หรืออีก1อย่างก็คือ10ลบด้วย7เท่ากับ3ดังนั้นถ้าเรามีตัวเลข3จำนวนที่มีความสัมพันธ์กันสามารถเขียนในรูปการบวกได้2แบบการลบก็จะได้2แบบดังนั้นเราต้องดูว่าสถานการณ์หรือสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราจะใช้ความสัมพันธ์อย่างไรในการนำไปใช้เมื่อกี้การบวกจะมีจำนวน2จำนวนบวกกันเท่ากับผลบวกแต่ถ้าเป็นการลบจะเรียกว่าตัวตั้งเรียก3ว่าตัวอะไรคะตัวลบและเรียก7ว่าผลลบหรือผลลัพธ์นะคะดังนั้นถ้าเป็นการบวกก็ได้2แบบการลบก็ได้2แบบคราวนี้มาลองดูหน่อยถ้าคุณครูแพลวให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบถ้าคุณครูแพลวเริ่มเปลี่ยนใหม่ใช้คล้ายๆโจทย์เดิมคุณครูแพลวบอกว่าในข้อที่1เนี่ยคุณครูแพลวให้เป็น7บวกจำนวนใดเท่ากับ10นักเรียนช่วยหาให้หน่อยว่าจำนวนใดที่เราไม่ทราบค่าตอนนี้จำนวนนั้นจะแทนด้วยเลขอะไรดีแทนด้วยเลข3หาคำตอบได้อย่างไรทำไมถึงได้3อ่ะคะ
1: เอา
0: 10ไปลบด้วย7ถูกต้องไหมคะดังนั้นจากข้อนี้เรามาดูกันก่อนทุกคนเงยหน้าดูพร้อมคุณครูแพลวทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน7คือจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2เท่ากับผลบวกตอนนี้จำนวนไหนที่เราไม่ทราบคะ

จำนวนที่2ถูกต้องไหมคะจำนวนที่2เป็นจำนวนที่เราไม่ทราบค่าเมื่อกี้มีนักเรียนตอบกันได้เลยว่าเท่ากับ3ซึ่ง3บางคนอาจจะนับเพิ่มจาก7นับเพิ่มไม่ได้10ได้เป็นเท่าไหร่ก็7แล้ว8 9 10นักเรียนบอกได้3วิธีนี้ก็ได้แต่มีนักเรียนอีกบางคนที่บอกว่า

0: คุณครูแพรบอกจำนวนใดที่เราต้องการนี้ตัวที่เราไม่ทราบค่าจะเท่ากับ10ลบด้วย7 10ลบด้วย7ได้เท่าไหร่นะอีก1รอบได้เท่ากับ3ดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราแทนด้วยจำนวนนั้นก็คือเลข3นั่นเองค่ะดังนั้นลองตรวจสอบเอา3ไปแทนในช่องสี่เหลี่ยมจากข้างบน7บวก3เท่ากับ10ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องดังนั้นคำตอบของข้อนี้เราสามารถหาได้แบบนี้อ่ะคุณครูแพลวเปลี่ยนใหม่เนี่ยข้อที่2จำนวนใดไม่รู้บวก3เท่ากับ10จำนวนใดเอ่ยบวก3เท่ากับ107หาได้อย่างไรคะ
1: เอา
0: 10ลบด้วย3ดังนั้นอีก1บรรทัดคุณครูแพรบอกถ้าเราอยากทราบช่องสี่เหลี่ยมเราสามารถหาได้จากการนำ10ลบด้วย3ได้ไหมเอ่ย10ลบด้วย3เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ7นะคะดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราในข้อนี้แทนด้วย7เมื่อได้คำตอบทุกครั้งแล้วคุณครูแพลวแนะนำว่าขอให้นักเรียนนำไปตรวจสอบโดยการนำคำตอบที่ได้ไปแทนที่โจทย์สิ7บวก3เท่ากับ10จริงไม่จริงคะจริงไหมจริงถ้าจริงแบบนี้คำตอบของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะถูกต้องอย่างแน่นอนอ่ะ2ข้อผ่านไปขอข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยในข้อที่3คุณครูแพลวกำหนดอะไรมาให้เอ่ย
1: 5
0: จำนวนใดเท่ากับ115บวกจำนวนใดเท่ากับ11ได้คำตอบยังเอ่ยได้แล้วอ่านไหนตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะได้เป็น
1: 6
0: 6นักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรเอ่ยบางคนเมื่อกี้บอกว่ามีการนับต่อได้แต่อีกแบบนึงคือนำ11ที่เป็นผลบวกลบด้วย5ดังนั้นจำนวนใดที่เราต้องการทราบจะเท่ากับ11ลบด้วย5 11ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่คะ เหลือ6นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าทุกข้อที่นักเรียนปฏิบัติมาเนี่ยนักเรียนจะมีการนำ11ที่เราเรียกว่าผลบวกลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่เราทราบถูกต้องไหมจะเท่ากับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งที่เราทราบถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะขอเปลี่ยนใหม่ข้อที่4เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในข้อที่4ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยข้อที่4โจทย์กำหนดอะไรมาให้คะจำนวนใด
1: บวก6เท่ากับ11
0: ได้คำตอบยังเอ่ยจำนวนใดบวก6เท่ากับ11จำนวนนั้นคือ
1: 5
0: ตอบอย่างคล่องเลยเพราะจะเห็นว่าจำนวนที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้เนี่ยข้อแรกๆเนี่ยยังเป็นจำนวนที่น้อยนักเรียนสามารถมองแล้วสามารถตอบได้เลย5นักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไรคะนำอะไรเอ่ยนำ11ลบด้วย5ดังนั้นจำนวนใดที่เราต้องการทราบจะเท่ากับ11ลบด้วย5ไหมอีก1รอบนำ11ลบด้วยอะไรเอ่ยนำ11ลบด้วย6เพราะว่าข้อนี้โจทย์กำหนดมาเป็นจำนวนใดบวก6เท่ากับ11แต่คำตอบของเราเป็นเท่าไหร่คะคำตอบของเราเท่าไหร่เอ่ย11ลบด้วย6ได้เท่ากับ5ดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมจะแทนด้วยเลข5ทุกครั้งที่ได้ลองเอาคำตอบไปแทนที่โจทย์5บวก6เท่ากับ11จริงไม่จริงจริงดังนั้นถูกต้องนะคะคราวนี้คุณครูแพรบอกนักเรียนลองสังเกตจากทุกข้อเลยจากทุกข้อคุณครูแพรจะให้สี่เหลี่ยมเนี่ยไม่เป็นจำนวนที่1ก็ต้องเป็นจำนวนที่2เวลานักเรียนหาคำตอบนักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากการนำผลบวกลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งถูกต้องไหมคะจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เราต้องการทราบดังนั้นเดี๋ยวขอมาลองดูกันอีกหนึ่งรอบจากถ้านักเรียนมีการบวกอยู่เป็น7บวก3เท่ากับ10ถ้านักเรียนมีการเขียนในรูปการบวกเราสามารถเปลี่ยนการบวกเป็นการลบได้ถูกต้องไหมเอ่ยถ้าคุณครูแพลวเริ่มแรกคุณครูแพลวได้จากประโยคสัญลักษณ์การบวกคือ7บวก3เท่ากับ10คุณครูแพลวบอกว่าเราสามารถเขียนในรูปของการลบได้แบบที่1คือ7จะเท่ากับอะไรเอ่ย7จะเท่ากับอะไรเอ่ยถ้าเรามี7บวก3เท่ากับ10ถ้าเราอยากได้ว่า7เท่ากับอะไรรู้ไหมเอ่ยเท่ากับ10ลบด้วยอะไรคะลบด้วย3นี่คือการเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบถ้านักเรียนมีการบวกสามารถเขียนในรูปของการลบได้แบบที่1แต่แบบที่2ถ้าคุณครูแพรบอกว่า3จะเท่ากับอะไรเอ่ย7ลบ10มั้ยจะเท่ากับ10ลบด้วย7ดังนั้นถ้านักเรียนมีการบวกเราสามารถเปลี่ยนจากการบวกเป็นการลบได้โดยใช้

ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจากสถานการณ์จะเห็นได้ว่า7เราเรียกว่าจำนวนที่1 3เราเรียกว่าจำนวนที่2และ10เราเรียกว่าผลบวกถ้าเราอยากทราบว่า7หาได้อย่างไรเรานำผลบวกลบด้วย3แต่ถ้าเราอยากทราบว่า3ได้มาจากไหนนักเรียนสามารถนำผลบวกก็คือ10ลบด้วย7ดังนั้นจากการที่เราทำมาเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะให้นักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางนะคะฟังไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกัน1รอบผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนักเรียนอ่านข้อความพร้อมกันอีก1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

จากการที่เป็นข้อความนักเรียนก็มาลองดูเช่นผลบวกของจำนวนใดจำนวนหนึ่งคือ10ลบด้วย3จะเท่ากับ7หรือ10ลบด้วย7จะเท่ากับ3นั่นเองอ่ะคราวนี้จากการที่เราทราบอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างของคุณครูแพลวนะคะลองมาอ่านสถานการณ์พร้อมกันหน่อยตอนนี้เรามีสถานการณ์มาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยอ่านสถานการณ์นี้พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: มีโจทย์ปัญหาสิ่งแรกนักเรียนจะต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นหลังจากนั้นมาลองดูซิว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างหรือโจทย์ถามอะไรจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือใบหยกปลูกต้นยางพาราเพิ่มอีกกี่ต้นโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ยประโยคแรกเลยโจทย์กำหนดอะไรมาให้คะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกคือ
1: ใบหยกปลูกต้นยางพารา 2,915 ต้น
0: ประโยคต่อมาคือและสุดท้ายที่กำหนดมาให้คือ
1: ทำให้มีต้นยางพาราทั้งหมด 4,832 ต้น
0: 4,832 ต้นจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามถ้าเราอยากมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คุณครูแพลวบอกในวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันดับแรกก่อนใบหยกปลูกต้นยางพารา 2,915 ต้นอันนี้คือสิ่งที่เขาปลูกไว้การที่เขาปลูกเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงคะเพิ่มขึ้นดังนั้นต้องเป็นการบวกบวกด้วยอะไรทราบไหมเอ่ยจำนวนหนึ่งทราบไหมไม่ทราบถ้าไม่ทราบนักเรียนคิดว่าเราควรเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรดีคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่า 2,915 ต้นคือจำนวนต้นยางพาราที่ปลูกไว้คราวนี้ปลูกเพิ่มก็คือการเพิ่มขึ้นจึงได้เป็นเครื่องหมายบวกต่อมาปลูกเพิ่มด้วยจำนวนหนึ่งทราบไม่ทราบไม่ทราบต้องใส่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมหรือช่องสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองค่ะเสร็จแล้วเมื่อปลูกเพิ่มแล้วรวมแล้วทั้งหมดเขามีกี่ต้นคะ4,832 ต้นก็มาเขียนว่าเท่ากับ 4,832 เราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์อ้าวอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อยค่ะ
1: 2,915 ตัว
0: จำนวนใด
1: เท่ากับ 4,832
0: เราก็จะเห็นว่าจากการเขียนประโยคสัญลักษณ์เรานะคะก็จะได้ตัวไม่ทราบค่าขึ้นมาใช่ไหมคะโดยตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญลักษณ์ของการบวกและเดี๋ยวเราจะมาลองหาคำตอบกันคราวนี้จากข้อนี้ถ้าคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์มาถามว่ามีใครนับเพิ่มไหวไหมคะตามที่เหมือนข้อแรกๆที่เราทำไปไหวไหมเอ่ยไม่ไหวดังนั้นเราจึงต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบข้อนี้ค่ะจากข้อนี้ตัวไม่ทราบค่านะคะจำนวนที่สองเห็นไหมคะเรามีจำนวนหนึ่งอยู่กับอีกจำนวนหนึ่งที่เราไม่ทราบค่า4,832 เราเรียกว่าอะไรนะผลลัพธ์หรือผลบวกนั่นเองนะคะจากข้อความเมื่อกี้นักเรียนยังจำได้ไหมที่คุณครูไปให้นักเรียนอ่านถึง2รอบเขาบอกว่าผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวน1ดังนั้นถ้านักเรียนมีการบวกแบบนี้เราอยากหาว่าสี่เหลี่ยมของเราอันดับแรกนักเรียนมาเขียนโจทย์ทับเหมือนเดิมก่อน 2,915 บวกด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือบวกด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับ 4,832 ถ้าคุณครูแพลวอยากถามหน่อยว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้หรือจำนวนที่เราต้องการทราบหรือตัวไม่ทราบค่านี้เราหาได้อย่างไรคะคิดว่าไหนลองสิคะหาอย่างไรลองนึกถึงข้อเมื่อกี้ลองลบนำอะไรมาลบกันเอ่ยคิดว่านำผลบวกคือ 4,832 ลบด้วยอะไรคะลบด้วย 2,915 นี่ไงข้อความเมื่อกี้ที่นักเรียนอ่านผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เราต้องการทราบได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้านักเรียนมีการบวกแบบนี้เราอยากจะหาตัวไม่ทราบค่านั่นก็คือจำนวนใดจำนวนหนึ่งนั้นเราสามารถหาจากผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งคราวนี้ก็ถึงขั้นที่นักเรียนจะต้องไปหาคำตอบเดี๋ยวในข้อแรกคุณครูแพลบอกว่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันคุณครูแพลจะนำ 4,832 ไปตั้งลบด้วย 2,915 ในกระดาษทดแบบนี้เวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนก็สามารถทำเหมือนกับของคุณครูแพลได้นะคะคราวนี้นำอะไรมาลบกันไหนช่วยกันตอบหน่อยเร็วนำอะไรเอ่ยนำ เริ่มแรกพอนักเรียนตั้งลบได้แบบคุณครูแพรวแล้วเริ่มแรกนำอะไรมาลบกันคะอ้าวเมื่อนักเรียนจะตั้งลบนักเรียนจะลบโดยการนำ 4,000 เลยเหรอเราเริ่มลบจากหลักอะไรเอ่ยถ้าเราจะตั้งลบ
2: หล
0: ัก
2: หน่วยอ้
0: าวหลักหน่วยนำอะไรมาลบกันคะ
2: 2
0: 5นำ2ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่เอ่ย
2: ไม
0: ่ได้ต้องทำอย่างไรคะ
2: ไป
0: กระจายจากหลัก10จากหลัก10จึงเหลือเพียง2ในหลักหน่วยจาก2เพิ่มมากลายเป็น12คราวนี้นำอะไรมาลบกันเอ่ยนำ12ลบด้วย5 12ลบด้วย5
2: 7
0: เหลือ7นะคะต่อไปนำอะไรมาลบกันเอ่ย
2: 2
0: นำ2ในหลัก10ลบด้วย1ในหลัก10เหลือเท่าไหร่เอ่ยคะเหลือ1ดังนั้นคุณครูแพรวใส่1ในหลัก10ต่อไปล่ะคะนำอะไรคะนำ8ลบด้วย9เหลือเท่าไหร่เอ่ย
2: ไม่ได
0: ้ลบไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจากหลักพันหลักพันจาก4เหลือ3ในหลักร้อยจาก8จึงกลายเป็น
2: 18
0: ต่อมานำอะไรลบกันเอ่ย18ลบด้วย9เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9และสุดท้ายนำอะไรมาลบกัน
2: 3
0: ลบ2นำ3ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ1ดังนั้นคุณครูแบบใส่1และต้องทำอย่างไรอีกคะ
2: ข
0: ี
2: ดเส้นใต้
0: ขีดเส้นใต้2เส้นพร้อมกับใส่เครื่องหมายจุลภาคเมื่อได้คำตอบแบบนี้แล้ว 1,917 เป็นอีกจำนวนหนึ่งที่เราต้องการทราบนั่นก็คือแทนสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมที่เราต้องการทราบคุณครูแพรวก็จะนำคำตอบนี้มาตอบในขั้นตอนวิธีทำของเรานะคะดังนั้นคำตอบที่เราต้องการหรือจำนวนที่เราต้องการทราบนั่นก็คือจำนวนอะไรเอ่ย1,917 ทุกครามคุณครูแพรบอกแล้วให้นำไปตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนอาจจะนำคำตอบไปแทนที่แบบนี้หลังจากนั้นลองตั้งบวกจริงๆก็ได้หรืออีกหนึ่งเครื่องมือที่เราสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องนั่นคืออะไรคะเครื่องคิดเลขในข้อนี้จำนวนยังไม่มากคุณครูแพรบอกมาตรวจสอบการแบบการบวกแนวนอนหน่อยนักเรียนนำ5บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ย5บวก7ได้12เราใส่2และทด1ต่อไปนักเรียนนำ1บวก1ได้2ทดอีก1กลายเป็น3ใส่3เห็นไหมคะนำ9บวก9ได้
2: 8
0: 18เราใส่8แล้วก็ทด1ต่อไปนำ2บวก1ได
2: ้
0: 3ทดอีก1เป็น4คำตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่ถ้าจำนวนมากๆคุณครูแพรบอกคุณครูแพรอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบได้แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวขออีกหนึ่งข้อดังนั้นในข้อนี้จำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคือจำนวนอะไรเอ่ย1,917 ขออีกหนึ่งข้อมาดูข้อนี้พร้อมกันจากข้อนี้ตัวอย่างใหม่ของครูแพรวจำนวนใดไม่รู้บวกด้วย 2,250 เท่ากับ 3,610อันดับแรกคุณครูแพรว่าตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าอยู่ในเครื่องหมายของการบวกคุณครูแพรก็จะมาเริ่มโดยการนำโจทย์ลงมาก่อนจำนวนใดไม่รู้บวกด้วย 2,250 เท่ากับ 3,610 นักเรียนคิดว่าเราสามารถหาได้อย่างไรคะถ้าอยากหาช่องสี่เหลี่ยมอันดับแรกคุณครูแพรบอกขอใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจำได้ไหมถ้าเรามีเครื่องหมายบวกอยู่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบได้โดยทำอย่างไรเอ่ยถ้าอยากทราบจะได้เป็นจำนวนใดหาได้อย่างไรคะลบด้วยอย่างไรนำอะไรมาลบกัน
2: น
0: ำผลบวกไหนตอบพร้อมกันหน่อยผลบวกเป็นจำนวนใดเอ่ย
2: 3,610
0: นำผลบวกคือ 3,610 ลบด้วยจำนวนใดคะ
2: 2,250
0: ลบด้วย 2,250 นะคะวิธีนี้ก็คือนักเรียนอยากทราบจำนวนใดจำนวนหนึ่งของการบวกนักเรียนนำผลบวกของ2จำนวนลบด้วยจำนวนที่เราทราบเราก็จะเท่ากับจำนวนที่เราต้องการทราบได้ไหมเอ่ยคราวนี้3,610ลบด้วย2,250คุณครูแพรวเลยบอกเดี๋ยวคุณครูแพรวนำไปตั้งลบให้นักเรียนดีกว่านะคะมาเริ่มช่วยกันลบหน่อยเมื่อเรานำ3,610ลบด้วย2,250แล้วเริ่มแรกลบในหลักอะไรคะเริ่มแรกลบในหลักอะไรเอ่ย
2: หล
0: ักหน่วยไหนหลักหน่วยนำอะไรมาลบกันนำ0ลบได้0เหลือ
2: 0
0: ใส่0ในหลักหน่วยต่อไปเอานำอะไรมาลบกันคะ นำ1ลบด้วย5 1ลบด้วย5ไม่ได้นะคะดังนั้นเราทำอย่างไรดีคะกระจายในหลักอะไรเอ่ยกระจายในหลัก100จาก6เหลือ5จาก1กลายเป็น11ดังนั้น11ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่คะ
2: 6
0: เหลือ6นะคะอ้าวต่อไปนำอะไรมาลบกันคะนำ5ลบด้วย2 5ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ3และสุดท้ายนำอะไรมาลบกันเอ่ย
2: 3ลบ2
0: นำ3ลบด้วย2เหลือ1ดังนั้นคุณครูแพรก็จะได้คำตอบคือ1360 1360เป็นคำตอบของอะไรคะที่เราต้องการทราบจำได้ไหมผลลัพธ์หรืออะไรเอ่ยหรือช่องสี่เหลี่ยมที่เราต้องการทราบนะคะดังนั้นคุณครูแพรนำ1360มาตอบเราอยากตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งอย่างคือการนำคำตอบของเราไปแทนจากโจทย์แล้วนักเรียนก็ลองหาผลบวกอีกหนึ่งรอบเริ่มแรกนำอะไรมาบวกกันเอ่ยอยากตรวจสอบความนำหลักหน่วยคือ0บวก0ได้เป็นอะไรคะ0บวก0ได้เป็น0ใส่ไปต่อไปนำ6บวก5ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยในหลัก10 6บวก5ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย11ใส่1และโพสต์1ต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะ
2: 3
0: 2นำ3บวก2ได้5โพสต์อีก1กลายเป็น6ใส่6ต่อไปนำ1บวก2ได
2: ้
0: 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้าถูกต้องแบบนี้เราสามารถมาสรุปได้ว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมของเราคืออะไรเอ่ย1360เราก็จะได้คำตอบเดี๋ยวคุณครูแพรขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อแล้วจะให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกันได้ไหมเอ่ยขอตอบเสียงดังฟังชัดแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปลงมือปฏิบัติพร้อมกันอ่ะคุณครูแพรขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกอย่าลืมตัวไม่ทราบค่าแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรนะช่องสี่เหลี่ยมนะคะมาดูข้อที่1พร้อมกันขอเพียง1ข้อแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติพร้อมกันเลยอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะจำนวนนี้ข้อที่1
2: 57,820 บวก
0: จำนวนใดเท่ากับ
2: 864,915
0: 537,820 บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ 864,915 ตอนนี้ตัวที่ไม่ทราบค่าคือช่องสี่เหลี่ยมหรือจำนวนที่2ของเราอันดับแรกคุณครูแพรบอกว่าถ้านักเรียนอยากจะทำเราไปเริ่มที่วิธีทำให้นักเรียนนะคะนำโจทย์ที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมาเขียนก่อน1บรรทัดได้ไหมเอ่ยหลังจากนั้นตอนนี้เป็นเครื่องหมายอะไรคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ของเครื่องหมายอะไรเอ่ยการอะไรคะการบวกดังนั้นถ้าเรามีการบวกเราอยากเปลี่ยนเป็นการลบเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ดังนั้นคุณครูแพรอยากทราบว่าช่องสี่เหลี่ยมเราจะหาช่องสี่เหลี่ยมได้อย่างไรทำอย่างไรดีเอ่ยจากการบวกเปลี่ยนเป็นการอะไรคะจากการบวกเปลี่ยนเป็นการลบนำอะไรมาลบกันจำได้ไหมผลอะไรเอ่ยผลบวกดังนั้นข้อนี้ผลบวกคือจำนวนไหนคะผลบวก864,915ลบด้วยจำนวนที่เราทราบคือจำนวนอะไรคะ
2: 537,000
0: ไหนอ่านพร้อมกันจำนวนที่เราทราบหรืออีกจำนวนนึงที่เราทราบคืออะไรเอ่ยคะ
2: 537,820
0: หลังจากนั้นเราก็ไปตั้งลบเดี๋ยวคุณครูแพรวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยช่วยกันหาผลลบหน่อยโดยให้นักเรียนนำกระดาษทดของนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยนำกระดาษทดขึ้นมาตั้งลบให้หน่อยว่านักเรียนจะได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวคุณครูแพรวจะถามคำตอบค่ะลงมือปฏิบัติได้เลย

0: อ้าวเป็นอย่างไรบ้างไหนได้คำตอบเท่าไหร่คะในข้อนี้ที่คิดมาแล้วอ่ะอ่านคำตอบพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะได้คำตอบเป็น
1: 327,875
0: มาลองดูคำตอบว่าตรงกับของคุณครูแพลวหรือไม่อ่ะคำตอบก็คือ 327,905บางคนอาจจะมีการถูกต้องแปลว่านักเรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้แล้วก็มีทักษะในการบวกกับ

การรบที่เราเคยเรียนไปนะคะอ่ะในข้อนี้นะคะคำตอบที่เราได้ดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนั่นก็คือ 327,095 อ่ะคราวนี้อยากตรวจสอบความถูกต้องว่านักเรียนและคุณครูแพรรบข้อนี้มาถูกต้องหรือไม่ไหนช่วยบอกหน่อยการตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราใช้ได้คืออะไรนะคะเครื่องคิดเลขอ่ะตอนนี้ในแต่ละกลุ่มมีเครื่องคิดเลขนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้ามีเครื่องคิดเลขนำเครื่องคิดเลขมากดไปพร้อมกันได้ถ้าหากไม่มีเครื่องคิดเลขเดี๋ยวเรามารอตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะคะกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันอ่ะไหนหยิบเครื่องคิดเลขมาหน่อยอ่ะให้นักเรียนตรวจสอบนะคะอ้าวทุกคนกด 537,820 ให้เวลากดแป๊บนึงบวกด้วย 327,095อ้าวยังรวดเร็วเลยแป๊บหนึ่ง

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยได้ไหมคะเวลานักเรียนกดแทนนักเรียนก็เอาคำตอบที่เราได้ไปแทนช่องสี่เหลี่ยมที่โจทย์ให้เครื่องคิดเลขของเราจะแสดงผลเป็นอะไรคะ 864,915 ถือว่านักเรียนทำถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วเราก็สามารถตอบได้นะคะในข้อนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดดังนั้นตอนนี้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาทุกคนเลยนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยเก็บสมุดลงไปนะคะเมื่อเขียนตอบเสร็จแล้วนะคะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดกันเป็นแบบฝึกหัด 1.17 นักเรียนทุกคนหยิบแบบฝึกหัด 1.17 ขึ้นมาหน่อยในแบบฝึกหัด 1.17 มีทั้งหมดกี่ข้อคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย3ข้อเดี๋ยวเราทำข้อที่1ไปพร้อมกันแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่2ข้อที่3ต่อได้ไหมคะถ้านักเรียนคนไหนเข้าใจแล้วนั่งตัวตรงหันหน้ามาคุณครูแพลวก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ1ครั้ง2ครั้งคราวนี้ทุกคนต้องเงียบแล้วฟังเดี๋ยวเรามาลองดูแบบฝึกหัดมีทั้งหมด3ข้อเดี๋ยวในตอนแรกมาทำข้อที่1พร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนปฏิบัติข้อที่2กับข้อที่3ต่ออ้าวอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหน่อยครับ
1: จำนวนใดเท่ากับ 814,163
0: อันดับแรกนะคะคุณครูแพรบอกแล้วมาในบรรทัดวิธีธรรมเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาหรือโจทย์ก่อนอีกหนึ่งรอบดังนั้นนักเรียนแล้วก็คุณครูแพรเขียนไปพร้อมกันได้แต่เวลานักเรียนปฏิบัติถ้าคุณครูแพรถามนักเรียนจะต้องตอบดังนั้นตอนนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติพร้อมกันได้กับคุณครูแพรแต่นักเรียนต้องตอบคำถามด้วยกันนะคะอันดับแรกบรรทัดแรกนักเรียนนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อน 62,420 บวกด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือจำนวนใดเท่ากับ 814,163 นะคะเมื่อเขียนบรรทัดแรกเสร็จแล้วเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งบรรทัดนี้ที่คุณครูแพลวเขียนมาสีแดงนักเรียนจะเขียนต่อจากบรรทัดแรกก็ได้หรือไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะอันนี้คุณครูแพลวเขียนมาเพื่อความเข้าใจตรงกันก่อนนะคะในสีแดงนักเรียนอาจจะเขียนต่อจากบรรทัดแรกหรือไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะบรรทัดในแบบฝึกหัดของนักเรียนเนี่ยเขาให้บรรทัดมาไม่เพียงพอนะคะถ้านักเรียนเขียนลงไปเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราอยากจะทราบว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราหาอย่างไรเนี่ยจำได้ไหมจากการบวกเราเปลี่ยนเป็นการอะไรได้คะลบโดยการนำอะไรมาลบกันจำได้ไหมนำผลอะไรนะนำผลบวกลบด้วยอะไรคะยังจำได้ไหมที่เราอ่านข้อความพร้อมกันเมื่อกี้นำผลบวกลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นจำนวนที่เราต้องการทราบจะเท่ากับผลบวกไหนข้อนี้ผลบวกเป็นจำนวนอะไรคะผลบวกเป็นจำนวนอะไรเอ่ย 814,163 ลบด้วยจำนวนที่เราทราบจำนวนที่เราทราบเป็นจำนวน

0: อะไรคะ
1: 6,200
0: อ้าวไหนอ่านพร้อมกันจำนวนที่เราทราบเป็นจำนวนอะไรคะ
1: 62,420
0: ลบด้วย62,420นักเรียนก็ไปคิดต่อที่กระดาษทดดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติต่อโดยการไปคิดต่อที่กระดาษทดแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยข้อที่1แล้วก็ให้นักเรียนทำข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ต่อได้เลยนะคะดังนั้นตรงบรรทัดสีแดงคุณครูแพลวแจ้งแล้วว่านักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ถ้าเขียนคุณแพลวแนะนำว่าให้เขียนต่อจากบรรทัดที่1ได้ไหมเอ่ยนะคะบรรทัดของนักเรียนจะได้เพียงพอนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนปฏิบัติคำตอบข้อที่1และทำข้อที่2และข้อที่3ต่อได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยในการทำแบบฝึกหัด 1.17 ของคุณครูแพลวค่ะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: อ้าวไหนเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1นักเรียนหาผลลบมายังคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยอ้าวไหนอ่านคำตอบข้อที่1พร้อมกันหน่อยค่ะนักเรียนที่หาคำตอบแล้วได้เท่าไหร่คะ
1: 211,763
0: อ้าวไหนอ่านพร้อมกันอีก1รอบได้เท่าไหร่นะคะ
1: 211,743
0: เมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะเราก็จะไปเขียนตอบได้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพรขอสรุปให้1ครั้งว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ211,743และนักเรียนนำไปเขียนตอบแบบตัวเลขไทยอีก1รอบนะคะนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรขอข้อที่2อีก1ข้อนะคะมาช่วยกันเฉลยพร้อมกันก่อนนะคะในข้อที่2แล้วก็ข้อที่3หากนักเรียนคนใดยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านอ้าวตอนนี้ทุกคนวางยินสอก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะวางดินสอไหนช่วยพูดข้อที่2ไปพร้อมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลับไปทำข้อที่เหลือเป็นการบ้านอันดับแรกนะคะในข้อนี้เมื่อนักเรียนทราบโจทย์แล้ววิธีทำเริ่มแรกให้นักเรียนเขียนอะไรเอ่ยเขียนโจทย์ของเรา1รอบก่อนนะคะคุณครูแพรวเขียนจำนวนใดบวก 1,142,680เท่ากับ 4,498,350 นี่คือบรรทัดแรกที่เราจะต้องเขียนหลังจากนั้นเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอันนี้คุณครูแพรบอกว่านักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้วิธีการเขียนคุณครูแพรขอแนะนำอีกหนึ่งครั้งเมื่อกี้คุณครูแพรไม่ได้แนะนำไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงคือเวลานักเรียนจะเขียนนะคะคุณครูแพรแนะนำขอให้นักเรียนใช้เครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวข้ออื่นที่กลับไปทำเป็นการบ้านขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะเขียนโดยให้เครื่องหมายเท่ากับของเราตรงกันดังนั้นจำนวนที่คุณแพลวไม่ทราบนะคะจะเท่ากับอะไรไหนการบวกเราสามารถเขียนในรูปการลบได้โดยอะไรนะคะจากที่เราอ่านข้อความไปจำได้ไหมผลอะไรนะคะไหนช่วยบอกหนูเลยผลอะไรเอ่ยผลบวกลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นผลบวกคืออะไรคือ 4,498,350ลบด้วยจำนวนหนึ่งก็คือลบด้วยจำนวนที่เราทราบดังนั้นคุณครูแพลวลบด้วย 1,142,680 เสร็จแล้วไปตั้งหาผลลบโดยใช้กระดาษทดไหนในข้อที่2มีใครทำเสร็จแล้วบ้างคะหาผลลบแล้วยังข้อที่2ในหาผลลบแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยมีใครหาผลลบข้อที่2ทันยังคะมีนักเรียนหาทันแล้วตรวจสอบว่าตรงกับของคุณครูแพลวหรือไม่คุณครูแพลวไปหาผลลบในข้อนี้มาแล้วอ่านคำตอบพร้อมกันหน่อยได้เป็นอะไรเอ่ยคะเมื่อคุณครูแพลวหามาแล้วนะคะได้3,355,670เราก็นำมาตอบได้ว่าจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราในข้อนี้ก็คือ3,355,670เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วคุณครูแพรบอกนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการใช้อะไรตรวจสอบคะใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้เดี๋ยวในข้อที่3ฝากนักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมคะสำหรับนักเรียนที่ยังทำไม่เสร็จตอนนี้วางดินสอพร้อมกันก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งจากวันนี้นะคะจะเห็น

็นได้นะคะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะดังนั้นเวลานักเรียนทำจากการอ่านข้อความเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความกันอีกหนึ่งรอบนะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกให้นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งความสัมพันธ์มีอยู่ว่าอะไรผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวน1อ่ะขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านข้อความด้านล่างพร้อมกันหน่อยค่ะอ้าวพร้อมกันไหม1 2 3

ขออีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเพราะว่าข้อความนี้สำคัญจะได้ช่วยนักเรียนในการหาคำตอบของข้อที่เป็นการบ้านของเราอ่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งรอบค่ะ

จากข้อความเห็นไหมคะเมื่อเราอยากทราบจำนวนใดจำนวนหนึ่งของการบวกเนี่ยให้นักเรียนหาได้จากการนำผลบวกลบกับจำนวนที่เราทราบเราก็จะได้คำตอบได้ไม่เอ่ยดังนั้นฝากนักเรียนนะคะกลับไปทำตอบเป็นการบ้านแต่การบ้านคุณครูแพลวยังไม่หมดนะคะยังมีแบบฝึกหัดที่ 1.17 ในข้อต่อไปที่จะให้นักเรียนปฏิบัติฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่ 1.17 ให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะยังเหลือก็คือในข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่โจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอ่ะไหนลองดูหน้าถัดไปหน่อยค่ะในหน้าถัดไปมีทั้งหมด3ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับหาคำตอบอ่ะอันนี้เป็นข้อที่1จะเห็นได้ว่าโจทย์ได้เขียนประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนแล้วแค่นักเรียนทำอย่างไรเลยหาคำตอบให้หน่อยข้อนี้การบ้านของเรานักเรียนไม่ต้องแสดงวิธีทำได้นักเรียนหาคำตอบแล้วนำมาเติมให้คุณครูแพลวได้เลยนะคะนี่จะเป็นข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ดังนั้นวันนี้การบ้านของเรานะคะยังค้างข้อเดิมคือข้อที่3ที่เราปฏิบัติในชั่วโมงแล้วก็ข้อ2ใหญ่ได้มั้ยคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทำการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรไหนนักเรียนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยค่ะ

0: วันนี้เป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่าเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรแทนคะการลบนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนการบวกและการลบด้วยนะคะเพื่อนำมาใช้ในชั่วโมงนี้แล้วอย่าลืมนะคะความสัมพันธ์ของการบวกในวันนี้ผลบวกของจำนวน2จำนวนเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวน1จะเท่ากับอีกจำนวน1อันนี้นักเรียนจะต้องทราบนะคะเพื่อนำมาใช้ในชั่วโมงถัดไปของเรานะคะอ่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.18 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปด้วยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณแพลวฝากการบ้านให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้กลับไปปฏิบัติกันต่อแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณครับคุณครู

0: รู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูป

0: แบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, teachers and students who are watching on DL TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning. How are you doing? Okay, I'm good today, and it's great to see you again. นะครับยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง Okay, welcome to our English class again. Look at our topic for today is I clean my room. I clean my room. เด็กๆลองดูครับว่าหลังจากที่เราดูหัวข้อแล้วเนี่ยนะครับการเรียนของวันนี้เนี่ยเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไร I clean my room.ซึ่งคำว่า room ก็คือห้องนะครับห้องนั่นเองนะครับส่วน clean ก็คือทำความสะอาด I clean my room ก็คือทำความสะอาดห้องของฉันนั่นเองนะครับเอาล่ะอย่างที่เด็กๆบอกเลยว่าหัวข้อวันนี้เกี่ยวกับการทำความสะอาดการทำความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการทำอะไรลูกที่บ้านมีใครบอกขวัญได้บ้างเอ่ยเป็นการทำงานบ้านนั่นเองนะส่วนหนึ่งของการทำงานบ้านนั่นเองดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมา